0: 66ลบด้วย27ได้ผลลบเป็นจำนวนใดครับ
1: 39
0: คำถามต่อไปครับนำ66ลบด้วย39ได้ผลลบเป็นจำนวนใดครับ
1: 27
0: นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ของประโยคสัญลักษณ์ทั้ง3บรรทัดนี้ไหมครับที่ครูได้ยกมาเห็นไหมเอ่ยนักเรียนจะสังเกตว่าผลลัพธ์นะครับ

0: ผลบวกของ2จำนวนนั่นเองผลบวกของสัญจำนวนในบรรทัดนี้ก็คืออะไรครับ66นะครับผลบวกของ2จำนวนเมื่อนำมาลบนะครับนี่นะครับเมื่อนำตัวนี้เนี่ยมาลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นนะครับก็คือลบด้วยสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ลบ27ก็ลบด้วย39ในที่นี้ครูให้นักเรียนดูก่อนลบด้วย27ผลลบนะครับจะมีค่าเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เหลือถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมเอ่ยก็คืออะไรนำ66ลบด้วย27จะออกมาเป็นนะครับผลลบเนี่ยจะออกมาเป็นจำนวนที่เหลือก็คือ39แล้วถ้าในทำนองเดียวกันครับผลบวกของ2จำนวนใดก็คือ66ครับลบด้วยจำนวน1ใน2จำนวนนั้นนะครับก็คือลบด้วย39นักเรียนคิดว่าผลลัพธ์หรือว่าผลลบจะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ27ก็คือผลลบก็จะได้เป็นจำนวนที่เหลือนั่นเองก็คือ27พอจะนึกภาพออกไหมครับพอจะนึกภาพออกไหมเอ่ยนึกภาพออกนะครับอันนี้จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับนั่นเองนะครับจากข้อสังเกตนั้นเมื่อนักเรียนสังเกตประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบนะครับผลบวกของ2จำนวนใดเห็นไหมครับเมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นจะได้ผลลบเป็นจำนวนที่เหลือเหมือนที่ครูได้สรุปไว้ไหมครับเหมือนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูพิจารณาประโยคสัญลักษณ์15บวก37เท่ากับ52บ้างนักเรียนครับในที่นี้15บวก37เท่ากับ52เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกถูกต้องไหมครับเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของประโยคสัญลักษณ์การลบของประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้กันนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบอกว่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกที่กำหนดให้จะได้52เป็นผลบวกของ15กับ37ถูกต้องหรือไม่ครับถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับ52เป็นผลบวกของ15กับ37ดังนั้นครับถ้านำ52ลบด้วย37จะได้ผลลบเป็นเท่าไหร่ครับเท่ากับ15นะครับจะได้15และเช่นเดียวกันถ้านำ52ลบด้วย15จะได้ผลลบเป็นเท่าไหร่ครับ37นะครับอันนี้เป็นความสัมพันธ์นั่นเองกล่าวคือ15บวก37เท่ากับ52ครับและมีความสัมพันธ์นะครับก็คือ52ลบด้วย37เท่ากับ15แล้วก็52ครับลบด้วย15ก็จะมีค่าเท่ากับ37เช่นเดียวกันอย่างที่ได้บอกไปนะครับเดี๋ยวครูสรุปให้นักเรียนดูอีก1รอบนักเรียนครับสังเกตผลบวกของ2จำนวนใดดูนะครับ2จำนวนคืออะไรครับ15กับ37ผลบวกเป็นเท่าไหร่ครับผลบวกเป็น52เขาบอกว่าผลบวกของ2จำนวนใดเมื่อนำมาลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นก็คืออย่างบรรทัดนี้นะครับนำไปลบด้วยเท่าไหร่ครับ37ผลลบจะมีค่าเท่ากับจำนวนนับที่เหลือนะครับลบด้วย37อีกตัวนึงเหลือจำนวนอะไรครับเหลือ15ดังนั้นผลลบเท่ากับ15และทำนองเดียวกันผลบวกของ2จำนวนใดใช่ไหมครับนำมาลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นถูกต้องไหมครับก็คือลบด้วย15ผลลบมีค่าเท่ากับจำนวนที่เหลือก็คือเหลืออะไรครับเหลือ37นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่ได้จากประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบของจำนวนนับนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารจำนวนนับกันบ้างทีนี้ให้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างประโยคสัญลักษณ์การคูณและการหารของจำนวนนับครับดูนะครับบรรทัดแรกครับ3คูณ5เท่ากับ15ต่อไปครับ15หารด้วย3มีค่าเท่ากับ5และสุดท้ายครับ15หารด้วย5เท่ากับ3

0: พิจารณาทั้ง3บรรทัดนี้นะครับว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันก่อนนำ3คูณด้วย5ได้ผลคูณเป็นจำนวนใดครับ
1: 15
0: ได้ผลคูณเป็น15ดังนั้นตอนนี้นะครับท่านครูบอกว่าผลคูณนะครับของ2จำนวนใดก็คือผลคูณเป็น15นะครับเราจะใช้เป็น15ต่อไปครับนำ15หารด้วย3ได้ผลหารเป็นจำนวนใดครับ
1: 5
0: ได้ผลหารเป็น5สุดท้ายครับนำ15หารด้วย5ได้ผลหารเป็นจำนวนใดครับ
1: 3
0: ได้ผลหารเป็น3นักเรียนสังเกตประโยคสัญลักษณ์ที่ครูยกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณและประโยคสัญลักษณ์การหารจำนวนนับมีความสัมพันธ์กันไหมครับจากที่ได้สังเกตมีความสัมพันธ์กันไหมเอ่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวลองสังเกตไปพร้อมๆกันดีไหมครับนักเรียนสังเกตนะครับเขาบอกว่าผลคูณของ2จำนวนใดนี่นะครับ2จำนวนนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับถ้ายกจากประโยคสัญลักษณ์นี้เป็น3กับ5ผลคูณเป็นเท่าไหร่ครับผลคูณเป็น15เขาบอกว่าผลคูณของ2จำนวนใดก็คือ15นะครับเมื่อนำมาหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นผลหารจะมีค่าเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เหลือนักเรียนพอจะเข้าใจไหมครับจากที่ครูบอกก็คือถ้านักเรียนนำ15ที่เป็นผลคูณของ2จำนวนนี้นะครับมาหารด้วยหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะครับจะหารด้วย3หรือจะหารด้วย5ก็ตามถ้าหารด้วย3เนี่ยผลหารก็จะมีค่าเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งก็คือเป็นเท่าไหร่ครับเป็น5และถ้าสมมุติว่าหารด้วย5ผลหารก็จะเป็นค่าเท่ากับจำนวนที่เหลือก็เป็น3นั่นเองพอจะเข้าใจไหมครับคล้ายๆกับความสัมพันธ์ในเรื่องของการบวกและการลบถูกต้องไหมครับคล้ายๆกันเลยทีนี้จากข้อสังเกตนะครับประโยคสัญลักษณ์การคูณและการหารนั้นเขาบอกว่าผลคูณของ2จำนวนใดเมื่อหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นจะได้ผลหารเป็นจำนวนที่เหลือเห็นไหมครับอย่างที่ครูได้สรุปร่วมไปกับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ไหมครับเหมือนกันเลยนะครับเราจะใช้ความรู้ตรงนี้แหละครับเข้ามาใช้ในเรื่องของการหาตัวไม่ทราบค่านะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกลบคูณหารที่เป็นทศนิยมนั่นเองทีนี้เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตประโยคสัญลักษณ์การคูณนี้คือ9คูณ2เท่ากับ18ดูต่อนะครับจากประโยคสัญลักษณ์การคูณที่กำหนดให้จะได้18เป็นผลคูณของ9กับ2จริงไหมครับจริงนะครับดังนั้น18หารด้วย9นักเรียนคิดว่าจะได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: จะได้เป็น2เราจะใช้ความสัมพันธ์นะครับจะมีค่าเท่ากับ2แล้วเช่นเดียวกันถ้า18หารด้วย2นักเรียนว่าจะได้เท่าไหร่ครับ
1: 9
0: นั่นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูจากความสัมพันธ์ใช่ไหมครับประโยชน์เสร็จแล้วการคูณและการหารเนี่ยผลคูณครับผลคูณของ2จำนวนใดเมื่อนำมาหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งใน2จำนวนนั้นจะมีค่านะครับหรือว่าจะได้ผลหารเป็นอีก1จำนวนที่เหลือนั่นเองกล่าวคืออะไรครับ9คูณ2เท่ากับ18 18หารด้วย9มีค่าเท่ากับ2และเช่นเดียวกันครับถ้า18หารด้วย2ก็ต้องมีค่าเท่ากับ
1: 9
0: อย่าลืมนะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์นี้ดังนั้นในขั้นของการทบทวนครูบอกเลยว่าวันนี้สำคัญมากๆเพื่อที่เราจะใช้ในการเป็นพื้นฐานที่จะเรียนในขั้นการสอนต่อไปนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกลบคูณหารโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกลบคูณหารพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวให้เรามาพิจารณาประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบที่ไม่ใช่จำนวนนับบ้างเป็นอะไรครับ
1: ทศน
0: ิ
1: ยม
0: เป็นทศนิยมแล้วนะครับบรรทัดที่1ครับเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวก 1.5 บวก 3.7 มีค่าเท่ากับ 5.2 นะครับบรรทัดที่2ครับเป็นประโยคเสียละการลบบ้าง 5.2 ลบด้วย 1.5 มีค่าเท่ากับ 3.7 และ 5.2 ลบด้วย 3.7 มีค่าเท่ากับ 1.5 นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาประโยคเสียละที่ครูได้ยกตัวอย่างมานะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคำถามไปพร้อมๆกันก่อนครับถามเมื่อเรียนว่า 1.5 บวกด้วย 3.7 ได้ผลบวกเป็นจำนวนใดครับ
2: 5.2
0: ได้ผลบวกเป็นจำนวนใดเอ่ย
2: 5.2
0: ถูกต้องครับต่อไปครับนำ 5.2 ลบด้วย 1.5 ได้ผลลบเป็นจำนวนใดครับ
2: 3.7
0: และสุดท้ายครับนำ 5.2 ลบด้วย 3.7 ได้ผลลบเป็นจำนวนใดครับ
2: 1.5
0: จากที่คุณครูได้ยกประโยคสัญลักษณ์มานะครับทั้ง3บรรทัดนักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์กันไหมครับ
2: เห
0: ็นไหมเอ่ยเห็นความสัมพันธ์นะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนักเรียนสังเกต 5.2 เป็นผลบวกใช่ไหมครับของจำนวน2จำนวนนั้นมีจำนวนใดบ้างครับ 1.5 และ 3.7 ถ้านำผลบวกนะครับของ2จำนวนใดถ้านำผลบวกของ2จำนวนนะครับก็คือ 5.2 เนี่ยลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นในที่นี้ลบด้วย 1.5 ก่อนจะได้ผลลบเป็นอีกจำนวนหนึ่งที่เหลือได้ผลลบเป็นเท่าไหร่ครับอีกจำนวนหนึ่งที่เหลือก็คือ 3.7 และทำนองเดียวกันครับถ้านำผลบวกนะครับของ2จำนวนใดก็คือ 5.2 ลบด้วย 3.7 ใช่ไหมครับผลลบที่ได้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 1.5 ก็คือจะได้เป็นจำนวนที่เหลือนั่นเองนะครับเห็นความสัมพันธ์กันไหมครับเหมือนกับความสัมพันธ์นะครับที่ให้นักเรียนพิจารณาประโยคเสียละการบวกและการลบของจำนวนนับไหมครับเหมือนกันเลยถูกต้องไหมครับนี่นะครับจากข้อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างประโยคเสียละการบวกและการลบทศนิยมการบวกและการลบทศนิยมมีความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเช่นเดียวกับจำนวนนับเลยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับผลบวกของ2จำนวนใดเมื่อนำมาลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นผลลบจะมีค่าเท่ากับอะไรครับจำนวนที่เหลือนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เราได้มานะครับโดยในเรื่องของทศนิยมนั้นก็เหมือนกับในเรื่องของจำนวนนับเลยครับทีนี้ถ้าต้องการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะนำความรู้มาใช้แล้วนะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์นะครับให้นักเรียนดูครับกล่องสี่เหลี่ยมคุณครูแทนด้วยตัวที่ไม่ทราบค่าบวก 3.9 มีค่าเท่ากับ 10.2นักเรียนคิดว่าคุณครูจะสามารถหาตัวไม่ทราบค่าหรือว่าที่ครูนะครับเขียนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี้สามารถหาค่านี้ได้ไหมครับหาค่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ความรู้ที่เราเพิ่งได้เรียนมาใช้หาตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้กันครับนี่ครับถ้าแปลนะครับก็คือจำนวนใดบวก 3.9 ได้ผลลัพธ์เป็น 10.2 ถูกต้องไหมครับเราจะหาจำนวนนั้นนั่นเองถามนักเรียนว่านักเรียนมีวิธีการหาจำนวนที่แทนกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าตัวไม่ทราบค่าเนี่ยมีวิธีการหาได้อย่างไรครับใช้อะไรดีใช้ความสัมพันธ์ไหมลองใช้ความสัมพันธ์อันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการบวกเราจะเปลี่ยนให้ไปเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบแล้วก็ใช้หาตัวเพื่อที่จะหาตัวไม่ทราบค่าถูกต้องไหมครับนี่นะครับใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบครับ เราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบสำหรับวิธีคิดนะครับเนื่องจากครับตัวไม่ทราบค่าบวก 3.9 เท่ากับ 10.2 คุณครูขอแทนเป็นกล่องสี่เหลี่ยมได้ไหมครับเนื่องจากกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับบวกด้วย 3.9 เท่ากับ 10.2 เรารู้ไหมครับว่าเราทราบไหมครับว่าในกล่องสี่เหลี่ยมหรือว่าตัวไม่ทราบค่าตรงนี้เราทราบไหมครับว่าจำนวนใดไม่ทราบเราต้องการหาจำนวนนี้ถูกต้องไหมครับจำนวนใดจำนวนหนึ่งบวก 3.9 มีค่าเท่ากับ 10.2 ถ้าใช้ความสัมพันธ์ครับนักเรียนจำได้ไหมครับอย่างที่ครูได้บอกไป 10.2 นี้เป็นผลบวกของ2จำนวนนี้ถูกต้องไหมถ้าครูบอกว่าผลบวกของ2จำนวนใดนะครับก็คือ 10.2 เนี่ยเมื่อนำมาลบด้วย 3.9 จะได้ผลลบนะครับเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เหลือก็คือกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ถูกต้องไหมเอ่ยนี่เราจะใช้ความสัมพันธ์นะครับดังนั้นกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราสามารถหาได้นะครับโดยนำ 10.2 ไปลบด้วย 3.9 นั่นเองนะครับกล่องสี่เหลี่ยมก็คือจำนวนนั้นที่เราจะต้องการหา 10.2 ลบด้วย 3.9 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับช่วยคูณหน่อยเร็วติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากครับได้เท่าไหร่นะครับ
2: 6.3
0: นั่นเองปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นตอนนี้เราทราบหรือยังครับว่ากล่องสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 6.3 นะครับจำนวนที่แทนกล่องสี่เหลี่ยมคือ 6.3 ดังนั้นเราตอบ 6.3 ถามนักเรียนว่าถ้าต้องการที่จะตรวจสอบคำตอบสามารถทำได้ไหมเอ่ย
2: ได้ค่ะ
0: ทำได้ไหมครับทำได้ยังไงครับเก่งมากครับเราก็นำ 6.3 ไปแทนในกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับนักเรียนก็ลองนำ 6.3 ไปบวกกับ 3.9 ดูครับว่ามีค่าเท่ากับ 10.2 หรือไม่ถามนักเรียนนะครับ 6.3 บวก 3.9 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 10.2
0: 10.2 นะครับดังนั้นคำตอบที่ได้มาก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องเห็นไหมครับตรวจสอบคำตอบนำ 6.3 ไปบวก 3.9 จะได้เป็น 10.2 ดังนั้น 6.3 บวก 3.9 เท่ากับ 10.2 นะครับ 6.3 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับทีนี้การหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกเนี่ยอาจจะง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการหาตัวไม่ทราบค่านะครับจากประโยคสัญลักษณ์การลบกันบ้างคุณครูบอกเลยว่าก็จะมีความยากที่เพิ่มจากการบวกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีวิธีการพิจารณาหาคำตอบข้อนี้อย่างไรนะครับเป็น 10.85 ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งนะครับมีค่าเท่ากับ 2.46 จำนวนนั้นแทนด้วยกล่องสี่เหลี่ยมถามนักเรียนว่า 10.85 ลบด้วยนะครับจำนวนใดได้ผลลัพธ์เป็น 2.46 นี้ถ้ามาแปลความนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาถูกต้องไหมครับนักเรียนก็จะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกแล้วก็การลบนั่นเองเข้ามาช่วยนะครับแล้วเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกแล้วก็การลบอย่างไรในที่นี้ถ้านักเรียนสังเกตดีๆเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือการลบครับการลบนักเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนให้ไปเป็นประโยคสัญลักษณ์การ
2: บวก
0: ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนกลับมาเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันเลยดีไหมครับดีทีนี้วิธีคิดครับเนื่องจาก 10.85 ลบด้วยกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับ 2.46 ถ้านักเรียนจำในครูสอนไปได้นะครับผลบวกใช่ไหมครับของ2จำนวนเมื่อนำมาลบด้วยนะครับผลบวกของ2จำนวนลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นผลลบมีค่าเท่ากับจำนวนที่เหลือเ ดังนั้นถ้าครูบอกว่า

0: ถ้าจะเปลี่ยนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกก็คือเป็น 10.85 ใช่ไหมครับ 10.85 เท่ากับจำนวนใดบวกกันครับก็คือ 2.46 บวกอะไรครับ
1: 10.85
0: บวกอะไรนะครับ 2.46 คือ2จำนวนนั้นนะครับ 10.85 มองให้เป็นผลบวก 10.85 เป็นผลบวกของ2จำนวนนั้นแสดงว่า2จำนวนนั้นก็จะต้องเป็นอะไรครับ 2.46 กับอะไรเอ่ยกับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับนี่คุณครูใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบพอมาถึงบรรทัดนี้นะครับนักเรียนอาจจะต้องเปลี่ยนกลับให้ไปเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับเปลี่ยนให้เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบเปลี่ยนยังไงนะครับเราก็ใช้ความสัมพันธ์ครับผลบวกใช่ไหมครับของ2จำนวนผลบวกเป็นเท่าไหร่เอ่ย 10.85 2จำนวนนั้นคืออะไรบ้าง 2.46 กับอะไรครับกับกล่องสี่เหลี่ยมนะนักเรียนตามทันนะครับดังนั้นเราจะนำผลบวกของ2จำนวนก็คือ 10.85 ลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งก็คือลบด้วยเท่าไหร่ดีครับ 2.46 ผลลบนั้นจะมีค่าเท่ากับจำนวนที่เหลือก็คือกล่องสี่เหลี่ยมนะเพราะว่าเราต้องการทราบว่ากล่องสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับนี่นะครับ 10.85 ลบด้วย 2.46 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือสามารถสลับที่กันได้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ 10.85 ลบด้วย 2.46 เช่นเดียวกันดังนั้นกล่องสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ 8.39 นี่นะครับเมื่อสักครู่นี้ครูได้ยินนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วว่า 10.85 ลบด้วย 2.46 เท่ากับ 8.39 ดังนั้นนะครับนักเรียนก็อาจจะเขียนสลับที่กันได้นั่นเองนะครับกล่องสี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ 8.39 นักเรียนตอบได้เลยนะครับ 8.39 ถ้าต้องการที่จะตรวจสอบคำตอบของข้อนี้นะครับนักเรียนทำยังไงครับนำ 10.85 ลบด้วยกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเรานำจำนวนใดไปแทนกล่องสี่เหลี่ยมครับ 8.39 นักเรียนครับ 10.85 ลบด้วย 8.39มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 2.46
0: นั่นเองนะครับดังนั้น 10.85 ลบด้วย 8.39 เท่ากับ 2.46 ดังนั้น 8.39 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับก็คือนำค่าของกล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่เราเพิ่งคิดได้มาเนี่ยไปแทนถูกต้องไหมครับเข้าไปแทนแล้วก็ดูว่าผลลบออกมาได้เท่ากับ 2.46 ตามประโยคสัญลักษณ์หรือไม่ถ้าเป็นไปตามนั้นคำตอบที่ได้ก็ถูกต้องนั่นเองครับทีนี้พิจารณาประโยคสัญลักษณ์การคูณและการหารทศนิยมกันบ้างในที่นี้นะครับเป็น 1.5 คูณ2เท่ากับ 3.0 ครับต่อไปครับ 3.0 หารด้วย2มีค่าเท่ากับ 1.5 ถามนักเรียนว่านำ 1.5 คูณด้วย2ได้ผลคูณเป็นจำนวนใดครับ 3.0 หรือ3นั่นเองถูกต้องไหมครับนี่ 3.0 ต่อไปครับนำ 3.0 หารด้วย2ได้ผลหารเป็นจำนวนใดครับ
1: 1.5
0: ได้ผลหารเป็น 1.5นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ไหมครับเห็นความสัมพันธ์ไหมเอ่ยเหมือนกับประโยคสัญลักษณ์การคูณการหารจำนวนนับที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อต้นชั่วโมงไหมครับเหมือนไหมครับเหมือนกันเลยนะครับโดยถ้านักเรียนสังเกต 3.0 เป็นผลคูณของ2จำนวนนี้ก็คือเป็นผลคูณของ 1.5 กับ2ถูกต้องไหมครับเมื่อนำผลคูณก็คือ 3.0 หารด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นก็คือในที่นี้คูณนำมาหารด้วย2นะครับจะได้ผลหารเป็นอีกจำนวนหนึ่งที่เหลือจำนวนหนึ่งที่เหลือก็คืออะไรครับเหลือ 1.5 นั่นเอง ดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาจริงๆประโยคเศษละการคูณการหารจำนวนนับนะครับความสัมพันธ์ก็ที่เราได้เรียนมาก็จะเหมือนกับที่นักเรียนได้พิจารณาประโยคเศษละการคูณการหารทศนิยมเลยถูกต้องไหมครับเหมือนกันเลยดังนั้นเราก็สามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้นั่นเองนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเป็นการคูณทศนิยมกับจำนวนนับนะครับเมื่อนักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารจากประโยคเศษละที่ครูได้ยกมานั้นสามารถสรุปได้ว่าผลคูณของทศนิยมคูณกับจำนวนนับนี่นะครับผลคูณก็คือ 3.0 ของทศนิยมก็คือ 1.5 คูณกับจำนวนนับคือ2นะครับเมื่อหารด้วยเห็นไหมครับนี่ 3.0 นี่นะครับเป็นผลคูณเมื่อหารด้วยจำนวนนับนั้นจำนวนนับคืออะไรครับจำนวนนับคือ2ได้ผลหารเท่ากับทศนิยมที่นำมาคูณกับจำนวนนับนั้นก็คืออีกจำนวนหนึ่งที่เหลือนั่นเองก็คือ 1.5 ครับคำถามในวันนี้นะครับก็จะถามกลับไปเลยกลับมาดังนั้นถ้านักเรียนหลุดโฟกัสไปสักนิดนึงเป็นยังไงครับสับสนไหมครับสับสนนะครับตามไม่ทันเลยดังนั้นก็ขอให้นักเรียนได้ตั้งใจด้วยนะครับในวันนี้เดี๋ยวเรามาลองหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคเศษละการคูณกันเป็นตัวไม่ทราบค่านะครับแทนด้วยกล่องสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมคูณ5เท่ากับ104กล่องสี่เหลี่ยมคูณ5เท่ากับ104ถามนักเรียนว่าจะหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคเศษละการคูณได้อย่างไรหาได้อย่างไรครับเราอาจจะต้องใช้ความสัมพันธ์ถูกต้องไหมครับใช้ความสัมพันธ์ในเรื่องอะไรดีครับระหว่างอะไรดีระหว่างเก่งมากครับระหว่างการคูณกับการหารนั่นเองนะครับเราจะใช้ความสัมพันธ์นี้เอาละครับลองมาทำโจทย์ข้อนี้กันสำหรับวิธีคิดครับเนื่องจากกล่องสี่เหลี่ยมคูณ5เท่ากับ104นักเรียนครับตอบคำถามพร้อมกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทาง104เป็นผลคูณของ2จำนวนใดครับจากประโยคเศษลักษณ์นี้เป็นผลคูณของกล่องสี่เหลี่ยมกับ5จากพันเขาบอกว่าถ้าผลคูณใช่ไหมครับผลคูณของ2จำนวนใดก็คือ104นะครับนำมาหารด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นก็คือนำมาหาร5ก็ได้นำมาหารกล่องสี่เหลี่ยมก็ได้ผลหารจะมีค่าเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เหลือดังนั้นถ้าครูบอกว่านำ104หารด้วย5ผลหารจะเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมคุณครูพูดถูกไหมครับถูกต้องนี่นะครับดังนั้นกล่องสี่เหลี่ยมจะหาได้จากการนำ104หารด้วย5ถามนักเรียนครับ104หารด้วย5ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับเอาละครับช่วยกันคิดนะครับเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนได้ลองคิดดู104หารด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับตอนนี้นักเรียนลงมือคิดแล้วเดี๋ยวเราตอบคำถามไปพร้อมกันครับถ้าได้เรายกมือเลยนะนักเรียนต้นทางมีไหมครับใช้การตั้งหารก็ได้ถูกต้องไหมนักเรียนต้นทางและปลายทางครับคิดพร้อมกันนะครับ104หารด้วย5ครูคิดว่าคำตอบที่ได้นะครับหรือว่าผลหารที่ได้น่าจะเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ 20.4 มีใครได้ 20.4 บ้างเอ่ยโอ้หลายคนเลยนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางก็บอกครูบอกว่าเป็น 20.4 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ 20.4 จริงหรือไม่นะครับ104หารด้วย5มีค่าเท่ากับ20จุดอะไรครับ 20.8 นะครับนักเรียนต้นทางบอกว่าบางคนบอกว่าจริงๆได้ 20.8 แต่ว่าไม่ได้ตอบคุณครูใช่ไหมครับไม่ได้ตอบคุณครูดังนั้นครั้งต่อไปนะครับเราต้องมั่นใจในคำตอบของตัวเอง 20.4 นักเรียนตอบมาดีแล้วนะครับแต่นักเรียนที่ตอบ 20.8 เก็บไว้ในใจไงไม่บอกคุณครูนะดังนั้น104หารด้วย5มีค่าเท่ากับ

0: 20.8 นะครับ
1: ครับสำหรับ104หารด้วย5นะครับคุณครูจะแสดงให้นักเรียนดูโดยใช้การตั้งหารยาวครับ104เป็นตัวตั้งหารด้วย5นะครับหารจากหลักทางซ้ายก่อนครับนักเรียน5หาร1ได้ไหมครับไม่ได้ครับใส่0ครับต่อไปครับกระจาย1นะครับในหลัก100ไปหลัก10 5หาร10ได้เท่าไหร่ครับได้2ครับเก่งมากๆเลยนะครับเขียน10ลงไป10ลบด้วย10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับได้0ครับกระจาย4ในหลักหน่วยลงมาครับนี่เลยนะครับ5หาร4ได้ไหมครับไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะใส่0ลงไปครับเราต้องการหารต่อเพราะตอนนี้เศษของเราเป็น0เราจะต้องทำนะครับตัวตั้งให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งครับใส่จุดแล้วก็เติม0ลงไปหารต่อในหลักส่วน10ครับกระจาย0ลงมานะครับในหลักส่วน10ลงมา5นำไปหาร 4.0 ครับมองให้เป็นจำนวนนับครับ5คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง40หรือว่าเท่ากับ40มีไหมครับเก่งมากครับ5คูณ8นั่นเองใส่8ที่หลักส่วน10ดังนั้นนะครับ5คูณ 0.8 มีค่าเท่ากับ 4.0 ลบกันจึงมีค่าเท่ากับ0ตอนนี้เศษเป็น0นะครับผลหารเป็น20จุดนั่นเองครับถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบของข้อนี้เราก็จะนำ 20.8 ไปแทนในกล่องสี่เหลี่ยมนะครับซึ่ง 20.8 คูณ5มีค่าเท่ากับ104นะครับดังนั้นจำนวนที่คูณกับ5ได้104คือ 20.8 และ 20.8 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การหารกันบ้างครับข้อนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมหารด้วย4เท่ากับ 6.12 สิ่งที่เราต้องหาก็คือถ้าแปลนะครับจากประโยคสัญลักษณ์นี้ก็คือจำนวนใดหารด้วย4มีค่าเท่ากับ 6.12 เราจะสามารถนะครับหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การหารนี้ได้อย่างไรครับใช้อะไรดีเอ่ยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับการคูณและการหานั่นเองเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์กันนะครับในที่นี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การหารครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมหารด้วย4มีค่าเท่ากับ 6.12 หรือผลหารเป็น 6.12 ในที่นี้นักเรียนสังเกตครับถ้าเขียนกลับให้ไปเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนจำได้ไหมครับประโยคสัญลักษณ์การคูณผลคูณของ2จำนวนใดใช่ไหมครับผลคูณของ2จำนวนใดเมื่อนำมาหารจำนวนใดจำนวน1จะมีค่าเท่ากับหรือว่าจะมีผลหารเท่ากับอีก1จำนวนที่เหลือดังนั้นท่านครูบอกว่ากล่องสี่เหลี่ยมเป็นผลคูณใช่ไหมครับนำมาหารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นนี่นะครับจะมีผลหารเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เหลือดังนั้นถ้าจะเขียนกลับให้ไปเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณกล่องสี่เหลี่ยมสามารถหาได้จากการนำ4ไปคูณกับ 6.12 นี่คิดว่าคุณครูพูดถูกไหมครับถูกต้องนะครับหรือ 6.12 คูณ4นั่นเองนี่ถ้านักเรียนบางคนยังสับสนอยู่นะครับจากคำพูดที่คุณครูใช้มันอาจจะยากไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนประโยคสัญลักษณ์การคูณนี้ให้กลับไปเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารข้างบนนะครับนักเรียนครับคุณครูถามนักเรียนว่าถ้าบรรทัดนี้นะครับประโยคสัญลักษณ์การคูณนี้ผลคูณคืออะไรครับผลคูณคือ กล่องสี่เหลี่ยมคือผลคูณผลคูณของ2จำนวน2จำนวนนั้นมีอะไรบ้างครับ 6.12 กับ4ถูกต้องไหมครับ 6.12 กับ4เขาบอกว่าผลคูณของ2จำนวนใดนะครับก็คือผลคูณก็คือกล่องสี่เหลี่ยมหารด้วยจำนวนใดจำนวน1ใน2จำนวนนั้นก็คือหารในที่นี้คูหารด้วย4ผลหารจะมีค่าเท่ากับอีก1จำนวนที่เหลือก็คือเหลืออะไรครับเหลือ 6.12 นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ครูเปลี่ยนมาเป็นประโยชน์เสร็จแล้วการคูณนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องถ้าจะหาตัวไม่ทราบค่าของข้อนี้ได้เราจะต้องนํา 6.12 คูณกับ 4 6.12 คูณ 4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเชิญครูหน่อยครับนักเรียนตอบมาบอกว่าเป็น 24.48 ปรบมือให้ตัวเองด้วยครับครับเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูนะครับ 6.12 คูณ 4ครับสี่คูณ2เป็นเท่าไหร่ครับนักเรียนเก่งมากครับเป็น8ครับสี่คูณ1เป็น4ครับใส่จุดนะครับแล้วก็4คูณ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับ24นั่นเองนะครับดังนั้นจึงได้ผลคูณเป็น 24.48 ครับนะครับเป็น 24.48 ดังนั้นจำนวนที่แทนกล่องสี่เหลี่ยมก็คือ 24.48 เราก็ตอบ 24.48 นะครับถ้าต้องการตรวจสอบคำตอบเราจะนำ 24.48หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย4ถ้ามีค่าเท่ากับ 6.12 ก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับในที่นี้คุณนำ4ไปหาร 24.48 ได้ 6.12 พอดีดังนั้น 24.48 หารด้วย4เท่ากับ 6.12 24.48 จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับต่อไปนะครับจะให้นักเรียนได้ลองทำกิจกรรมดูในขั้นปฏิบัตินะครับโดยนักเรียนแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟแล้วก็ให้นักเรียนเลือกโจทย์มา1ข้อครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาดูนะครับโจทย์จะมีอยู่4ข้อให้นักเรียนทํา1ข้อครับโดยหาจำนวนที่แทนกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะก็คือหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1ครับ 12.3 บวกกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ 15.9ข้อที่2ครับกล่องสี่เหลี่ยมลบด้วย 0.52 เท่ากับ 3.1 ข้อที่3ครับ3คูณกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ 7.2 ข้อที่4กล่องสี่เหลี่ยมหารด้วย2เท่ากับ 11.5 ครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกทำ1ข้อโจทย์ลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับสามารถลงมือทำได้เลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับในที่นี้ครูจะเฉลยให้นักเรียนดูในส่วนของข้อที่1 นะครับข้อที่1ครับเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกครับ 12.3 บวกจำนวนใดจำนวน1นะครับมีค่าเท่ากับ 15.9 ถามว่าจำนวนนั้นคืออะไรจำนวนนั้นแทนกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเราจะหาคำตอบของข้อนี้ได้ข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการบวกเราจะเปลี่ยนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะครับนักเรียนก็จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการบวกแล้วก็การลบนั่นเองในที่นี้นักเรียนครับ 15.9 เป็นผลบวกของ2จำนวนถูกต้องไหมครับ 15.9 เป็นผลบวกของ2จำนวน2จำนวนนั้นคืออะไรครับ 12.3 กับอะไรเอ่ยกับกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเมื่อนำผลบวกของ2จำนวนก็คือ 15.9 ลบด้วยจำนวนใดจำนวน1ในที่นี้ครูจะนำไปลบด้วย 12.3 ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต้องเป็นอีก1จำนวนที่เหลือก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมครูพูดถูกไหมครับพูดถูกดังนั้นกล่องสี่เหลี่ยมจะสามารถหาได้โดยนำ 15.9 ลบด้วย 12.3 ครับ 15.9 ลบด้วย 12.3 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับตอบดังๆเลย3.6 นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับ 3.6 จำนวนที่แทนกล่องสี่เหลี่ยมคือ 3.6 ดังนั้นนักเรียนก็ตอบ 3.6 ครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับ 2.27 คุณครูขอฝากให้นักเรียนทำเป็นการบ้านด้วยแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยในส่วนของข้อที่2และข้อที่2ถึงข้อที่4เฉลยความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วย

0: รุปบทเรียนครับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกการลบการคูณการหารทศนิยมการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบครับการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณและการหารทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเรื่องการวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมครับคือแบบฝึกหัดที่ 2.28 สามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ในบรรดาปราสาทแบบเขมรโบราณที่พบในประเทศไทยนั้นปราสาทหินพิมายนับว่ามีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งปราสาทหินพิมายสร้างขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่16ถึง17และต่อมาภายหลังได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพุทธศตวรรษที่18ถึงแม้ว่าปราสาทหินพิมายจะเป็นพุทธสถานในศาสนาพุทธลัทธิมหายานก็ตามแต่การตกแต่งด้วยภาพสลักบนหน้าบันและทับหลังของปราสาทส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นภาพที่นิยมกันในระยะเวลานั้นนั่นคือภาพเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูทั้งพระศิวะพระวิษณุและเรื่องราวที่เป็นที่นิยมมากอีกเรื่องหนึ่งคือภาพสลักเรื่องรามายณะภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะที่ปราสาทหินพิมายปรากฏอยู่ทั้งบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทประธานเกือบทุกด้านยกเว้นทางด้านทิศใต้ด้านหน้าของปราสาทหลังนี้ที่หน้าบันเป็นภาพศิวะนาตราชหรือพระศิวะทรงฟ้อนรำทางด้านทิศตะวันตกหน้าบันและทับหลังของสองส่วนมุกด้านล่างเป็นภาพเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันทับหลังเป็นภาพเล่าเรื่องตอนพระรามและพระลักษณ์ต้องสอนนาคบาทแวดล้อมด้วยฝูงลิงที่มีกริยาท่าทางโศกเศร้าเสียใจส่วนภาพที่หน้าบันนั้นจะเห็นพญาครุฑกำลังเหาะลงมาช่วยประตูมุกของเรือนท่าทิศตะวันตกสลักเป็นภาพรามายณะตอนยกทัพเข้าต่อสู้ส่วนทัพหลังเป็นภาพตอนพระราม

จองถนนมีฝูงลิงกำลังแบกก้อนหินทุ่มลงในน้ำประกอบด้วยสัตว์น้ำต่างๆทางด้านทิศเหนือหน้าบันเป็นภาพในการรบอีกเช่นกันแต่ทับหลังสลักเป็นรูปพระนารายณ์สี่กรส่วนประตูมุกเรือนธาตุด้านทิศตะวันออกที่หน้าบันเป็นภาพเท้ามาลีวราชกำลังเสด็จลงมาว่าความระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ส่วนทับหลังเป็นภาพพระรามกำลังฆ่ายักษ์

0: วัสดีครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสิหิงค์ซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบอย่างของงานช่างหลวงสกุลช่างวังหน้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับ
1: เมื่อราวพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสักการะบูชาตลอดพระชนชีพเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลที่สองสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงได้แปลงพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงตั้งพระแท่นเสวตฉัตรสำหรับว่าราชการ
0: ในสมัยรัชกาลที่3พระที่นั่งพุทธาสวรรค์ได้ชำรุดทรุดโทรมลงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสถิตพลเสพได้ทรงโปรดให้บูรณะสถานที่แห่งนี้และทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับพระราชวังต่อมาดังเดิม
1: ครั้งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เพื่อเป็นพระเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบเท่าถึงปัจจุบัน

ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์เป็นฉบับขับคำภาคในหอสมุดแห่งชาติมีอยู่2ชุดคือชุดที่เป็นฉบับคำภาคคำฉันท์และชุดที่เป็นคำภาคภาษาเขมรต้นฉบับคำภาคคำฉันท์มีจำนวนรวมทั้งสิ้น9เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นหรดานทุกเล่มส่วนที่เป็นสันด้านขวางของต้นฉบับทั้งด้านซ้ายและขวาเขียนชื่อหนังสือกำกับไว้ว่าเป็นคำภาคเล่ม1จนถึงเล่ม9บนปกของหนังสือเขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้เพียง3เล่มโดยเรียกชื่อสมุดแตกต่างกันว่าสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์และพระสมุดรามเกียรติ์คำฉันท์ส่วนฉบับที่ไม่ได้เขียนชื่อเรื่องและตอนกำกับไว้บนปกจะเขียนชื่อตอนของแต่ละเล่มด้วยเส้นดินสอขาวกำกับไว้ในหน้าต้นที่1 2หรือ3ก็ได้เช่นเล่ม4เขียนชื่อตอนกำกับไว้ว่าสัมภาทีเล่ม5เผาลงกาเล่ม6เบญจกายเป็นต้นสำหรับต้นฉบับคำภาคที่เป็นภาษาเขมรมีจำนวนเพียง3เล่มเท่านั้นและทุกเล่มอยู่ในสภาพชำรุดมากทั้ง3เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวหน้าละ2บรรทัดโดยมีคำแปลศัพท์เป็นภาษาไทยโยงแทรกไว้ระหว่างบรรทัดด้วยนอกจากนั้นยังมีคำภาคที่เป็นฉบับพลัดอีก1เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำเขียนด้วยเส้นดินสอขาวเนื้อหาเป็นตอน

0: ความพระรามยกทัพบันทึกข้อความในเล่มเพียงหน้าละ3บรรทัดสภาพต้นฉบับชำรุดมากบนปกไม่มีชื่อเรื่องและชื่อตอนกำกับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้แบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงรัชกาลต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมามานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง

0: งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
1: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
2: ออไลน
3: ์ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
1: ว่าอุ๊จะมันก็
2: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเรียกอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงจีนหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่าง

0: ตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
1: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
3: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
1: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
0: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี้ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
0: ไอ้ยะอาตีแมวลือเป็นอะไร
4: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
2: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
4: ไปเร็ว
2: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
3: คุณตอนนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
5: ที่จริงในหลวงราชการปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องใหม่ด้วยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องการอ่านบทร้อยกลองที่มีคุณค่าค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าอ่านคิดวิเคราะห์ความนะคะคุณครูจะมีข้อความนะคะมาให้เด็กๆได้ร่วมกันอ่านนะคะเป็นข้อความสั้นๆค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ความหมายกันนะคะว่าความหมายที่คุณครูให้อ่านนั้นมีความหมายว่าอย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะอ่านพร้อมๆกันนะลูก1 2 3
1: มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
2: เก่งมากค่ะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเด็กๆคะคุ้นๆไม่เอ่ย

0: จะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันนะคะวิเคราะห์ความหมายดังกล่าวนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะลูกเดี๋ยวเรามาช่วยกันวิเคราะห์นะคะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนมีความหมายว่าอย่างไรเด็กๆต้นทางมีใครตอบได้บ้างเอ่ยมีใครอยากตอบบ้างคะไอมีนะคะ
1: ถ้าเกิดเรามีความรู้เราก็จะมีทรัพย์สินอยู่นับแสน
0: ถ้าเรามีความรู้มันก็เหมือนกับเรามีเงินทองใช่ไหมคะมากมายนั่นเองนะลูกนะนั่งลงได้ค่ะไหนมีใครสามารถวิเคราะห์ออกมาได้เป็นอย่างอื่นบ้างลูกมีไหมคะนักเรียนปลายทางสามารถแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็วิเคราะห์ข้อความดังกล่าวให้กับคุณครูปลายทางได้ฟังได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์พร้อมๆกันนะลูกมีวิชาในที่นี้คืออะไรคะวิชาคืออะไรลูก
2: ความร
0: ู้มีวิชาก็คือความรู้สิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราทำเป็นประจำทุกๆวันจนเกิดความชำนาญนั่นเองนะคะมีวิชาเหมือนมีทรัพย์คำว่าเหมือนในที่นี้เป็นการเปรียบนะคะเป็นการเปรียบเปรยเปรียบเทียบนะลูกว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเนี่ยเกิดความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็เหมือนกับมีทรัพย์ในที่นี้คืออะไรสิ่งของที่มันมีอะไรคะมีค่านะคะอาจจะเป็นแก้วแหวนเงินทองสิ่งต่างๆนะคะทรัพย์สินนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคำว่ามีทรัพย์เนี่ยเมื่อเราเกิดความชำนาญนะคะทำไมเขาถึงมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนมีทรัพย์ลูกมีใครตอบได้บ้างไหมทำไมลูก
1: เพราะความรู้สามารถทำให้เราหาทรัพย์สินหรือเงินทองได้ครับ
0: เพราะว่าความรู้สามารถทำให้เราหาทรัพย์สินหรือเงินทองได้เก่งมากนะคะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำว่าทรัพย์ในที่นี้อย่างที่เขาบอกนอกจากเงินทองแล้วเราสามารถนำความรู้นั้นไปแปลงเป็นทรัพย์อย่างอื่นได้อีกไหมแปลงเป็นทรัพย์อย่างอื่นได้อีกไหมลูกเราแปลงไปเป็นที่ดินได้ไหมได้ไหมได้ไงคะก็เราเอาเงินที่เราหาความรู้นะคะที่เราได้จากการเขาเรียกว่าการทำงานนะคะโดยใช้ความชำนาญหรือความรู้ที่เรามีโดยเฉพาะในการหาแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆจนแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินนะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าเราไม่มีความรู้เลยเด็กๆคิดว่าเราสามารถมีทรัพย์ได้ไหมคะถ้าเราไม่มีความรู้เลยเด็กๆคิดว่าสามารถมีได้ไหมอาจจะมีได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับโอกาสของแต่ละบุคคลแต่สำหรับนักเรียนแล้วเนี่ยโอกาสในการเรียนหนังสือมีไหมคะโอกาสในการศึกษาหาความรู้มีไหมลูก
2: ม
0: ีดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสเราก็ควรที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ให้กับตัวเองให้ตัวเองมีวิชาติดตัวเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านั้นนะคะไปเปลี่ยนเป็นอะไรลูกไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินในภายภาคหน้านั่นเองเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ความหมายนะคะของข้อความที่คุณครูนำมาให้ดูนะลูกนะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้จุดประสงค์ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะของบทร้อยกลองที่มีคุณค่าได้ 2. นะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปข้อคิดและคุณค่าของบทร้อยกลองนะคะที่กำหนดได้ข้อ 3. นะคะนักเรียนจะต้องเห็นคุณค่าของบทร้อยกลองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการพูดและการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันนะลูกบทร้อยกลองมีใครทราบบ้างว่าบทร้อยกลองคืออะไรบทร้อยกลองคืออะไรนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนะลูกว่าบทร้อยกลองนั้นคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูความหมายของบทร้อยกลองกันเลยนะคะบทร้อยกลองนะคะคือคำประพันธ์ที่แต่งขึ้นโดยมีข้อบังคับหรือฉันทลักษณ์นะคะมีการจำกัดคำและวรรคตอนให้สัมผัสกันไพเราะตามเกณฑ์ที่ได้วางไว้ในฉันทลักษณ์เช่นกลอนสุภาพโครงสี่สุภาพกาบยานี11และกาบฉบัง16แล้วก็มีบทร้อยกลองอีกหลายประเภทเลยนะคะคำว่าบทร้อยกลองนะคะมีคำที่ใช้เรียกแตกต่างกันหลายๆอย่างเช่นคำประพันธ์กาบกลอนกวีนิพนธ์หรือบทกวีซึ่งมีคุณค่าต่อผู้อ่านเอาละค่ะและนี่นะคะก็คือความหมายของบทร้อยกลองค่ะเอาละค่ะคุณครูมีคำถามนะคะจะมาถามนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะลูกนะเด็กๆคะชั้นประถมศึกษาปีที่5ของเราที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปเกี่ยวกับบทร้อยกลองนั้นมีบทใดบ้างคะที่นักเรียนรู้จักมีบทร้อยกลองใดบ้างลูกที่นักเรียนรู้จักในชั้นประถมศึกษาปีที่5คะบทใดคะลูกตอบมาแค่หนึ่งบทนะหนึ่งเรื่องนะลูกนะ
1: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับ
0: ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเก่งมากค่ะเอาละค่ะมีใครอีกนะหนูก่อนค่ะเกรซก่อน
2: วิชาเหมือนสินค้าค่ะ
0: วิชาเหมือนสินค้ามีอะไรอีกบ้างเอ่ยหนู
3: สั่งทองครับ
0: สั่งทองตอนไหนคะลูก
3: ตอนกำเนิดพระสัง
0: ตอนกำเนิดพระสังเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะบทร้อยกลองนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะที่เราได้เรียนยกตัวอย่างเช่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะจะเป็นบทร้อยกลองนะคะประเภทกลอน8นะคะซึ่งเป็นโครงนะคะที่มาเขาเรียกว่าเป็นเขาโครงมาจากพุทธสุภาษิตนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะอันนี้ก็เป็นการมันเขาเรียกว่าเป็นบทกลอนนะคะที่เอาไว้สอนนะคะให้เรารู้จักพึ่งพาตนเองนะลูกนะอันนี้ก็จะเป็นบทกลอนนะคะเป็นบทร้อยกลองประเภทกลอน8นะลูกนะต่อไปวิชาเหมือนสินค้ามีใครตอบคุณครูได้บ้างเอ่ยว่าเป็นบทร้อยกลองประเภทใดวิชาเหมือนสินค้าหนูตอบได้เลยค่ะเป็นบทร้อยกลองประเภทใดลูก
1: กาบยานี11ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเป็นบทร้อยกลองนะคะประเภทกาบยานี11นะคะเห็นไหมคะว่าในชั้นประถมศึกษาปีที่5ของเรานะคะเราได้เรียนบทร้อยกลองนะคะที่หลากหลายดังนั้นเด็กๆคะการที่เราจะอ่านบทร้อยกลองได้นั้นเด็กๆคิดว่าเราควรที่จะมีวิธีการใดบ้างที่จะอ่านบทร้อยกลองให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุดเด็กๆมีวิธีการใดบ้างคะในการอ่านบทร้อยกลองอะมีวิธีการใดบ้างลูก
1: อ่านเว้นวรรคให้ถูกต้องครับ
0: อ่านเว้นวรรคให้ถูกต้องเก่งมากค่ะนั่งลงได้ลูกอ่ะเด็กๆบอกมือให้เพื่อนค่ะในการอ่านบทร้อยกลองอย่างที่คุณครูบอกกลอน8นะคะหรือกลอนสุภาพกับยานี11มีการแบ่งวรรคตอนที่เหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะอ่ะกลอน8ใช่ไหมคะวรรคหน้ามีกี่คำลูกวรรคหน้ามีกี่คำ วางหน้ามี8ถูกไหมลูกก่อน8วรรคหลังมีก็มี8ถูกไหมลูกอ่ะก็มีคอถึงเรียกๆไงคะว่ากร8ใช่ไหมลูกก็จะมี8คำนะคะส่วนกาบยานี11ละลูกวรรคหน้ามี5ค่ะวรรคหน้ามี5วรรคหลังมี6คำนะคะดังนั้นเวลาเรานะคะจะอ่านบทร้อยกลองนะคะเราจะต้องศึกษาก่อนว่าบทที่เราอ่านนั้นเป็นบทร้อยกลองประเภทใดเพราะว่าการแบ่งวรรคนั้นแตกต่างกันดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องศึกษาและรู้เกี่ยวกับประเภทของบทร้อยกลองนั้นๆก่อนนะลูกนะหลังจากนั้นเมื่อเรานะคะอ่านวรรคตอนให้ถูกต้องแล้วอะไรอีกบ้างที่จำเป็นต่อการอ่านบทร้อยกลองถ้าเราไม่รู้จักคำศัพท์บางคำนักเรียนคิดว่าเราจะอ่านออกเสียงถูกต้องไหมลูก
4: ไม่ถูกต้อง
0: ค่ะดังนั้นเวลาเราจะอ่านบทร้อยกลองนอกจากทำความรู้จักเกี่ยวกับประเภทของบทร้อยกลองแล้วเรานะคะจะต้องดูคำนะคะในบทร้อยกลองเหล่านั้นด้วยว่าบทร้อยกลองนั้นมีคำว่าอะไรบ้างและคำไหนบ้างที่เราไม่มั่นใจในการออกเสียงก็ให้เด็กๆนะคะกลับไปเปิดพจนานุกรมนะคะเพื่อศึกษาวิธีการอ่านที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำให้การอ่านบทร้อยกลองนั้นมีความถูกต้องตามฉันทลักษณ์และมีความไพเราะนั่นเองพูดถึงความไพเราะค่ะลูกอะไรอีกหนึ่งอย่างคะที่เราจะต้องมีในบทร้อยกลองลูกเวลาเราอ่านบทร้อยกลองเราจะต้องทำไมคะใช้น้ำเสียงเป็นอย่างไรเอ่ยใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลใช่ไหมคะเวลาเราอ่านใช่ไหมลูกเราจะต้องดูด้วยนะคะดูอารมณ์ตามบทร้อยกลองประเภทนั้นๆด้วยถ้าเป็นบทโกรธเราก็ใส่อารมณ์เข้าไปแต่ถ้าเป็นบทปกตินะคะอย่างเช่นบทอาขยานเอาไว้ท่องนะคะเพื่อเป็นสอนใจเราก็ใช้น้ำเสียงที่สุภาพนะคะแล้วก็มีความไพเราะหรืออาจจะอ่านแบบทำนองทำนองอะไรนะอ่านแบบทำนองสนอก็ได้นะคะซึ่งการอ่านแบบทำนองสนอคุณครูก็บอกแล้วนะคะย้อนกลับไปข้อที่1ใหม่นะลูกการที่เราจะอ่านทำนองสนอได้อย่างแรกเลยเราจะต้องศึกษาบทร้อยกลองก่อนนะคะเพราะว่าทำนองสนอจะต้องอ่านเป็นจังหวะถูกไหมลูกพอเราอ่านเป็นจังหวะถ้าเราแบ่งจังหวะผิดเด็กๆคิดว่าบทร้อยกลองนั้นจะไพเราะไหมคะไพเราะไหมลูกไม่ไพเราะนะคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่ครูอยากจะฝากเด็กๆไว้นะคะสำหรับการอ่านบทร้อยกลองอย่างแรกเลยในการอ่านบทร้อยกลองเราจะต้องทำอะไรก่อนนะลูกข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเราจะต้องทำอย่างไรก่อนนะศึกษาอะไรลูกศึกษาประเภท
4: ของก
0: ลองใช่ค่ะอย่างแรกเลยนะคะในการอ่านบทร้อยกลองนะคะให้มีคุณค่าได้เราจะต้องศึกษาประเภทของบทร้อยกลองก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะอะไรต่อนะค้นคว้าอะไรเอ่ยหาอะไรคะ
4: หา
0: คำศัพท์ที่เราไม่ทราบหรืออาจจะไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงใช่ไหมคะหลังจากที่เราศึกษาคำศัพท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรต่อเอ่ยติ๊กต๊อกในการอ่านบทร้อยกลองเราจะต้องใช้น้ำเสียงที
4: ่
0: สุภาพไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบร้อยแก้วหรือการอ่านแบบทำนองสนอก็ตามเราก็จะต้องใช้โทนน้ำเสียงที่สุภาพนะคะเพื่อให้การฟังของเราเนี่ยทำให้ผู้ฟังทำไมคะเกิดความไพเราะแล้วก็เพลิดเพลินไปกับบทร้อยกลองนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคุณค่าของบทร้อยกลองนั้น

0: ไรบ้างอะคุณค่าแรกเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูอ่านพร้อมๆกันสิคะ1 2 3
1: ช่วย
0: และลูก
1: ช่วยให้ได้รับความไพเราะและเกิดความซาบซึ้ง
0: ข้อ3ค่ะ
1: ช่วยให้เกิดความสนุกสนานเริงรื่น
0: ข้อ4ค่ะ
1: ช่วยให้จำบทร้อยกองได้รวดเร็วและแม่นยำ
0: ข้อ5ค่ะ
1: ช่วย
0: และข้อสุดท้าย
1: ช่วยสืบสานศิลปะวัฒนธรรมในการอ่านทำนองสนอง
0: เก่งมากค่ะและนี่ก็คือคุณค่าของบทร้อยกลองนะคะที่คุณครูนะคะได้ยกตัวอย่างมานะคะนอกจากนี้แล้วบทร้อยกลองก็ยังมีคุณค่าอื่นๆอีกมากมายที่รอให้เด็กๆนะคะได้ไปศึกษาค้นคว้านะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมของนักเรียนแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้ทำกันนะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงของคุณครูปลายทางกันเลยค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่4นะคะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานรวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการอ่านบทร้อยกลองนะคะเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและวิชาเหมือนสินค้าด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะให้คุณครูเก็บชิ้นงานนะคะตรวจและประเมินด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่4นะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันแล้วก็ให้เด็กๆนะคะนำชุดกิจกรรมนั้นส่งคุณครูประจำวิชาด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของใบงานที่4เรื่องการอ่านบทร้อยกลองที่มีคุณค่าค่ะจะมีทั้งหมด2บทด้วยกันนะคะนั่นก็คือบทร้อยกลองเรื่องวิชาเหมือนสินค้านะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันอ่านนะคะแล้วก็แบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะเขียนสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทร้อยกลองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งบทค่ะนั่นก็คือบทร้อยกลองเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนให้เด็กๆนะคะอ่านออกเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบร้อยแก้วหรือแบบทำนองสนอนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนนะคะช่วยกันสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทร้อยกลองค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ส่องดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาต้าฟังดูลมขี้เกียจคือปลา

จึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมันมั่นหมายใจอย่าได้คร้านการวิชา

0: ิชยการงานมีเกียรติ
1: อย่าอย่าเงียบ
0: พันหาว่างานต่ำหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรม

ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ฝึกอ่านบทร้อยกลองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องของใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะ

เอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ตรวจสอบความถูกต้องไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะนั่นก็คือถ้านักเรียนนะคะอยากเรียนหนังสือให้เก่งต้องทำอย่างไรบ้างเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูขออาสาสมัครค่ะมีใครอยากจะบอกวิธีที่ทำให้นักเรียนอ่านหนังสือนะคะหรือว่าเรียนหนังสือให้เก่งบ้างคะมีนะคะเดี๋ยวรอนะลูก

0: จับใจความสำคัญในหนังสือแล้วก็จดบันทึกทุกครั้งครับ
1: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะนี่ก็เป็นวิธีการนะคะอย่างแรกเลยที่เพื่อนๆนะคะได้นำเสนอนั่นก็คือจับใจความและจดบันทึกหลังจากที่เราอ่านทุกครั้งนะคะอ่ะเมื่อกี้หนูใช่ไหมลูกไม่ค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะเหมือนกันก็ได้ลูกคนเรามีวิธีการที่เหมือนกันอ่ะ
0: ตั้งใจเรียนครับ
1: เราจะต้องตั้งใจเรียนจะได้เก่งๆถูกไหมลูกอ่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะหนูค่ะ
2: ตั้งใจเรียนฟังครูสอนค่ะ
1: ตั้งใจเรียนฟังคุณครูสอนนะคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเอาละค่ะวิธีการนะคะที่จะทำให้เรานะคะเรียนหนังสือได้เก่งนั้นมีหลากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกหรือการศึกษาหาข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภายในห้องเรียนหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนก็สามารถที่จะนำโอกาสนะคะหรือเวลาว่างนั้นทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้ได้มากที่สุดนั่นก็คือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองก็จะทำให้เด็กๆนั้นมีความรู้แล้วก็เรียนหนังสือได้เก่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เด็กๆนั้นเรียนหนังสือได้เก่งขึ้นนั่นก็คือความขยันและความอดทนค่ะถ้าเรามีความขยันและความอดทนในการอ่านหนังสือหรือศึกษาตั้งใจเรียนก็จะทำให้เรานะคะพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1. ใบความรู้ที่5เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการ 2. ใบ

0: านที่5เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะขอฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะอ่านหนังสือฝึกฝนในสิ่งที่ตนเองยังขาดตกบกพร่องนะคะเพื่อเติมเต็มทักษะของตนเองนะคะเพื่อที่จะทำให้เด็กๆนั้นเป็นคนเก่งในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนวจรักษ์สุขเจริญนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองดีนั่นเองว่าเราเนี่ยควรมีลักษณะของพลเมืองดีอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ที่จะเรียนรู้ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ 1. อธิบายคุณลักษณะของพลเมืองดีได้ 2. สามารถปฏิบัติตามคุณลักษณะของพลเมืองดีได้และ 3. ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นพลเมืองดีนั่นเองนะคะในวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนรู้กันในหัวข้อต่างๆในความหมายต่างๆของคุณลักษณะนะคะวันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมหรือจะมีสถานการณ์ให้นักเรียนเนี่ยได้วิเคราะห์จากข่าวนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราลองมาศึกษาด้วยตัวเองก่อนวันนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนทำนะคะกิจกรรมแต่นักเรียนปลายทางก็สามารถนะคะทำกิจกรรมได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะวันนี้ในห้องเรียนของเราจะทำกิจกรรมเป็นรายบุคคลนั่นเองนะคะแต่นักเรียนปลายทางก็สามารถนะคะแบ่งเป็นกลุ่มได้ตามความเหมาะสมของภายในห้องเรียนได้เลยนะคะถ้านักเรียนปลายทางแบ่งเป็นกลุ่มก็ทำข้อตกลงตามนี้ได้เลยอย่างเช่นข้อที่1ใช้คำพูดที่เหมาะสมข้อที่2ร่วมมือกันทำงานอย่างตั้งใจตลอดการทำงานและข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถใช้ข้อตกลงนี้ในการทำงานกลุ่มได้ถ้าในห้องเรียนของเราทำเป็นกลุ่มนั่นเองแต่วันนี้ในห้องเรียนของนักเรียนในวันนี้นะคะเราจะมีสถานการณ์ให้ทุกคนเลยนะคะในการที่เราเนี่ยอ่านสถานการณ์และวิเคราะห์จากเหตุการณ์ว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะแจกสถานการณ์จากข่าวให้นักเรียนทุกคนเลยเราก็จะได้อ่านสถานการณ์นะคะว่าเรื่องอะไรจากข่าวนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วก็จะมีคำถามนะคะจากที่เราอ่านมาทั้งหมด2ข้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมใบกิจกรรมจะมี2ฝั่งด้านหน้าจะเป็นข่าวนะคะด้านหน้าจะเป็นข่าวส่วนด้านหลังก็จะเป็นคำถามนั่นเองนักเรียนจะได้ทุกคนนะคะถ้านักเรียนได้แล้วสามารถลงมืออ่านสถานการณ์ได้เลยนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมในการอ่านข่าวนะคะจากสถานการณ์และตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะจากการที่คุณครูได้เดินดูเด็กทุกคนก็ทำงานเรียบร้อยพอสมควรแล้วนะคะได้อ่านจากสถานการณ์และตอบคำถามทั้ง2ข้อแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้าเรียบร้อยแล้วในวันนี้ภายในห้องเรียนของเรานะคะจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันจากสถานการณ์ที่อ่านนั่นเองนะคะกลุ่มที่3ค่ะตอนนี้เราจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วนะคะขอให้ทุกกลุ่มอยู่ในความตั้งใจเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มตามเลขที่นะคะถ้าได้เลขที่ไหนนะคะเพื่อนก็จะพูดในคำตอบนะคะจากที่เพื่อนได้ศึกษามานะคะและเพื่อนๆทุกคนก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อนด้วยนะคะเราจะเป็นผู้ฟังที่ดีนั่นเองนะคะหมายเลขผู้โชคดีหมายเลขแรกนะคะคือหมายเลขที่16ค่ะอยู่ไหนเอ่ย16ค่ะหมายเลขที่16จะอยู่ในกลุ่มที่2นั่นเองนะคะเด็กๆสามารถอ่านโจทย์คำถามและตอบได้เลยทั้ง2ข้อค่ะเพื่อนๆฟังนะคะ
1: จากข่าวมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ตกลงไปในท่อระบายน้ำที่กำลังก่อสร้างอยู่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำใจงามพร้อมด้วยพลเมืองดีเข้ามาช่วยคุณลุงที่ตกท
0: ่
1: อ
0: ค่ะข้อที่2ค่ะ
1: ถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนข่าวจะทำอย่างไรตอบจะเรียกหาความช่วยเหลือพร้อมติดต่อตำรวจให้เข้ามาช่วยเหลือค่ะ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนได้ตอบไปแล้วนะคะเด็กๆก็ได้ฟังว่าสิ่งที่เพื่อนตอบเหมือนกับสิ่งที่เราตอบหรือไม่นะคะขออีกหนึ่งหมายเลขค่ะหมายเลขต่อมาขอเป็นหมายเลขที่9ค่ะอยู่ในเอ่ยหมายเลข9ยังอยู่ในกลุ่มที่2เช่นเดิมผู้โชคดีนะคะสามารถอ่านคำถามทั้ง2ข้อและตอบได้เลยค่ะ
2: จากข่าวมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบรถจักรยานยนต์ตกลงไปในท่อระบายน้ำที่กำลังก่อสร้างมีตำรวจและพลเมืองดีกำลังช่วยคุณลุงครับ
0: ค่ะ
2: ช่วยเหลือคุณลุงครับ
0: ค่ะข้อที่2ค่ะ
2: ถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนข่าวจะทำอย่างไรตอบโทรเรียกตำรวจให้มาช่วยครับ
0: ขอบคุณค่ะปรบมือให้กับตัวแทนหมายเลข9ค่ะเมื่อกี้คุณครูสุ่มเลขที่ก็ยังอยู่ในกลุ่มที่2อยู่เหมือนเดิมเลยนะคะหมายเลขต่อมาอีก1หมายเลขนะคะหมายเลขที่22ค่ะอยู่ในเออ22มาอยู่ในกลุ่มที่3แล้วนะคะใส่เต้นมากๆเลยในกลุ่มอื่นค่ะสามารถอ่านโจทย์คำถามและตอบได้เลยค่ะ
3: ข้อ1จากข่าวมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นตอบรถจักรยานยนต์ตกลงไปในท่อระบายน้ำที่กำลังจะก่อสร้างและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมีเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำใจงามและพลเมืองดีกำลังช่วยเหลือคุณลุงวอนสารวัย59ปีที่เป็นผู้บาดเจ็บค่ะ
0: ค่ะ
3: ข้อ2ถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนข่าวจะทำอย่างไรตอบโทรหาตำรวจหรือโทรหาคุณหมอค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนด้วยค่ะหมายเลขที่22เรามาสรุปจากข่าวกันบ้างดีกว่านะคะจากข่าวข้อแรกเลยนะคะจากข่าวมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นไหนลองตอบพร้อมกันสิมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นลูกมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคะรถจักรยานยนต์ทำไมลูกตกลงไปในท่อระบายน้ำแล้วมีใครมาช่วยเหลือคะลูกมีคุณตำรวจมาช่วยเหลือและมีผู้มีน้ำใจนะคะมาช่วยเหลือคุณลุงนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่2ถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เหมือนข่าวจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีจากที่เพื่อนบอกที่สุ่มจากเลขที่บางคนบอกว่าแจ้งตำรวจใช่ไหมลูกให้มาช่วยหรือลงไปช่วยเหลือคุณลุงเองเลยนะคะในที่นี้เด็กๆก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์และตอบคำถามแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองนั่นเองนะคะการที่ชาวไทยทุกคนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ย่อมทำให้สังคมนะคะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีผลต่อการพัฒนาประเทศซึ่งเป็นพลเมืองดีมีคุณลักษณะหลายประการในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่ามีประการใดบ้างที่เรานะคะควรกระทำในที่นี้นะคะในข้อแรกข้อที่1เลยก็คือเคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นเช่นเมื่อตนเองได้รับสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายแล้วย่อมไม่ทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือได้รับความเดือดร้อนเมื่อเราเนี่ยได้รับสิทธิหรือได้รับเรื่องกระทำใดๆก็แล้วแต่เราจะต้องทำอยู่ในระเบียบวินัยต่างๆนั่นเองไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยในที่นี้เราก็ต้องเคารพสิทธิ์ด้วยไม่ใช่สิทธิของตัวเราเองอย่างเดียวนะคะคือสิทธิของผู้อื่นด้วยเมื่อเราอยู่รวมกันเราต้องนึกถึงผู้อื่นนะคะต่อมาข้อที่2ข้อที่2ก็คือปฏิบัติตนตามกฎระเบียบกติกาของสังคมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเช่นในรูปภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้างจากรูปภาพมีคนเดินข้ามถนนตรงไหนลูกทางม้าลายรถเป็นยังไงคะรถหยุดให้บุคคลที่ข้ามถนนนะคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้านักเรียนข้ามถนนบริเวณที่มีกฎจราจรปฏิบัติอยู่แล้วอย่างเช่นข้ามถนนทางม้าลายนะคะรถก็จะมีการหยุดให้ในที่นี้นะคะหรือการใช้สัญญาณไฟจราจรในที่นี้นะคะแม้กระทั่งเวลาเราขับรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เราต้องสวมอะไรด้วยลูกต้องสวมหมวกกันน็อกถ้าเป็นรถยนต์ล่ะลูกต้องคาดเข็มขัดนิรภัยในที่นี้นะคะเด็กๆก็จะต้องปฏิบัติตามกฎด้วยเมื่อเราอยู่ในห้องเรียนเราเรียนหนังสือเมื่อตอนเราเรียนหนังสือเราควรตั้งใจฟังหรือเราควรพูดคุยกันคะตั้งใจฟังแสดงว่าเรามีกฎระเบียบภายในห้องเรียนเมื่อเราเรียนหนังสืออยู่เราต้องตั้งใจฟังเราจะคุยนอกเรื่องได้ไหมไม่ได้เราจะไม่คุยนอกเรื่องจากสิ่งที่เราเรียนถ้าเราสงสัยเวลาเรียนแล้วถามใครได้บ้างลูกถามคุณครูนะคะยกมือถามได้นะคะอันนี้ก็คือกฎระเบียบภายในห้องเรียนของเรานะคะหรือนักเรียนไปที่อื่นก็มีกฎระเบียบเช่นเดียวกันนะคะข้อที่3เป็นผู้มีเหตุผลนะคะเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับผู้อื่นและย่อมรับความคิดเห็นนะคะและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นที่มีเหตุผลที่ดีกว่าตนเองอย่างเช่นเราทำงานกลุ่มงานกลุ่มเราต้องมีการเสนอความคิดเห็นไหมคะมีไหมเอ่ยเด็กๆมีนั่นเองนะคะเราต้องมีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็นำความคิดเห็นนั้นมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจในการกิจกรรมต่างๆหรือข้อคิดเห็นต่างๆที่จะสามารถต่อยอดได้นั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นผู้มีเหตุผลเราต้องมีเหตุผลด้วยนะคะไม่ใช่เราเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองอย่างเดียวนะคะต่อมาในข้อที่4เป็นผู้มีน้ำใจนะคะเป็นผู้มีน้ำใจคือรู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นในรูปภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นการทำความสะอาดบริเวณพื้นถนนนั่นเองนะคะเพื่อให้บุคคลอื่นๆเนี่ยได้ใช้ท้องถนนอย่างสะอาดสวยงามด้วยนั่นเองนะคะเนี่ยเราก็สามารถทำได้ในการมีน้ำใจนะคะอ่ะต่อมาการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มหรือกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมสาธารณะอย่างเช่นอาจจะมีการรวมตัวในการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนหรืออาจจะมีการรวมตัวการเก็บขยะนะคะเนี่ยคือกิจกรรมที่สามารถเกิดขึ้นได้ในที่นี้นะคะก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ที่เราลงมือทำนะคะหรือจิตอาสาต่างๆนั่นเองนะคะโครงการหมอขยะการแยกขยะให้ถูกวิธีดีต่อเราและโลกช่วยลดโลกร้อนค่ะต่อมาข้อที่6 รับผิดชอบในหน้าที่นะคะก็คือรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนะคะทั้งที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวมนั่นเองอย่างเช่นรูปภาพจากรูปภาพเขาทำอะไรลูกทำความสะอาดห้องเรียนแสดงว่าเราทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อเพื่อนๆด้วยทำเพื่อเพื่อนๆทำเพื่อห้องเรียนเพราะว่าเราอยู่กันเป็นส่วนรวมนะคะเราก็สามารถเริ่มต้นได้นั่นเองนะคะมีการจัดเวรประจำวันต่างๆที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมอบหมายการได้รับมอบหมายของเราแต่ถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้รับมอบหมายเราสามารถทำได้ไหมห้องเรารกมากเลยได้ไหมเอ่ยได้วันนี้ไม่ใช่เวรเราแต่ฉันเจอขยะ1ชิ้นตกอยู่ที่พื้นจะเดินหนีหรือจะเก็บดี
4: เก็บ
0: ไปทิ้งถังขยะนะคะอันนี้ก็จะมีหน้าที่ที่เราอาจจะได้รับมอบหมายและไม่ได้รับมอบหมายนั่นเองเราก็สามารถทำได้นั่นเองนะคะนอกจากการรับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็ยังมีนะคะคุณธรรมเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในหลักในการดำเนินชีวิตนั่นเองอย่างเช่นความซื่อสัตย์ใช่ไหมลูกความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเช่นดังรูปภาพเลยเก็บเงินได้เก็บเงินได้ทำไมลูกต้องทำไมต้องนำไปคืนตามหาเจ้าของใช่ไหมลูกตามหาเจ้าของไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าอยู่ภายในโรงเรียนเราเจอของอะไรที่มีค่าอย่างเช่นเงินกระเป๋าเงินอะไรสร้อยกำไรต่างๆเราก็ควรแจ้งใครถ้าเราเจอภายในโรงเรียนควรแจ้งคุณครูใช่ไหมจะได้ประกาศหาเจ้าของนั่นเองนะคะหรือเป็นสิ่งเล็กๆอย่างเช่นหมวกหรือไทยที่เด็กผู้หญิงใส่บางครั้งอาจจะหายใช่ไหมคะถอดลืมต่างๆหมวกลูกเสือหมวกยุวกชาตินี่แหละเราก็สามารถประกาศหาเจ้าของได้ในที่นี้นะคะนอกจากความซื่อสัตย์แล้วยังมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนในการตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางคนจะไปแข่งอะไรเราต้องฝึกฝนใช่ไหมลูกมีความขยันหมั่นเพียรฝึกฝนที่จะได้รางวัล นั้นๆมาในที่นี้นะคะความขยันหมั่นเพียรก็นำไปสู่สิ่งที่นักเรียนจะได้รับมานั่นเองนะคะนอกจากความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ยังมีความกตัญญูกตเวทีนะคะในความเป็นเด็กนะคะสิ่งที่เราทำได้เลยความกตัญญูอาจจะเป็นการช่วยเหลืองานบ้านหรือการตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะก็สามารถทำได้นะคะนอกจากความกตัญญูกตเวทีก็คือความมีวินัยนั่นเองนะคะเรามาโรงเรียนเราก็ควรมีวินัยนะคะในตัวเราเข้าแถวกี่โมงนะคะเราก็จะมีเวลาเรามีวินัยต่างๆที่เกิดขึ้นกลับไปบ้านแล้วเราก็ต้องมีวินัยในตัวเรากลับไปบ้านเราวางกระเป๋าแล้วไปวิ่งเล่นได้เลยไหมคะ
4: ไม่
0: บางคนก็จะต้อง

0: ทำการบ้านใช่ไหมลูกทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านในหน้าที่ของเราแล้วก็ไปทำธุระส่วนตัวหรือไปเล่นของนักเรียนได้ในที่นี้นะคะเราก็ต้องมีวินัยในตัวเองด้วยนะคะนอกจากการมีวินัยเราจะต้องเป็นผู้มีน้ำใจด้วยในที่นี้นะคะผู้มีน้ำใจสามารถทำได้ง่ายๆเลยโดยการแบ่งปันสิ่งของก็ทำได้นะคะในการช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของการมีน้ำใจนะคะต่อมานะคะเมื่อนักเรียนเรียนรู้แล้วเรามาถามคำถามชวนคิดกันดีกว่าในข้อแรกพลเมืองดีมีคุณลักษณะอย่างไรเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับพลเมืองดีคุณลักษณะไปแล้วทั้งหมดกี่ข้อกี่ข้อลูก7ข้อเราควรทำตัวยังไงบ้างใครตอบคุณครูได้บ้างมีไหมเอ่ยเราควรทำตัวยังไงกลุ่มที่3ยืนขึ้นตอบได้เลยค่ะ
1: เป็นคนที่มีคุณธรรมค่ะ
0: เป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมถูกไหมลูกคือมีความซื่อสัตย์มีน้ำใจปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะมีอีกไม่เอ่ยมีคำตอบอีกไหมคะนอกจากการมีคุณธรรมจริยธรรมในความซื่อสัตย์มีอะไรอีกที่เราสามารถทำได้มีไม่เอ่ยมีอะไรอีกที่เราสามารถทำได้เยอะแยะเลย
2: รับผิดชอบหน้าที่ของตนนะคะ
0: รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองนี่สามารถทำได้แล้วนะคะนี่คือลักษณะของพลเมืองดีนะคะเราสามารถทำได้หลังจากที่เราเรียนรู้เนี่ยทำได้หมดเลยทุกอย่างนะคะในวันนี้นะคะนอกจากคำถามแล้วคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนตอบคำถามข้อใดเป็นหรือไม่เป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะของพลเมืองดีนั่นเองนักเรียนเห็นเครื่องหมายที่คุณครูแจกไปให้ไหมลูก2เครื่องหมายเห็นไหมเอ่ย
3: เห
0: ็นสามารถหยิบขึ้นมาได้เลยเด็กๆเก็บไว้ในใต้โต๊ะใช่ไหมคะในลิ้นชักหยิบขึ้นมาได้เลยเอาวางไว้บนโต๊ะของเราได้ทั้ง2เครื่องหมายเลยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าไม่มี2เครื่องหมายนี้ก็ใช้การยกมือในการตอบคำถามได้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันข้อที่1ดูรูปภาพนะเราจะให้ดูรูปภาพว่าจากรูปภาพนะคะจะตรงกับคำตอบในข้อใดข้อที่1เป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะของพลเมืองดีข้อที่2ไม่เป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะของพลเมืองดีจากรูปภาพคืออะไรลูกช่วยช่วยคนชราข้ามถนนนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะของพลเมืองที่ดีไม่เอ่ยถ้าเป็นตอบเครื่องหมายถูกต้องถ้าไม่ตอบเครื่องหมายกากบาทได้เลยนะคะตอบเครื่องหมายอะไรเอ่ยคุณมอสทั้งห้องนะคะจากการสังเกตของคุณครูและเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆตอบเครื่องหมายอะไรมากที่สุดลูก
3: ถูกต้อง
0: เครื่องหมายถูกต้องมากที่สุดเลยเรามาดูเฉลยกันข้อนี้ตอบเป็นข้อที่1นั่นเองก็คือเป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะของพลเมืองดีเราสามารถทำได้ไหมลูกสามารถทำได้ไหมได้ถ้าเราไม่เจอคนชราคนแก่เด็กๆน้องๆที่เราข้ามถนนมาเนี่ยเราช่วยจูงมือได้ไหมลูกได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมารูปภาพข้อที่2ทำอะไรเอ่ยจากรูปภาพปลูกต้นไม้กิจกรรมสาธารณะร่วมกลุ่มการรวมกลุ่มการทำเพื่อสังคมนักเรียนคิดว่าเป็นการปฏิบัติตามคุณลักษณะหรือไม่เป็นนั่นเองยกได้เลยตอนนี้ตอบเป็นหมดเลยถูกต้องหมดเลยมีมีใครยังไม่ตอบมีไม่ไม่มีนะคะจากที่คุณครูมองตอบเครื่องหมายเดียวกันเลยคือเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองนี่แหละสามารถทำได้เช่นเดียวในการรวมกลุ่มทำเพื่อสังคมส่วนรวมนั่นเองลดโลกร้อนในการปลูกต้นไม้นะคะต่อมารูปภาพต่อมารูปภาพที่3แล้วทำอะไรเนี่ยรูปภาพที่3รูปภาพที่3ชายคนนี้ทำอะไร
3: เก็บขยะ
0: หรือทิ้งขยะลงพื้นดีดูสิสังเกตดูจากภาพสิคิดว่าเป็นหรือไม่เป็น

ใครคิดว่าเป็นตอบเครื่องหมายถูกได้เลยใครคิดว่าไม่เป็นตอบเครื่องหมายกากบาทได้เลยชูได้เลยค่ะมันมีหลากหลายหลังจากเราเรียนรู้มาแล้วเราลองตอบคำถามดูมีไหมเอ่ยมีหนึ่งคนหนึ่งคนตอบเครื่องหมายถูกต้องไหนสองคนสองคนมีเพื่อนแล้วฉันไม่โดดเดี่ยวนะคะตอบเครื่องหมายมีทั้งเครื่องหมายถูกต้องและเครื่องหมายกากบาทนั่นเองเรามาดูเฉลยการตอบเครื่องหมายกากบาทแสดงว่าผู้ชายคนนี้ทำไมกำลังทิ้งขยะไม่ลงถังนั่นเองต่อมารูปภาพต่อมารูปภาพอะไรเอ่ยขึ้นมาแล้วรูปภาพอะไรเอ่ยเหมือนจะอยู่กันเป็นครอบครัวกำลังแบ่งงานการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในหน้าที่ที่รับผิดชอบคิดว่าเป็นหรือไม่เป็นมีไม่เอ่ยไหนชูให้เห็นป้ายหนูเอาอะไรลูกกล้องหนูชูแผ่นป้ายอะไรลูกอะทั้งหมดตอบเครื่องหมายถูกต้องปรบมือให้กับตัวเองสำหรับที่ถูกทั้งหมดเลยและผิดหนึ่งข้อในบางคนจากที่คุณครูเห็นใช่ไหมอะเด็กๆได้เรียนรู้และได้ลองตอบคำถามไปแล้วว่าอะไรที่เป็นคุณลักษณะของพลเมืองดีที่นักเรียนสามารถทำได้นั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนรู้กันแล้วเรามาทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันนะคะให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้อง2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองวันนี้จะเป็นใบงานที่เท่าไหร่ลูกใบงานที่เท่าไหร่คะเด็กๆใบงานที่4อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะเจอหรือยังเจอยังเอ่ยหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันหยิบชุดกิจกรรมมาได้เลยแบบฝึกหัดที่4จะมีทั้งหมดกี่ข้อเด็กๆคะมีทั้งหมดกี่ข้อ1 2 3มีทั้งหมด4ข้อนั่นเองนะคะให้นักเรียนอ่านจากสถานการณ์นะคะในกรอบเล็กๆ เป็นสถานการณ์สั้นๆแล้วก็สามารถตอบคำถามได้เลยทั้งหมด4ข้อนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูทำได้เลยนะคะ

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานแล้วเรามาลองดูแนวคำตอบของเรากันในวันนี้กันนะคะอ่ะเรามาลองตรวจสอบกันในข้อที่1เด็กๆลองตรวจสอบดูนะคะในข้อที่1นักเรียนตอบแตกต่างจากของคุณครูไหมนะคะถ้าแตกต่างไม่เป็นไรเดี๋ยวครูนำไปตรวจสอบอีก1ครั้งนะคะอันนี้ในข้อที่1นะต่อมาในข้อที่2เป็นอย่างไรเอ่ยข้อที่2มีตัวละครชื่อว่าอะไรลูก
1: ริชา
0: เป็นอย่างไรริชาคนนี้เป็นอย่างไรในข้อที่2นะคะต่อมาข้อที่3ข้อที่3ตัวละครมีชื่อว่าอะไรลูกชื่อว่าภูมิเป็นอย่างไรภูมิเนี่ยเล่นเกมทุกวันเลยเป็นอย่างไรเอ่ยนะคะตัวละครที่3ต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่4มีตัวละครชื่อว่าอะไรลูกข้อที่4ตัวละครชื่อว่าอะไร
1: ม
0: ีคุณเป็นอย่างไรนี่คือข้อที่4ตรวจสอบคำตอบได้เลยถ้าคำตอบใครนอกเหนือจากแนวคำตอบที่เราได้เฉลยกันเดี๋ยวคุณครูก็จะตรวจสอบอีก1ครั้งนะคะในวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียนกันค่ะพลเมืองดีเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามสถานภาพบทบาทของตนอย่างเหมาะสมปฏิบัติตนตามสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายและไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นมีคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่5เรื่องการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

น้องๆชอบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับ

เล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงลีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

แล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะไปคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุ

0: าลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ตอนที่8เพลงแน่เกยเพลงช่วยคุณยายทำฟาร์ม

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของวันนี้กันเลยนะคะกิจกรรมของวันนี้มีชื่อว่าสร้างสรรค์จินตนาการคนเราเนี่ยมักจะมีจินตนาการอยู่ในหัวอยู่แล้วใช่ไหมลูกอ่ะเด็กๆทุกคนลองหลับตาหลับตาแล้วหนูลองนึกดูสิว่าหากคุณแม่ให้เราอยู่บ้านคนเดียวในตอนกลางคืนซึ่งช่วงเวลานั้นไฟดับนักเรียนจะทำอย่างไรนักเรียนจะทำเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปหานะคะเดี๋ยวครูจะเลือกตัวแทนนะคะแต่ละกลุ่มลองดูซิว่าจินตนาการของหนูนั้นหนูจะมีวิธีการแก้อย่างไรอ่ะคนนี้ดีกว่าดูแล้วจินตนาการน่าจะสนุกอ่ะสเตตัสลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นถ้าบ้านหนูไฟดับแล้ววันนั้นแม่หนูไม่อยู่ทางนี้ลูกทางนี้ถ้าแม่หนูไม่อยู่ด้วยหนูจะมีวิธีการทำอย่างไร
1: วิ่งออกจากบ้านเลย
0: วิ่งออกจากบ้านเลยหนูไม่กลัวโจรขึ้นบ้านบ้างเหรอลูก
2: ไม่กลัว
0: แล้วอ่ะแล้วหนูกลัวอะไรแล้วหนูจะวิ่งออกจากบ้านทำไมถ้าหนูไม่กลัวอะไรกลัวอะไรลูก
1: กลัวผี
0: กลัวผีอ่ะเก่งมากนะคะอันนี้เป็นจินตนาการของเพื่อนนะลูกต่อไปมาดูสิจินตนาการของหนูคืออะไรจินตนาการของหนูคืออะไรลูกถ้าสมมุติว่าบ้านหนูไฟดับแล้วในขณะนั้นไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยท่ามกลางความมืดมิดหนูจะรู้สึกอย่างไรลูก
1: กลัวครับ
0: รู้สึกกลัวหนูกลัวอะไรอ่ะลูก
1: กลัวผีครับ
0: กลัวผีหนูไม่คิดว่าตัวเองน่ากลัวกว่าผีหรอยอกยอกยอกยอกล้อเล่นนะคะล้อเล่นล้อเล่นอ่ะนั่งลงได้ลูกเก่งมากครูก็กลัวนะคะลูกครูก็กลัวผีนะต่อไปอ่ะคนนี้ดีกว่าลุกขึ้นลุกขึ้นถ้าบ้านหนูไฟดับอ่ะถ้าบ้านหนูไฟดับหนูจะทำยังไง
1: นอนครับ
0: นอนอ่ะเป็นวิธีการที่ดีนะนอนเลยใช่ไหมลูกเพราะว่าอะไร
1: ถ้าเกิดกลัวก็นอนเลยครับจะได้หลับจะได้ไม่ต้องกลัว
0: อ่ะเป็นวิธีการที่ดีนะลูกนะอ่ะเมื่อกี้วิธีการของเพื่อนก็คือ1ถ้าเรากลัวเราจะวิ่งหนีออกจากบ้านแต่อันนี้เป็นวิธีการที่2นั่นก็คือถ้าเรากลัวให้นอนเป็นความคิดที่ดีมากลูกเก่งมากค่ะต่อไปอ่ะเร็วลูกเร็วๆๆอ่ะถ้าบ้านเราไฟดับเราจะทำอย่างไรลูก
3: แต่งหน้าตัวเองให้น่ากลัวค่ะเพราะว่าเผื่อเจอผีเราผีจะได้กลัวเราค่ะ
0: เป็นความคิดที่ดีไหมคะเด็กๆดีนะคะแต่หนูต้องปรึกษาคุณแม่ด้วยนะลูกการเอาเครื่องสำอางมาใช้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไฟมันติดแล้วหนูอย่ากลัวตัวเองนะลูกนะถ้าหนูอยู่ในกระจกนะลูกนะอ่ะเก่งมากค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายท้ายสุดกลุ่มสุดท้ายลูกหนูจะมีวิธีการอย่างไร
4: เปิดไฟครับ
0: ไฟดับไฟดับลูกไฟดับต่อให้หนูเปิดไฟไฟมันก็ไม่ติดลูกหนูจะทำยังไงต่อลูกอ่ะหนูไปเปิดไฟแล้วสรุปแล้วไฟก็ไม่ติดลูกหนูจะทำยังไงต่อ
4: เล่นเกมครับ
0: ก็เป็นความคิดที่ดีเพราะว่าอะไรคุ ครูไม่ได้บอกนี่ว่าใช่คุณครูไม่ได้บอกนี่ว่าเฮ้ยคุณแม่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เลย

0: รศัพท์มาให้เรานั่งเล่นเกมแก้เหงาไปก็ได้ใช่ไหมลูกอ่ะเก่งมากค่ะ
1: เอาละค่ะจากกิจกรรมนะคะสร้างจินตนาการนะลูกนะก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีจินตนาการที่หลากหลายเดี๋ยวเราไปดูรูปภาพนะคะที่ครูนำมาให้ดูกันเลยนะคะว่าตรงกับจินตนาการของเด็กๆหรือเปล่าจินตนาการของเด็กๆใช่ไหมเอ่ยอะไรเอ่ยเรือดำน้ำอยู่ในไหนลูกสระว่ายน้ำเรือดำน้ำอยู่ในสระว่ายน้ำต่อไปลูกคุณพ่อทำไมคุณพ่อทำไมคะนอนหลับอยู่อยู่บนเสื่อผืนใหญ่ต่อไปอะไรลิงใช้ขนมโดนัท
2: เป็น
1: ห่วงยางว่ายน้ำหรือเราอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ได้นะคะเด็กๆลองจินตนาการดูว่าไอ้ตรงขอบตรงเนี้ยมันคือกล่องของโดนัทถูกไหมเราสามารถมองได้หลายมุมถูกไหมคะแล้วตรงพื้นบริเวณที่มันเป็นสีฟ้ามันก็คือพื้นของกล่องโดนัทซึ่งโดนัทนั้นอาจจะมีรูปเรียงอยู่ก็ได้ เห็นไหมเราสามารถมองได้หลากหลายรูปแบบนะคะซึ่งตรงกับสิ่งที่นักเรียนนะคะจะต้องเรียนในวันนี้นะคะต่อไปอันนี้เป็นรูปอะไรลูกสมมุตินี้ชื่อตุ้มปลูกต้นไม้อยู่ที่ไหนริมรั้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ1นักเรียนจะต้องบอกหลักการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้2นะคะนักเรียนจะต้องเขียนเรื่องตามจินตนาการได้และสุดท้ายนักเรียนนะคะจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนคุณครูเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนนั้นมีเกิน 100% อยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการนั้นคืออะไรนะคะการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะเป็นการเขียนเรื่องจากความคิดความใฝ่ฝันหรือความรู้สึกที่เกิดจากอารมณ์ต่างๆไม่ใช่เรื่องจริงผู้ที่จะเขียนตามจินตนาการได้ดีต้องรู้จักสังเกตและมีความคิดสร้างสรรค์ดังนั้นอย่างที่คุณครูได้กล่าวไว้เรือดำน้ำจะโผล่ขึ้นมากลางสระน้ำมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงได้ไหม
3: ไม่ได
1: ้ถ้าจะเกิดขึ้นสระน้ำนั้นมันต้องใหญ่มากมากมากมากของมากที่สุดถูกไหมลูกดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เราใช้จินตนาการขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะการที่เรานะคะจะเขียนเรื่องได้ดีเราก็จะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบจินตนาการในเรื่องใดนะคะถ้าเราชอบจินตนาการในเรื่องใดก็จะทำให้เรานั้นเขียนเรื่องได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะลูกจะมีอยู่ทั้งหมด5ข้อง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีแรกนะคะนั่นก็คือ1เราจะต้องเลือกนะคะเรื่องที่จะเขียนนะคะตามความสนใจหรืออยากจะเขียนนั่นเองต่อไปอันที่2เลยเราจะเขียนได้ดีนั้นถ้าเราเลือกเรื่องที่ตัวเองสนใจแล้วเราต้องทำอย่างไรเราจะใช้จินตนาการอย่างเดียวไม่ได้บางครั้งจินตนาการของเราเนี่ยเราเรียนรู้ประสบการณ์ของเรามีอยู่แค่กี่ปีตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ตอนนี้หนูอายุ11 12ใช่ไหมคะ11ใช่ไหมลูก10 11ใช่ไหมคะขออภัยค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถจำความได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูก
4: 3 4 3
1: แต่ละคนก็จะมีช่วงวัยของความจำที่แตกต่างกันดังนั้นประสบการณ์หรือสิ่งที่เราจินตนาการนั้นมันจะเท่ากันไหมมันเท่ากันไหมลูกเท่าไหมคะไม่เท่าดังนั้นการที่เราจะเขียน เราก็ควรที่จะศึกษาเรื่องนะคะถ้าเรามีข้อมูลที่ไม่

0: เพียงพอการศึกษาเรื่องเพิ่มเติมก็จะทำให้เรามีข้อมูลในการเขียนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปเมื่อเราศึกษาเสร็จแล้วให้นักเรียนจัดทำโครงเรื่องโดยลำดับความคิดนะคะหรือลำดับเหตุการณ์1 2 3 4 5ให้เป็นตามลำดับเมื่อเราวางโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนำโครงเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมาเขียนรายละเอียดนะคะเรียบเรียงให้เป็นเรื่องราวโดยใช้สำนวนที่เหมาะสมหรือเอาง่ายๆว่าเป็นการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและที่สำคัญนั้นภาษาเหล่านั้นจะต้องสุภาพด้วยต่อไปนะคะสุดท้ายเมื่อเราเขียนเรียบเรียงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องตรวจสอบอีกหนึ่งรอบเพราะว่าอะไรเพราะ1ดูซิว่าเราอาจจะตกหล่นเหตุการณ์ไหนไปบ้าง2เราตรวจดูซิว่าคำผิดของเรานั้นมีหรือไม่ถ้ามีเราก็ทำการแก้ไขนะคะ3ลองดูซิว่าสำนวนภาษาของเรานั้นมีความลื่นไหลหรือไม่อ่านแล้วเข้าใจหรือไม่ถ้ามีการติดขัดนักเรียนก็สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขให้สำนวนนั้นมีความลื่นไหลอ่านแล้วรู้สึกสนุกนั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการเขียนเรื่องตามจินตนาการอ่ะเด็กๆไหนลองตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าการที่เราจินตนาการเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีลูก
1: ดี
0: เป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีคะนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าอย่างไรเอ่ยการที่เรามีจินตนาการนั้นเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีให้นักเรียนนะคะตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆ เคยได้ยินคำนี้ไหมลูกจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะคะซึ่งเด็กๆของเราเนี่ยจะเรียนรู้ได้เราจะต้องอาศัยอะไรก่อนสิ่งแรกเลย1ความอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมลูกเราก็มันก็คือจินตนาการของเรานั่นแหละอ่ะก็จะทำให้เรานั้นอยากที่จะศึกษาเรื่องราวที่เราเนี่ยมีความอยากรู้ก็จะทำให้เรานั้นมีความรู้มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีจินตนาการนะคะเราไม่มีความใคร่ที่อยากจะศึกษาหาความรู้เลยเด็กๆคิดว่าการที่เราจะมานั่งอ่านแล้วนำความรู้เข้ามาให้ตัวเองเนี่ยเด็กๆคิดว่าน้อยไหมอะถ้าคุณครูให้เด็กๆเลือกสิ่งที่ตนเองสนใจที่อยากจะศึกษากับอีกฝ่ายหนึ่งคุณครูจับนักเรียนมานั่งอ่านหนังสือ10เล่มเด็กๆคิดว่าฝ่ายไหนฝั่งไหนที่นักเรียนเรียนรู้ได้มากกว่ากันเด็กๆคิดว่าฝั่งไหนที่จะเรียนรู้ได้มากกว่า
2: ฝ
0: ั่
2: งที
0: ่1เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนใจอะไรเรามักจะให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นแล้วเราก็จะมุ่งที่จะศึกษาสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่อยากที่จะอ่านหนังสือสมมติคุณครูให้หนูอ่านหนังสือภาษาไทยแล้วจำให้ได้ภายในให้หนูจำให้ได้ภายใน1สัปดาห์ถ้าหนูไม่อยากอ่านหนังสือเล่มนั้นหนูคิดว่าหนูจำได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ใน1สัปดาห์หนูคิดว่าหนูอ่านหนังสือเล่มนั้นจบไหม
2: ไม
0: ่จบแต่ถ้าเป็นเรื่องที่หนูสนใจล่ะหนูคิดว่าจบไหมลูก
2: จบ
0: นั่นเองอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆนะคะจะต้องศึกษานะคะ

0: เดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมต่อคำต่อความนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะลูกนะลองดูซิว่าเราจะช่วยกันแต่งเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ได้อย่างไรเช้าวันหนึ่งแม่นกบินออกจากรังไปหาอาหารมาให้ลูกน้อยของมันแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อจุดจุดจุดเอาละค่ะมีใครอยากจะสร้างเสริมจินตนาการให้สมบูรณ์บ้างลูกอ่ะมาค่ะเช้าวันหนึ่งแม่นกบินออกจากรังไปหาอาหารมาให้ลูกน้อยของมันแต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อ
1: มีพายุพัดโหมกระหน่ำรุนแรงครับ
0: เมื่อมีพายุพัดโหมกระหน่ำรุนแรงอ่ะเก่งมากค่ะต่อไปหนูช่วยต่อให้เรื่องมันจบหน่อยสิลูกมีพายุโหมกระหน่ำรุนแรงแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีก
2: เมื่อแม่นกบินกลับมาถึงรังกับไม่พบลูกของตนเองแล้วค่ะ
0: เมื่อแม่นกนะคะบินกลับรังมาก็ไม่เจอลูกนกของตนเองแล้วอ่ะจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะคะอ่ะหนูจะแต่งเรื่องยังไงต่อลูกมีพายุแล้วแม่นกบินกลับรังมากลับไม่เจอลูกของตนเอง
3: แม่นกตามหาลูกของตนเองแต่ก็ไม่เจอครับ
0: แม่นกก็บินตามหาลูกของตนเองแต่ก็ไม่เจออะต่อไปแม่นกบินตามหาลูกของตนเองแล้วลูกอะแต่ก็ไม่เจอจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อตามจินตนาการของหนูเลยลูก
2: แม่นกจึงตัดสินใจหาลูกนกอีกครั้ง
0: แม่นกจึงตัดสินใจที่จะบินวนหาลูกนกอีกหนึ่งครั้งอ่ะต่อไปแม่นกจึงตัดสินใจที่จะบินหาลูกนกอีกหนึ่งครั้งอ่ะหนูแต่งเรื่องให้จบหน่อยลูกแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้มันไม่จบนะ
2: แล้วก็ไปเจอมีอยู่ต้นหนึ่ง
0: ไปเจอต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเจอแล้วยังไงต่อลูก
2: เขาเจอนกเจอ
0: นกเจออะไรอ่ะลูกเจออะไรคะ
2: เจอลูกนกค่ะ
0: นกก็คือเจอก็คือบินไปเจอลูกนกใช่ไหมลูกอ่ะหลังจากที่เจอลูกนกแล้ว
2: แม่นกก็ได้พาลูกนกกลับไปที่ต้นไม้ต้นเดิมครับ
0: แม่นกก็ได้พาลูกนกใช่ไหมคะกลับไปยังต้นไม้ต้นเดิมของมันอ่ะเรื่องนี้ก็จบแบบมีความสุขอ่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนๆค่ะ

ายลูกการเขียนเรื่องตามจินตนาการแค่เราแต่งก็ทำให้เรื่องนั้นสนุกขึ้นมาแล้วหรือยังลูกสนุกขึ้นมาแล้วหรือยังคะสนุกขึ้นมาแล้วนะคะมาถึงช่วงของเด็กๆแล้วค่ะจะเป็นช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงของคุณครูปลายทางกันก่อนนะลูกให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่5นะคะเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะและให้คำแนะนำหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะเมื่อเขียนเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆส่งใบงานนะคะให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ประเมินใบงานให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปนะคะในส่วนของบทบาทของนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะลูกนั่นก็คือให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่5เรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆนะคะทำนำชุดกิจกรรมหรือใบงานนะคะส่งที่คุณครูประจำวิชาและนี่ก็คือตัวอย่างของใบงานที่5นะคะเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกิจกรรมที่เราทำเมื่อสักครู่เลยนะลูกซึ่งคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านเรื่องต่อไปนี้แล้วทำเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะรูปเหตุการณ์ต่อไปที่นักเรียนชอบและอยากจะให้เกิดขึ้นพร้อมเขียนเรื่องตามจินตนาการเพิ่มเติมจากเหตุการณ์ดังกล่าวถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างของนักเรียนต้นทางนะลุงนะมาให้เด็กๆปลายทางนะคะดูเป็นแบบอย่างนะคะว่าจินตนาการของเพื่อนต้นทางนั้นเป็นอย่างไรเอาละค่ะคุณครูขอตัวแทนทั้งหมด3คนลูกใครจะเริ่มก่อนหนูเริ่มก่อนเลยถ้าอย่างนั้นหนูลองเล่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเดี๋ยวตั้งแต่ตอนแรกนะลูก
1: วันหยุดของหนูนิ่มวันนี้เป็นวันหยุดครอบครัวของหนูนิ่มกำลังจะออกเดินทางหนูนิ่มพูดว่าหนูนิ่มพูดขึ้นว่า let's go แต่หลังจากรถแล่นไปได้สักพักนั้นครอบครัวของนิ่มจึงได้ไปเจอกับชายหาดครอบครัวของนิ่มจึงได้จอดและเล่นน้ำทะเลสักพักนิ่มก็เจอต้นมะพร้าวต้นหนึ่งนิ่มจึงได้ปีนต้นมะพร้าวต้นนั้นแล้วนิ่มก็ได้ตกลงมาแล้วนิ่มก็ได้เจอคุณหมอนิ่มเลยให้คุณหมอช่วยรักษาให้แล้วนิ่มก็นิ่มกับแม่และพ่อก็ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะสรุปหนูนิ่มนี่ซนไหมลูก
2: ซน
0: มากซนถึงขนาดที่วีรกรรมของหนูนิ่มคือปีนต้นมะพร้าวโอ้โหเก่งมากเลยนะคะเชิญกลับที่นั่งได้เลยจ้ะต่อไปเดี๋ยวเรามาฟังนะคะจินตนาการของเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะเดี๋ยวลองดูนะลูกนะ
1: วันหยุดของหนูนิ่มวันนี้เป็นวันหยุดครอบครัวของหนูนิ่มกำลังจะออกเดินทางหนูนิ่มพูดขึ้นว่า Let's go แต่หลังจากรถแล่นไปได้สักพักนั้นรถของหนูนิ่มได้ตกลงไปในหลุมทำให้รถไม่สามารถขับไปต่อได้หนูนิ่มจึงออกความเห็นว่าให้พ่อโทรหาช่างให้มาช่วยซ่อมรถพ่อจึงโทรหาช่างหลังจากซ่อมรถเสร็จพ่อและแม่ของหนูนิ่มจึงชมหนูนิ่มและได้ไปเที่ยวตามที่ต้องการค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์แบบราบรื่นแต่มีอุปสรรคเล็กน้อยนั่นก็คือทำไมคะรถตกหลุมนะคะแต่ว่าก็ตามช่างมาได้ใช่ไหมลูกเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะต่อไปคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้าย
3: วันหยุดของหนูนิ่มวันนี้เป็นวันหยุดครอบครัวของหนูนิ่มกำลังจะออกเดินทางหนูนิ่มพูดขึ้นว่า Let's go แต่หลังจากรถแล่นไปได้สักพักนั้นครอบครัวของหนูนิ่มได้ไปเจอทะเลครอบครัวของหนูนิ่มได้ลงไปเล่นทะเลมีน้ำที่ใสสะอาดมีปูเสฉวนเดินเต็มไปหมดวันหยุดของหนูนิ่มเหมือนจะเป็นวันที่ดีแต่อยู่ดีๆก็มีแมวตกลงมาจากฟ้าหนูนิ่มดีใจเป็นอย่างมากเมื่อกลับมาถึงบ้านหนูนิ่มพบว่ามีแมวติดรถมาด้วย
0: เรื่องนี้นะคะก็เป็นการทิ้งเรื่องให้ติดตามตอนต่อไปนะลูกนะสรุปแล้วหนูนิ่มนะคะจะได้เลี้ยงแมวตัวนั้นหรือไม่เราก็ไปติดตามกันต่อนะลูกนะเก่งมากค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของเพื่อนๆต้นทางที่ได้แต่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะคะซึ่งเด็กๆก็สามารถเขียนได้หลากหลายเลยนะลูกและที่สำคัญอย่าลืมนำชุดกิจกรรมหรือใบงานส่งคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยนะคะคำถามมีอยู่ว่าจินตนาการใดที่อยากให้เป็นจริงมากที่สุดจินตนาการใดที่นักเรียนอยากให้เป็นจริงมากที่สุดลูกมีใครอยากตอบบ้างเอ่ยมีไหมลูกมีไหมคะครูจะสุ่มถามเขาสองคนค่ะหนูอยากให้จินตนาการใดคะเกิดขึ้นมากที่สุดลูกเกิดขึ้นในชีวิตหนูนะลูก
4: ได้ไปต่างประเทศครับ
0: จินตนา

0: ของหนูก็คืออยากไปต่างประเทศอยากไปประเทศไหนคะลาวกัมพูชา
1: ฝรั่งเศสครับ
0: ว้าวฝรั่งเศสนะคะคุณครูขอให้ความฝันหนูเป็นจริงนะลูกนะจินตอนนี้หนูก็จินตนาการไปก่อนนะลูกนะอ่ะนั่งลงได้ค่ะต่อไปหนูขออีกหนึ่งคนค่ะโปรดลูกจินตนาการใดที่อยากให้เป็นจริงมากที่สุดคะ
2: มีรถเป็นของตัวเองครับ
0: มีรถเป็นของตัวเองคุณครูขอสอบถามได้ไหมว่ารถต้องเป็นรถอะไรที่แบบว่าหนูอยากมีเป็นของตัวเองรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต
2: ์รถยนต์ครับ
0: รถยนต์มียี่ห้อมั้ยลูกเป็นรุ่นไหน
2: ยังไม่รู้เหมือนกันครับ
0: เราอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะเอากลับไปจินตนาการต่อนะลูกนะว่านอกจากได้รถแล้วเราต้องเลือกด้วยนะอ่ะต่อไปคุณครูก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องจินตนาการเด็กๆไม่ต้องกลัวนะลูกว่าการจินตนาการจะเป็นเรื่องที่ผิดเพราะคุณครูบอกแล้วนะคะว่าจินตนาการเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กๆซึ่งจำเป็นจะต้องใช้ในการเรียนรู้คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะลองฝึกจินตนาการแล้วฝึกเขียนเพื่อที่จะทำให้ทักษะของตัวเองนั้นดียิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน1ค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1ใบความรู้ที่6เรื่องการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน1ค่ะ2ใบงานที่6เรื่องการเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน1ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับการเขียนนะคะเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
1: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
3: ปิด
4: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
5: หนูดีและพี่โนนี่ทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยทรงแข่งขันเรือใบในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะหนูดีก็เคยได้ยินมาก่อนนะคะ
1: พลอยใสพูดอย่างนี้แสดงว่าน้องพลอยใสมีเรื่องดีๆมาเล่าให้พวกเราและเพื่อนๆฟังใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วค่ะวันนี้พลอยใสมีความรู้และแรงบันดาลใจดีๆจากพี่นักกีฬาของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ู้จักความพอดีไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่พลอยใสคนเดียวนะคะที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักกีฬาในดวงใจยังมีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจแบบอย่างในความรอบคอบความพอเหมาะพอดีมีหลักเกณฑ์ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างเหมาะสมไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

วงรัชกาลที่9ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบเข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510ครั้งนั้นทรงใช้เรือประเภทโอเคที่ทรงออกแบบและต่อขึ้นด้วยพระองค์เองเนื่องจากทรงรู้จักธรรมชาติและแล่นเรือใบเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมสะท้อนให้เห็นถึงพระสติปัญญาที่ทรงเข้าใจและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง

0: การกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนซึ่งจะต้องทำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน
1: ์พลอยสายและเพื่อนๆต่างก็มีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆเองก็ลองทำได้และควรทำด้วยนะคะ
2: ปิดท้ายวันนี้หนูดีมีคำสอนของพ่อให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้มาฝากกันค่ะ
3: แล้วพบกันใหม่ค่ะ
4: ยังทำดีตามพ่อสอน
5: สวัสดีค่ะ
1: โอเคไม่พลอยสายโบนัส
6: โอเค
1: ผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
7: ทีมงานเทียร์แซฟ
8: ความพอดีในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2540

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวนึงพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: เอดิตเขาคอยสายคอยเหล็กก็ติดคอยสาย
0: โอเค
3: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่13ขาดทุน

0: คือกำไรขาดทุนคือกำไรการเสียคือการได
1: ้หืมพี่ร่มเย็นอ่านอะไรอยู่หรอคะขาดทุนคือกำไรขาดทุนจะเป็นกำไรไปได้ยังไงอ่ะ
0: นี่ไงพี่จดมาจากบอร์ดนิทรรศการพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่จัดที่โรงเรียน
2: โอ้ขาดทุนคือกำไรหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ศึกษาลึกซึ้งก็จะได้ประโยชน์เป็นวงกว้างฝายต้นน้ำลำธารสร้างจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านในการนำกิ่งไม้หรือก้อนหินที่หาได้มาก่อที่ตอนบนของร่องน้ำเพื่อเก็บกักน้ำช่วยธรรมชาติเป็นการลงทุนลงแรงร่วมกันเพื่อให้ผืนดินที่เคยแห้งแล้งบริเวณรอบๆฝายได้กลับมาชุ่มชื้นต้นไม้ก็เติบโตแล้วไม่นานก็จะกลายเป็นฝายธรรมชาติที่ยั่งยืนการลงทุนเพื่อสร้างฝายต้นน้ำหรืออ่างเก็บน้ำจึงสร้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้ในระยะยาวดังเช่นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการตามพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำแห่งแรกซึ่งเกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีของหลักการทรงงานขาดทุนคือกำไรนี้ได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินโดยรอบและสร้างประโยชน์ให้ประชาชนนับตั้งแต่นั้นมาขาดทุนเป็นการได้กำไรของพระองค์ท่านนักเศรษฐศาสตร์อาจจะไม่เข้าใจแต่สิ่งที่ทรงเสียสละให้นั้นในที่สุดผลดีจะอยู่กับพระสงฆ์นิกรทำให้อยู่ดีมีสุขซึ่งมีค่ามากมายมหาศาล
0: ถ้าคนมีความสุขสังคมก็สงบสุข
1: ปัญหาสังคมก็จะไม่เกิดประเทศไทยก็จะน่าอยู่ขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วเห็นไหมล่ะกำไรมหาศาลเลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอจินดาครับสำหรับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเมื่อเรียนในหน่วยที่2นั้นเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการคูณแล้วก็การหารทศนิยมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำความรู้ตรงนั้นเข้ามาช่วยในการแก้โจทย์ปัญหาในวันนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าในสถานการณ์หรือว่าในชีวิตประจำวันนักเรียนเนี่ยนักเรียนอาจจะต้องไปเจอนะครับสถานการณ์ที่จะต้องใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการคูณแล้วก็การหารทศนิยมเดี๋ยววันนี้ครูจะยกสถานการณ์เข้ามานะครับแล้วก็จะให้นักเรียนได้ลองใช้ความรู้ที่เราเคยได้เรียนมาแก้โจทย์ปัญหาในวันนี้นั่นเองนะครับกับหัวข้อในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมครับแต่ก่อนอื่นนี้ครับนักเรียนอาจจะต้องมาทบทวนความรู้กันสักนิดนึงเกี่ยวกับการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับถามนักเรียนต้นทางและปลายทางครับหลักนะครับหรือว่าขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเนี่ยเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับอันดับแรกเลยทำความอะไรครับทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับนักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจแล้วเราก็จะต้องรู้ให้ได้นะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาวางแผนครับว่าแล้วเราจะแก้สถานการณ์หรือว่าแก้โจทย์ปัญหานั้นได้อย่างไรโดยอาจจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปอะไรนะครับประอะไร
3: ประโยค
2: เก่งมากครับประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับเพื่อที่จะทราบว่าอาจจะต้องใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับบวกลบคูณหารเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็ดำเนินการตามแผนใช่ไหมครับใช้วิธีการที่เราเคยได้เรียนมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคูณการหารจำนวนนับนะครับหรือทศนิยมนั่นเองแล้วเมื่อนักเรียนดำเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วได้คำตอบมาอาจจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบนะครับโดยนักเรียนอาจจะตรวจสอบความถูกต้องหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูทบทวนวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจำนวนนับกันสถานการณ์แรกครับแก้วตาซื้อขนมตาลถุงละ6ห่อจำนวน3ถุงถามว่าแก้วตาซื้อขนมตาลทั้งหมดกี่ห่อนักเรียนครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
3: แก้วตาซื้อขนมตาลทั้งหมดกี่ห
2: ่อเก่งมากครับแก้วตาซื้อขนมตาลทั้งหมดกี่ห่อใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะครับใช่แล้วครับแก้วตาซื้อขนมตาลถุงละ6ห่อจำนวนกี่ถุงครับ
3: 3
2: จำนวน3ถุงนะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามคือแก้วตาซื้อขนมตาลทั้งหมดกี่ห่อถามนักเรียนต่อว่าเมื่อนักเรียนได้ลองวิเคราะห์นะครับนักเรียนคิดว่าจะหาจำนวนขนมตาลที่แก้วตาซื้อทั้งหมดเนี่ยได้อย่างไรจะหาได้อย่างไรครับนักเรียนบางคนจากนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูได้ยินว่านำมาคูณกันใช่ไหมครับนำมาคูณกันนำจำนวนใดมาคูณกันครับนำจำนวนถุงใช่ไหมครับถ้า1ถุงเนี่ยมีขนมตาลกี่ห่อครับมี6ห่อถ้า3ถุงอยากทราบว่ามีกี่ห่อเราก็จะต้องนำ3ไปคูณกับ6นะครับ3คูณ6เพราะอะไรเพราะขนมตาล1ถุงมี6ห่อซื้อ3ถุงนะครับก็จะได้ขนมตาลเนี่ยเป็น3เท่านะครับ3เท่าของ6นั่นเองก็คือนำ3ไปคูณ6จะได้คำตอบนะครับนักเรียนครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้อย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
3: 3
2: เก่งมากครับ3คูณ6เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมก็คื เป็นจำนวนขนมตาลที่แก้วตาซื้อทั้งหมดนะครับจำนวนห่อทีนี้จากประโยคสัญลักษณ์ได้คำตอบเท่าใดข้อนี้เป็นข้อง่ายๆนะครับในเรื่องของการคูณจำนวนนับโดยตัวเลขไม่เยอะเลยคุณครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะตอบได้3คูณ6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
3: 8
2: เก่งมากครับ18นั่นเองนี่เลยนะครับดังนั้นแก้วตาซื้อขนมตาลทั้งหมด18ห่อครับต่อไปครับนักเรียนเรามาทบทวนโจทย์ปัญหาการหารกันบ้างครูมีขนม15ห่อให้นักเรียน5คนคนละเท่าๆกันนักเรียนแต่ละคนได้รับขนมคนละกี่ห่อนักเรียนครับสิ่งที่โจทย์บอก

0: ใช่แล้วครับครูมีขนม15ห่อให้นักเรียน5คนคนละเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามอะไรครับครับนักเรียนคนได้รับขนมคนละกี่ห่อทีนี้ดูต่อไปนะครับถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครูถามไปแล้วใช่ไหมครับก็คือนักเรียนแต่ละคนได้รับขนมคนละกี่ห่อสิ่งที่โจทย์บอกก็คือครูมีขนม15ห่อให้นักเรียน5คนคนละเท่าๆกันทีนี้ถามนักเรียนว่าเราจะหาว่าเด็กแต่ละคนนะครับเด็กนักเรียนแต่ละคนได้รับขนมคนละกี่ห่อสามารถหาได้อย่างไรครับนำจำนวนขนมใช่ไหมครับทั้งหมดเลยก็คือกี่ห่อครับ15ห่อหารด้วยจำนวนอะไรครับหารด้วยจำนวนนักเรียนที่ต้องการแบ่งให้นักเรียนกี่คนครับ5คนนั่นเองนะครับเราก็นำ15หารด้วย5ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น15หารด้วย5เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับนี่ก็จะเป็นคำตอบนะครับหลังจากนั้นถามนักเรียนต่อว่าจากประโยคสัญลักษณ์ได้คำตอบเท่าใดนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเป็นครูดังๆเลยครับได้เท่าไหร่เอ่ย3นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นสรุปคำตอบกันสักนิดนึงนักเรียนแต่ละคนได้รับขนมคนละ3ห่อนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหารที่เป็นจำนวนนับนั่นเองแต่ในวันนี้เราจะเรียนโจทย์ปัญหาการคูณแล้วก็การหารจำนวนนับไหมครับไม่ใช่เราเรียนเป็นในเรื่องของอะไรเอ่ยทศนิยมนะครับเราจะเรียนทศนิยมแต่โจทย์ก็จะคล้ายๆเดิมเลยแค่ตัวเลขของเราจะเป็นทศนิยมดังนั้นนักเรียนก็อาจจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณแล้วก็การหารทศนิยมเข้ามาช่วยในวันนี้นั่นเองนะครับและวันนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมพร้อมทั้งให้เหตุผลในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองได้ครับเดี๋ยวเรามาลองนะครับวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมกันนักเรียนครับอ่านโจทย์ข้อนี้ให้ครูฟังดังๆหน่อยครับครับแก้วตาซื้อขนมตาลห่อละ 5.50 บาทนี่นักเรียนครับอยู่ในเรื่องการบอกค่าของเงินในรูปทศนิยมไหมครับเรื่องนี้ครูขอถามทบทวนในความรู้สักนิดนึง 5.50 บาทคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์ครับตอบได้ไหมครับเก่งมากครับ5บาท50สตางค์นะครับอันนี้เรื่องนี้เราเรียนมาแล้วนักเรียนหวังว่านักเรียนจะยังจำได้นะครับจำนวน18ห่อแก้วตาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ถามนักเรียนเลยครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: แก้วตาต้องจ่ายเงินเท่าไหร
0: ่เก่งมากครับแก้วตาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับ

ใช่แล้วครับแก้วตาซื้อขนมตาลห่อละ 5.50 บาทจำนวน18ห่อทีนี้จะหาจำนวนที่แก้วตาต้องจ่ายได้อย่างไรจะหาได้อย่างไรครับนำ18ทำไงต่อครับไปคูณกับ 5.50 บาทก็คือเราจะต้องนำจำนวนขนมตาลใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ย18ห่อไปคูณกับราคาขนมตาลนะครับ1ห่อราคาเท่าไหร่ครับ1ห่อราคา 5.50 บาทดังนั้น18ห่อก็ต้องนำ18ไปคูณกับ

0: 5.50 บาทนั่นเองนี่เห็นไหมครับหาผลคูณของ18กับ 5.50 เพราะซื้อขนม18ห่อราคาห่อละ 5.50 บาทนะครับเป็นการบวกครั้งละเท่าๆกันเราก็สามารถใช้ความสัมพันธ์นะครับเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณได้นั่นเองทีนี้ถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้อย่างไรนักเรียนตอบได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้อย่างไรครับ
1: 18 คูณ 5.50 เท่าก
0: ับ
1: กล่อง
0: เก่งมากครับ 18 คูณ 5.50 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้จากประโยคสัญลักษณ์หาคำตอบได้อย่างไรขอย้อนไปนิดนึงนะครับนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ 18 คูณ 5.50 เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางลองคิดให้ครูหน่อยครับ18 คูณ 5.50 ได้คำตอบเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

ครับจากประโยคสัญลักษณ์นี้ครับ18คูณ 5.50 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวครูจะแสดงให้นักเรียนดูครับว่าคูณแล้วได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวครูจะใช้การละจุดทศนิยมนะครับโดยมอง50ให้เป็นจำนวนนับครับเป็น550นั่นเองนี่นะครับได้เป็น550คูณ18ครับ8คูณ0ได้เท่าไหร่ครับเก่งมากครับได้0ครับเขียน0ลงไป8คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ยใช่แล้วครับได้40เขียน0แล้วก็ทด4ครับต่อไป8คูณ5ได้40บวก4ที่ทดไว้เป็น44ครับต่อไปครับบรรทัดที่2เขียน0ลงไปก่อนเพราะคูณในหลัก10นะครับ1คูณ0ได้0ครับ1คูณ5ได้5 1คูณ5ได้5ครับแล้วก็นำมาบวกกันครับนำมาบวกกันได้เป็นเท่าไหร่ครับ 9,900 ครับนี่เลยนะครับ 9,900 แต่ว่าของเรานะครับเป็นการคูณจำนวนนับกับทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นผลลัพธ์ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับเก่งมากครับได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้น18คูณ 5.50 นะครับจะได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็คือ 99.00 หรือ99ครับนี่นะครับดังนั้น99จึงเป็นคำตอบของข้อนี้ครับทีนี้เมื่อได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสรุปคำตอบ

0: กันครับดังนั้นแก้วตาต้องจ่ายเงิน99บาททีนี้ได้คำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ครูบอกไปขั้นตอนในการวิเคราะห์แล้วก็หาคำตอบเนี่ยเราอาจจะต้องมีการตรวจสอบคำตอบด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันนะครับครูจะตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบข้อนี้ครับนักเรียนเดี๋ยวช่วยกันนะครับตอบคุณครูด้วยนักเรียนครับขนมตาลห่อละ 5.50 บาทเขาบอกว่าถ้าขนมตาล2ห่อก็จะต้องเท่ากับ2คูณเท่าไหร่ครับ2คูณ 5.50 2คูณ 5.50 เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ11บาทนะครับถ้า2ห่อ11บาทถามนักเรียนต่อว่าถ้า4ห่อนักเรียนคิดว่ากี่บาทครับ
1: 22บาทท
0: ำไมถึงเป็น22บาทเพราะ2ห่อ11บาท4ห่อก็เป็น2เท่าใช่ไหมครับก็เป็น22บาทแล้วถามนักเรียนว่าถ้าเป็น8ห่อล่ะครับกี่บาท8ห่อก็เป็น2เท่าของ4ห่อก็เป็น44บาทนี่เลยนะครับแล้วถามนักเรียนอีกนิดนึงว่าแล้วถ้าเป็น10ห่อนักเรียนคิดว่าเป็นกี่บาทครับ
1: 55
0: บาททำไมถึงเป็น55คุณครูถามนักเรียนว่าทำไมถึงเป็น55ก็นี่ไงครับเราทราบแล้วว่า8ห่อราคาเท่าไหร่ครับ44บาท2ห่อราคาเท่าไหร่ครับ11บาทถ้า10ห่อก็นำมาบวกกัน11บวก44เป็น55นี่เห็นไหมครับ10ห่อจะราคาเท่ากับ55บาทดังนั้น18ห่อเราก็จะนำ2บรรทัดนี้มาบวกกันถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับ8ห่อราคา44บาท10ห่อราคา55บาทดังนั้น18ห่อก็ต้องราคา55บวก44หรือ44บวก55นั่นเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ99แล้วคำตอบที่เราได้เป็นเท่าไหร่ครับ99ดังนั้นแก้วตาจ่ายเงิน99บาทจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยเดี๋ยวดูกิจกรรมในวันนี้ของเราโดยจะให้นักเรียนนะครับได้แบ่งเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วนักเรียนจับฉลากนะครับหรือว่าอาจจะตกลงกันภายในกลุ่มทำเพียง1ข้อเท่านั้นนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยแสดงการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบออกมาด้วยโดยข้อที่1ครับให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ให้ครูฟังครับ1รอบ1 2 3เริ่มได้เลยครับต่อไปครับข้อที่2ครับอ่านพร้อมกันเริ่มเลยครับใช่แล้วครับสำหรับข้อที่1ครับคุณครูทวนอีก1รอบน้ำ1ขวดมีปริมาตร 1.5 ลิตรน้ำ7ขวดมีปริมาตรกี่ลิตรข้อที่2ครับแม่มีแป้งข้าวเจ้า5กิโลกรัมแบ่งใส่ถุง10ถุงถุงละเท่าๆกันแป้งแต่ละถุงหนักกี่กิโลกรัมทีนี้ในขั้นของการวิเคราะห์โจทย์นะครับนักเรียนก็จะต้องระบุให้ได้นะครับว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรหาคำตอบได้อย่างไรหลังจากนั้นอาจจะเขียนออกมาให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์นะครับแล้วก็ใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อที่จะหาคำตอบออกมาได้คำตอบเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีการสรุปคำตอบสักนิดนึงแล้วก็ใช้การตรวจสอบความตรวจสอบคำตอบนะครับอาจจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนนะครับตอนนี้นักเรียนสามารถลงมือทำนะครับลงมือจดโจทย์แสดงวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็หาคำตอบออกมาเดี๋ยวเราจะเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับในที่นี้นะครับครูจะเฉลยให้นักเรียนดูในส่วนของข้อที่2ครับข้อที่2นั้นโจทย์คือแม่มีแป้งข้าวเจ้า5กิโลกรัมแบ่งใส่ถุง10ถุงถุงละเท่าๆกันแป้งแต่ละถุงหนักกี่กิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมวิเคราะห์โจทย์ปัญหาข้อนี้ไปพร้อมๆกันทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้ครับถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบดังๆพร้อมกันเลยครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับเก่งมากครับแป้งหนักถุงละกี่กิโลกรัมนั่นเองต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกอะไรครับโจทย์บอกอะไรเราบ้างครับตอบดังๆพร้อมกันเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับ
1: แป้งข้าวเจ้า5กิโลกรัมแป้งใส่ถุง10ถุงถุงละเท่าๆกัน
0: ใช่แล้วครับแม่มีแป้งข้าวเจ้า5กิโลกรัมแบ่งใส่ถุง10ถุงถุงละเท่าๆกันครับนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกนะครับต่อไปครับนี่อันนี้สำคัญเลยครับถามนักเรียนต้นทางและปลายทางครับว่าจะหาน้ำหนักของแป้งแต่ละถุงได้อย่างไรจะหาน้ำหนักของแป้งแต่ละถุงได้อย่างไรนักเรียนปลายทางต้นทางตอบพร้อมๆกันเลยครับ5อะไรนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย10ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะแม่มีแป้งทั้งหมด5กิโลกรัมใส่ถุง10ถุงถุงละเท่าๆกันนะครับก็คือแบ่งใช่ไหมครับแบ่งเท่าๆกันนั่นเองเป็นการแบ่งเท่าๆกันนะครับเราก็ใช้ในเรื่องของการหารแล้วถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ล่ะครับนำจำนวนแป้งข้าวเจ้าที่แม่มีก็คือ5กิโลกรัมหารด้วยจำนวนถุงที่แม่ต้องการแบ่งใส่ถุงใช่ไหมครับทั้งหมด10ถุงก็เป็น5หารด้วย10เท่ากับกลองสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องหาคุณครูเชื่อว่าจะต้องมีนักเรียนที่ตอบ2มาอย่างแน่นอนนะครับมีไหมครับมีนะครับนักเรียนต้นทางเมื่อสักครู่นี้ก็มีนักเรียนที่ตอบ2มาเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคำตอบได้เท่าไหร่5หารด้วย10นักเรียนสังเกตดีๆว่า5เป็นตัวตั้งนะครับ5เป็นตัวตั้ง10เป็นตัวหารอย่าสลับกันนะครับ5หารด้วย10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบครูดังๆพร้อมกันเลยครับ5หารด้วย10 0.5 เดี๋ยวเรามาคิดไปพร้อมๆกันครับจาก5เป็นตัวตั้งนะครับหารด้วย10นี่เลยนะครับ10หาร5ได้ไหมครับไม่ได้นะครับใส่เลข0ลงไปตอนนี้เศษของเราเป็น5นะครับเราต้องการหารต่อใช่ไหมครับเราก็เขียนที่ตัวตั้งนะครับเปลี่ยนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งครับเป็น 5.0กระจาย5ในหลักหน่วยเป็นหลักส่วน10นะครับได้เป็น50ส่วน10หรือ 5.0 นั่นเองหลังจากนั้นนำ10ไปหาร 5.0 ครับมองให้เป็นจำนวนนับก็คือ50 10หาร50ได้5ครับเขียน5ในหลักส่วน10นะครับเขียน5ในหลักส่วน10เป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นนำ10คูณ 0.5 ได้5จุดศูนย์ลบกันนะครับได้ศูนย์นั่นเองนี่เลยนะครับตอนนี้เศษก็เป็นศูนย์ดังนั้นผลหารที่ได้คือ 0.5 ครับถ้าเราต้องการสรุปคำตอบครับแป้งแต่ละถุงหนักเท่าไหร่ครับ 0.5 กิโลกรัมเดี๋ยวเรามาลองนะครับตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบกันบ้างให้นักเรียนคิดตามนะครับมีแป้ง5กิโลกรัมถ้าแบ่งใส่ถุงจำนวน5ถุงถุงละเท่าๆกันจะได้แป้งถุงละกี่กิโลกรัมครับถ้ามีแป้ง5กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง5ถุงก็จะต้องได้ถุงละ1กิโลกรัมถูกต้องไหมครับแต่จากโจทย์ของเราเนี่ยแบ่งใส่ถุง10ถุงแสดงว่าก็จะได้แป้งนะครับถุงละเศษ1ส่วน2กิโลกรัมก็คือ 0.5 กิโลกรัมนั่นเองดังนั้นแป้งแต่ละถุงหนัก 0.5 กิโลกรัมนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับหรือได้จากนะครับนำตัวหารไปคูณกับผลลัพธ์หรือว่าผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งถูกต้องที่เราเคยใช้ในเรื่องของการตรวจสอบคำตอบ10คูณ 0.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ5หน่วยเป็นกิโลกรัมนั่นเองแสดงว่า 0.5 กิโลกรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

คุณครูก็ขอฝากในส่วนของแบบฝึกหัดที่ 2.28 ให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยเฉลยในส่วนของข้อที่1เฉลยความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับนักเรียนการวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมเริ่มจากอะไรครับขั้นที่หนึ่งคือเก่งมากครับทำความเข้าใจโจทย์นั่นเองนะครับนักเรียนก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรหลังจากนั้นครับเก่งมากครับวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆ นะครับนักเรียนอาจจะวางแผนออกมาแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์เมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนอาจจะต้องดำเนินการใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารเพื่อให้ได้คำตอบออกมาและเมื่อได้คำตอบออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อาจจะต้องใช้การตรวจสอบคำตอบเพื่อที่จะนะครับดูว่าคำตอบที่เราได้มานั้นมีความถูกต้องหรือว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่นั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกไปครับเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบครับสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยมนะครับนักเรียนครับชั่วโมงนี้เราเรียนในเรื่องของการวิเคราะห์และก็หาคำตอบแต่ชั่วโมงต่อไปจะเป็นการแสดงวิธีหาคำตอบก็คือแสดงวิธีทำนั่นเองนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.29 ครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ

ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไหม
1: เล่าสิทธิคืออะไรหรอ
2: ป้าอยากสนามเด็กเล่นนี้อนุญาตให้เฉพาะเด็กอย่างเราเท่านั้นห้ามให้ผู้ใหญ่เล่นเดี๋ยวเครื่องเล่นมันจะพัง
1: แล้วพวกเราก็เล่นได้หมดทุกเครื่องเล่นเลยสิ
2: แต่เราก็ต้องอยู่ภายใต้กติกาหรือข้อกำหนดที่เขาเขียน

0: พสิทธิคนอื่นโดยไม่แซงคิว
1: ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นแซงคิวเราต้องไม่แซงคิวคนอื่น
2: งั้นต่อไปนี้เราจะไม่แซงคิวคนอื่นแล้วเราจะทำตามกติกาแล้ว
3: ใช่แล้ว
4: น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยถ้ามั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลยกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
3: ้ลอยออกลอยออก
1: นั่นน้ำมาแล้ว
3: เย
5: ้เด็กๆเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สนุกไหมชอบกันไหมคะ
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกมากเลยค่ะหนูชอบทุกอย่างเลยสนุกมากๆเลยพวกเรามีเพื่อนเต็มไปหมดเลยค่ะหนูชอบเครื่องนั้นที่สุดค่ะ
6: เครื่องเล่นสนุกต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
5: ฟาตินบ่นอะไรคะลูก
6: ไม่มีอะไรคะ
5: งั้นกลับบ้านไปเดี๋ยวอ่านหนังสือทำการบ้านด้วยนะคะเด็ก
3: ๆค่ะ
5: งั้นเรากลับบ้านกันเลยค่ะ
3: ไปกันเลย
1: แต่เราค่อยกลับมาเล่นใหม่เนาะ
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ
3: กติกา
4: ถูกต้องค่ะทำตามกติกาปรบมือค่ะปรบมือ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเพราะลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็ออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่า

ากิค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็ยังเป็นในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียนอยู่นะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในครอบครัวนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้กันว่าเวลาที่เราอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะมีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้เกิดความแย้งภายในครอบครัวและเราจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะสามารถอธิบายสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัวของตนเองได้และข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการลดความขัดแย้งในครอบครัวนะคะซึ่งความขัดแย้งในครอบครัวก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาถ้าหากว่าในครอบครัวของเราเนี่ยเกิดมีปัญหากันนะคะหรือว่าเกิดมีความขัดแย้งกันนะคะเพราะว่าเราเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวของเราดังนั้นนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะคอยแก้ปัญหาหรือคอยช่วยเหลือคนในครอบครัวนั่นเองนะคะทีนี้นะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีตัวอย่างคำถามนะคะว่าเดี๋ยวนักเรียนช่วยกันดูนะคะว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยเคยมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นไหมกับตัวเรานะคะเราเคยมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นไหมอันแรกเลยบางครั้งนะคะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็อยากที่จะอธิบายใช่ไหมคะอยากจะอธิบายให้ผู้ใหญ่ได้รับฟังว่าที่จริงมันเกิดอะไรขึ้นแต่เป็นไงเมื่อเราอธิบายเขาก็จะหาว่าเราเถียงหาว่าเราเถียงทำไมต้องเถียงด้วยทั้งที่เราอยากจะอธิบายบางครั้งในสิ่งที่เราทำนั้นนะคะเราอาจจะมีเหตุผลของเรานั่นแหละนะคะเราก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรแต่ทำไมต้องหาว่าเราเถียงด้วยเด็กๆเคยมีคำถามนี้ไหมเคยมีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะตอนนี้นักเรียนเคยมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่าเนาะตอนนี้ในห้องของเราเนี่ยมีหลายคนนะคะที่มีคำถามนี้เกิดขึ้นนะคะต่อมาคำถามต่อมาถ้าบอกความจริงก็กลัวว่าจะโดนดุก็เลยจำเป็นที่จะต้องบอกสิ่งอื่นไปหรือต้องโกหกไปเคยไหมเคยไหมเด็กๆเคยไหมบางครั้งถ้าเราพูดความจริงอ่ะเรากลัวว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองอาจจะดุเราว่าเราแบบนี้นะคะบางครั้งเราก็อาจจะกลัวใช่ไหมนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีใครเคยมีความมีคำถามนี้หรือเปล่านะคะถ้าบอกความจริงก็กลัวจะโดนดุนะคะก็เลยต้องบอกอย่างอื่นไปบอกที่เขาอยากจะรับฟังนะคะบางครั้งเวลาที่เด็กๆเนี่ยอยู่โรงเรียนเราอาจจะมีปัญหากับเพื่อนอาจจะทะเลาะกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะบางครั้งเวลาที่ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ถามเราเราเกิดปัญหาอะไรทำไมเนี่ยคุณครูเขาบอกมาอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเรากลัวไงว่าเราจะโดนดุเราก็เลยบอกไปอีกอย่างนึงจากที่ตอนแรกเราเป็นคนผิดนั่นแหละนะคะแต่เรากลัวว่าเดี๋ยวถ้าบอกความจริงไปแล้วเราอาจจะโดนว่าโดนดุโดนตีก็เลยบอกอีกอย่างนึงนะคะคำถามต่อมาซื้อขนมมากินทำไมจะต้องแบ่งด้วยอ่ะถ้าเราอยู่กับคนในครอบครัวเรามีน้องมีพี่มีน้องขนมมันเป็นของเราอ่ะแล้วทำไมเราต้องแบ่งให้กินด้วยอ่ะเราซื้อมาเราก็อยากจะกินใช่ไหมเราจะเก็บไว้กินคนเดียวแบบนี้ไม่อยากที่จะแบ่งใครจะเก็บไว้กินคนเดียวอุตส่าห์ซื้อมาทำไมจะต้องแบ่งให้น้องด้วยทำไมจะต้องแบ่งให้พี่ด้วยทำไมไม่ไปซื้อเองล่ะเคยไหมเคยมีคำถามแบบนี้ไหมคะบางคนอาจจะไม่เคยบางคนอาจจะเคยมีถ้าสมมติว่าที่บ้านนักเรียนเนี่ยนะคะอาจจะอยู่กันหลายคนเลยเป็นครอบครัวขยายมีจำนวนสมาชิกเยอะๆมีพี่น้องเยอะนะคะบางครั้งเป็นไงพี่น้องชอบมาขอกินขนมหน่อยอะไรแบบนี้นะเราก็อาจจะแบบว่าอุ๊ยทำไมต้องให้ด้วยเวลาฉันขอเธอยังไม่ให้ฉันเลยแบบนี้ใช่ไหมคะ
อันนี้เราก็อาจจะมีคำถามนี้เกิดขึ้นเนาะอีกหนึ่งคำถาม

ทำไมต้องกอดโตแล้วมันเขินสมมุติว่าเวลาที่เราอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่บอกว่าอ้าววันนี้ไหนมากอดหน่อยมาส่งที่หน้าโรงเรียนอยากจะหอมแก้มเราอยากจะกอดเราแต่เป็นไงเราโตแล้วอ่ะเราเขินนะไม่อยากให้ทำแบบนี้มีไหมเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นเนาะไม่เป็นเนาะมันเป็นการแสดงความรักใช่ไหมคะมันเป็นการแสดงความรักแต่ว่าบางคนเนี่ยนะคะเขาอาจจะเขินถ้าพ่อแม่หรือว่าคนที่บ้านครอบครัวของเราเนี่ยมาแสดงความรักนะคะมากอดมาหอมแก้มวันนี้เป็นยังไงบ้างลูกอะไรแบบนี้นะคะเราก็อาจจะเขินเพื่อนนะก็อาจจะมีบางคนที่เขินเพื่อนนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงความรักเนาะเด็กๆนะคะอ่ะทีนี้นะคะจากคำถามทั้ง4คำถามนี้เราจะเห็นว่าอาจจะมีบางคนนะคะที่มีคำถามในหัวของเราเป็นคำถามแบบนี้ใช่ไหมคะหรือบางคนก็อาจจะมีแค่บางคำถามเท่านั้นนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูสกิจจะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำเป็นแบบประเมินตนเองนะจะเป็นให้ทำแบบประเมินตนเองกันก่อนนะคะแบบประเมินตนเองอันนี้นะคะอยู่ในใบงานที่9นะคะเรื่องแบบสำรวจตนเองนะคะซึ่งคุณครูปลายทางตอนนี้สามารถเตรียมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.ts นะคะแบบประเมินอันนี้นะคะจะเป็นแบบสำรวจพฤติกรรมของเรานะคะว่าเวลาที่นักเรียนอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวของเราเนี่ยเรามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างนะคะตอนนี้จะมีเป็นแบบสำรวจทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะในแบบสำรวจนี้นะจะให้นักเรียนสำรวจพฤติกรรมตนเองในแต่ละข้อที่คุณครูได้กำหนดให้นะคะพร้อมกับใส่เครื่องหมายถูกลงไปถ้าเรามีพฤติกรรมแบบไหนนะคะให้เราใส่เครื่องหมายถูกในช่องนั้นซึ่งต้องให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะให้ตรงกับพฤติกรรมของเราจริงๆนะคะว่าเวลาที่เราอยู่กับครอบครัวนั้นเรามีพฤติกรรมแบบไหนจะเห็นได้ว่าแบบสำรวจของเรานะคะจะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันตอนนี้ทุกคนเตรียมแบบสำรวจขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำแบบสำรวจตนเองอันนี้ไปพร้อมๆกันจะมีทั้งหมด10พฤติกรรมเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมแรกนะคะพฤติกรรมแรกค่ะใช้คำพูดที่หยาบคายเราลองดูนะเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวของเราบางครั้งเราอาจจะเผลอพูดคำที่มันไม่สุภาพหรือเผลอพูดคำที่หยาบคายออกไปหรือเปล่านะคนในครอบครัวของเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นพ่อแม่เท่านั้นพี่น้องของเราญาติในเครือญาติของเรานะคะทุกคนเลยในครอบครัวของเรานะในภาพรวมเด็กๆลองดูนะว่าตนเองเนี่ยมีการใช้คำพูดที่หยาบคายหรือเปล่านะคะแล้วก็เลือกลงในช่องเลยถ้าหากว่าพูดบ่อยนะคะที่บ้านพูดกันบ่อยมากให้ใส่เครื่องหมายถูกที่ช่องบ่อยได้เลยนะคะบางครั้งหรือบางคนไม่เคยเลยไม่เคยพูดคำหยาบนะคะกับคนในครอบครัวเลยก็ใส่เครื่องหมายถูกในช่องไม่เคยเลยนะคะจะมีให้นักเรียนเลือกนะคะ3ช่องด้วยกันบ่อยบางครั้งแล้วก็ไม่เคยเลยเนาะผ่านนะคะข้อแรกผ่านเนาะข้อที่2ค่ะพฤติกรรมที่2มีการพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆร่วมกันเราลองดูนะเรามีการพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆกับคนในครอบครัวหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ปรึกษาปัญหากับพ่อแม่เราอาจจะปรึกษาปัญหากับพี่ของเราพี่น้องน้องชายนะคะคุณปู่คุณย่าพี่ป้าน้าอาที่เป็นคนในครอบครัวของเรานะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องได้เลยนะคะเลือกได้เลยนะต่อมาข้อที่3ใช้ความรุนแรงที่บ้านเรามีการใช้ความรุนแรงไหมหรือเรามีการทะเลาะกับคนที่บ้านเราบ่อยไหมนะคะอาจจะมีการแบบว่าทุบตีมีการทุบตีหรือว่าอาจจะมีการเขี้ยงปาสิ่งของอะไรแบบนี้นะคะขว้างปาสิ่งของใส่กันนะคะลองดูนะเรามีพฤติกรรมแบบนี้กับคนในครอบครัวของเราหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นพี่น้องของเราก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครที่มีพี่น้องหลายๆคนนะข้อที่3ผ่านเลยนะคะผ่านเลยต่อมาข้อที่4ค่ะพฤติกรรมที่4ทะเลาะกับพ่อแม่เด็กๆมี

การทะเลาะกับพ่อแม่ไหมอาจจะมีคำพูดไม่ดีชอบเถียงสมมุติว่าที่บ้านแม่ห้ามอะไรเราก็แบบเถียงตลอดแล้วทำไมหนูต้องทำด้วยแม่ใช้ให้ไปล้างจานแบบนี้ให้แม่ใช้ให้หยิบของหน่อยไม่ว่างไม่ทำทำไมต้องทำด้วยอะไรแบบนี้มีหรือเปล่าลองดูไม่เคยนะเพื่อนบอกไม่เคยลองดูว่าเรามีพฤติกรรมแบบนี้ไหมนะคะนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะข้อที่5ค่ะพฤติกรรมที่5แบ่งปันสิ่งของเวลามีขนมแม่ซื้อขนมมาให้เราก็จะแบ่งขนมให้น้องเราแบบนี้มีไหมมีการแบ่งปันกันไหมนะคะนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกได้เลยนะในช่องบ่อยบางครั้งหรือว่าไม่เคยเลยลองดูพฤติกรรมของตนเองในพฤติกรรมที่6ค่ะความคิดเห็นไม่ตรงกันเราอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับพี่น้องของเราหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันสมมุติว่าวันนี้วันหยุดพ่อแม่ถามว่าวันนี้อยากจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวทะเลไหมอะไรแบบนี้เราบอกว่าไม่อยากไปอยากอยู่บ้านมากกว่าทำไมไม่ไปล่ะไปสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูนะว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกันหรือเปล่ากับคนในครอบครัวหรือว่ากับพี่น้องของเราข้อที่7ค่ะข้อที่7นะเด็กๆดูนะใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาดูนะคะว่าเราเป็นคนที่ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกว่ามีหลายกลุ่มนะคะพูดคุยกันเสียงดังมากเลยตอนนี้กำลังพูดคุยกันในเรื่องของพฤติกรรมอันนี้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมใช่นะคะโอเคนะคะฟังไปด้วยนะคะเด็กๆปลายทางทำไปพร้อมๆกันเลยพฤติกรรมที่7ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาเวลาที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะเราพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลหรือเปล่าดูว่าชอบเถียงกันนะข้อที่8ค่ะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาบางครั้งพูดคุยกันอยู่อาจจะใส่อารมณ์โมโหหรือพูดจาไม่ดีมีการตะคอกเกิดขึ้นนะคะลองดูนะพฤติกรรมที่9มีการทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆอาจจะไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุดนะคะมีการทานอาหารร่วมกันในทุกมื้อเลยนะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะก็จะทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆและพฤติกรรมที่10นะคะมีการบอกรักแสดงความห่วงใยเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเป็นไงก็ต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ก่อนใช่ไหมสวัสดีผู้ปกครองก่อนวันนี้จะไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะมีการบอกรักนะคะมีการกอดการหอมแก้มกันอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะตอนนี้เด็กๆได้สำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีนะนักเรียนปลายทางมีใครยังไม่เสร็จไหมคะน่าจะไม่มีนะคะตอนนี้ทุกคนเสร็จแล้วทีนี้นะคะในแบบสำรวจอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่เราได้ทำกันไปนั้นนะคะผลออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะจะเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆเนี่ยลองดูนะคะแต่ละข้อเลยเดี๋ยวคุณครูสกิจะมีคะแนนบอกให้แต่ละข้อนะคะตั้งแต่ข้อแรกเลยนะเดี๋ยวให้นักเรียนใส่คะแนนนะคะลงไปในช่องที่เราได้ใส่เครื่องหมายถูกเอาไว้นะใส่คะแนนเสร็จแล้วเดี๋ยวเมื่อรู้คะแนนของทุกข้อแล้วทั้ง10ข้อแล้วเดี๋ยวเราจะนำคะแนนเหล่านั้นเนี่ยมาบวกกันนะคะนำคะแนนของทั้ง10ข้อมาบวกกันแล้วเราจะได้ผลเดี๋ยวเราจะมาดูผลกันว่าผลที่ได้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลแบบสำรวจกันเลยในข้อแรกนะคะถ้าหากว่าใครตอบว่าบ่อยครั้งนะคะให้ใส่2คะแนนนะให้ใส่ได้เลย2คะแนนนักเรียนอาจจะใช้ปากกาเขียนไว้ก็ได้เขียนโน้ตไว้นะคะตรงเครื่องหมายถูกที่เราเขียนไว้เลยนะคะเราใส่เครื่องหมายถูกตรงไหนเราก็เขียนคะแนนไว้ตรงนั้นนะคะใครที่ใส่ในช่องบ่อยนะคะในพฤติกรรมการใช้คำพูดที่หยาบคายนะคะใครที่ใส่ช่องบ่อยให้ใส่2คะแนนบางครั้ง1คะแนนไม่เคยเลย0คะแนนทันนะคะในข้อแรกทันนะพฤติกรรมต่อมาค่ะพูดคุยปรึกษาปัญหากัน
นะคะถ้ามีการพูดคุยกันบ่อยให้ใส่0คะแนนบางครั้ง1คะแนนและไม่เคยเลย2คะแนนตามนี้เลยนะคะเด็กๆใส่คะแนนได้เลยนะคะตามที่เราใส่เครื่องหมายถูกนะพฤติกรรมที่3ใช้ความรุนแรงค่ะถ้าบ่อยเลยใส่2คะแนนบางครั้ง1คะแนนไม่เคยเลย0คะแนน3ข้อนี้ทันไหมคะทันนะเด็กๆทันนะคะนักเรียนปลายทางทันนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในข้อที่4พฤติกรรมที่4ทะเลาะกับพ่อแม่ถ้าบ่อยเลยใส่2คะแนนค่ะบางครั้ง1คะแนนไม่เคยเลยใส่0คะแนนไปต่อนะคะพฤติกรรมที่5นะพฤติกรรมที่5แบ่งปันสิ่งของถ้าบ่อยเนี่ยนะคะ0คะแนนบางครั้ง1คะแนนไม่เคยเลย2คะแนนค่ะใส่ตามนี้ได้เลยนะคะผ่านนะข้อที่6นะคะพฤติกรรมความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะบ่อย2คะแนนบางครั้ง1คะแนนไม่เคยเลย0คะแนนมีนักเรียนคนไหนไม่ทันไหมคะไม่มีนะนักเรียนปลายทางทันทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในข้อที่7เลยในข้อที่7ค่ะใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาถ้าหากว่าบอย0คะแนนบางครั้ง1คะแนนไม่เคยเลย2คะแนนเด็กๆใส่คะแนนได้เลยนะพฤติกรรมที่8นะคะใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาบอย2คะแนนค่ะบางครั้ง1คะแนนไม่เคยเลย0คะแนนเด็กๆใส่ได้เลยนะใส่คะแนนได้เลยพฤติกรรมที่9ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะถ้าหากว่าทำร่วมกันบ่อยมากๆ0คะแนนค่ะบางครั้ง1คะแนนไม่เคยเลย2คะแนนและพฤติกรรมสุดท้ายนะคะพฤติกรรมที่10นะมีการบอกรักแสดงความห่วงใยพฤติกรรมที่10นะคะถ้าทำบ่อยๆ0คะแนนบางครั้ง1คะแนนไม่เคยเลย2คะแนนค่ะครบแล้วนะคะ10ข้อของเราเด็กๆครบแล้วนะทีนี้นะคะให้นำคะแนนตั้งแต่ข้อแรกนะคะข้อที่1 2 3เด็กๆบวกคะแนนกันค่ะบวกคะแนนกันว่าได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจากที่เราทำแบบสำรวจอันนี้นะคะพฤติกรรมตนเองนี้นะจะดูว่าครอบครัวของนักเรียนนะคะมีการเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นในระดับไหนนั่นเองเนาะตอนนี้ให้เด็กๆนะคะบวกคะแนนกันก่อนนะคะทั้ง10ข้อเอามาบวกกันเลย

เดี๋ยวเราจะมาดูผลกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลไปพร้อมๆกันจากแบบสำรวจอันนี้เนี่ยนะคะเราจะดูว่าเมื่อนักเรียนดูในพฤติกรรมของตนเองแล้วนะคะเราจะมาดูว่าจะมีความขัดแย้งในครอบครัวของเราเนี่ยในระดับใดนั่นเองนะผลของแบบสำรวจอันนี้เรามาดูระดับคะแนนนะคะถ้าหากว่าใครที่มีคะแนนอยู่ระหว่าง15ถึง20นั่นหมายถึงว่าตอนนี้ครอบครัวของเรานะคะเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งกันในครอบครัวสูงมากมีไหมเอ่ยใครที่มีคะแนนอยู่ในช่วงนี้มีไหมคะนักเรียนปลายทางมีไหมคะดูคะแนนของตนเองนะถ้าหากว่าใครมี

0: คะแนนอยู่ในช่วง6ถึง14นั่นแสดงว่าเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งในครอบครัวในระดับปานกลางนะคะอาจจะต้องมีการแบบว่าพูดคุยกันมีการปรับความเข้าใจกันนะคะกันบ่อยๆยิ่งขึ้นเนาะและถ้าใครที่อยู่ในคะแนนนะคะ0ถึง50ถึง5นะคะนั่นหมายถึงว่าเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งในครอบครัวน้อยมากๆนะคะน้อยมากๆตอนนี้เรารู้แล้วนะรู้แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยแบบสำรวจตนเองอันนี้นะคะว่าเราในครอบครัวของเราเนี่ยอาจจะเกิดความขัดแย้งกันอยู่ในระดับไหนนะคะมีความขัดแย้งสูงปานกลางหรือว่าน้อยนะคะเราได้ทราบแล้วนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามนี้เลยจากแบบสำรวจที่ให้เด็กๆได้ทำกันไปเนาะแบบสำรวจตนเองนี้นะคะเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงบ้างจากการที่เราได้ทำแบบสำรวจ10ข้อนี้ไปมีประโยชน์ยังไงคะขอเลขที่15เชิญเลยค่ะสเตตัสคิดว่าแบบสำรวจที่เราได้ทำกันไปเนี่ยครับมีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงบ้าง
1: ทำให้ปรับตัวกับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้นครับ
0: ทำให้เราได้มีการปรับตัวเนาะกับครอบครัวเราได้มากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าตรงไหนที่เกิดมีปัญหานะคะหรือนำไปสู่ความขัดแย้งกันในครอบครัวเนี่ยเราก็จะได้ปรับปรุงตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเยี่ยมมากเลยแล้วคนอื่นล่ะคะมีใครที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากสเตตัสไหมมีไหมตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่4เนาะเชิญได้เลยนะคะว่าจากแบบสำรวจตนเองนี้นะคะมีประโยชน์ต่อตัวเรายังไงบ้าง
2: ได้รู้ถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดในครอบครัวครับ
0: ได้รู้ถึงว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยเป็นไงอาจจะเกิดความขัดแย้งกันอยู่นะคะแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันในระดับไหนนะคะมีความเสี่ยงหรือเปล่านะคะเราก็จะได้ทราบนะคะและเราก็จะได้เป็นไงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะให้ปฏิบัติแบบว่าดีต่อคนในครอบครัวของเรามากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะลดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะต่อตัวของนักเรียนเองนั่นเองนะทีนี้นะคะในคำถามต่อมานะคะนักเรียนคิดว่าสิ่งใดล่ะที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวอะไรที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวของเราได้ตอนนี้ให้ทุกกลุ่มนะคะพูดคุยกันเดี๋ยวเราจะมาฟังคำถามนะคะของแต่ละกลุ่มเลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพูดคุยกันกับเพื่อนในห้องเรียนของเราหรือในกลุ่มของเรานะคะว่าสาเหตุใดบ้างที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวของเรานะคะตอนนี้ให้นักเรียนพูดคุยกันได้เลยค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะกลุ่มละ1คนนะในการตอบคำถามนี้

0: ค่ะตอนนี้นะคะทุกกลุ่มพร้อมที่จะตอบคำถามคำถามนี้แล้วนะกลุ่มแรกพร้อมไหมคะพร้อมนะเดี๋ยวเราเชิญตัวแทนจากกลุ่มแรกเลยใครดีคะจะเป็นตัวแทนเชิญได้เลยค่ะ
1: เกิดจากความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะ
0: สาเหตุที่จะอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวได้นั่นก็คือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะกับทุกครอบครัวเลยนะคะขอบคุณกลุ่มที่หนึ่งมากเลยหรืออาจจะเกิดขึ้นนะคะเวลาที่เราทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันแบบนี้เห็นไหมเราก็อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันได้นะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันได้นะคะมาฟังคำตอบจากกลุ่มที่สองกันบ้างเชิญตัวแทนได้เลยค่ะ
2: เกิดจากการเข้าใจผิดและใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะ
0: บางครั้งมีเกิดความเข้าใจผิดกันนะคะไม่ได้พูดคุยกันนะคะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะอันนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งได้นะคะเยี่ยมมากกลุ่มที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่สามกันบ้างเชิญได้เลย
3: ไม่พอใจซึ่งกันและกันค่ะ
0: ไม่พอใจกันเมื่อไม่พอใจกันก็ไม่มีการพูดคุยกันนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นไงคะสะสมไปเรื่อยๆจนทำให้เราอาจจะโกรธกันเกลียดกันไปเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นคำตอบจากกลุ่มที่สามเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4และกลุ่มที่5กันต่อเลยเนาะกลุ่มที่4พร้อมไหมคะเชิญได้เลยค่ะ
4: พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ครับ
0: พ่อแม่ไม่มีเวลาให้นะคะบางครั้งก็อาจจะเป็นไงทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเนาะเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาได้นะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะ
5: เกิดจากการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลค่ะ
0: เกิดจากการใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเด็กๆเห็นไหมคะว่ามีหลายกลุ่มเลยที่บอกว่าเวลาที่เรามีปัญหาหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแล้วถ้าหากว่าเรามีอารมณ์ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะนำไปสู่การเกิดความขัดแย้งได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวหรือในสังคมก็แล้วแต่นะคะถ้าหากว่าเป็นไงเราไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะตัดสินปัญหาหรือว่าแก้ไขปัญหาในขณะที่เรากำลังโมโหอยู่นั้นปัญหามันก็จะไม่ถูกแก้ไขนะคะแล้วมันอาจจะเพิ่มความขัดแย้งที่มากขึ้นได้นะคะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาหรืออะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนหรือในสังคมนะคะเราจะต้องใช้เหตุผลนะคะในการแก้ปัญหาในการตัดสินปัญหาเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะของความหมายในเรื่องของความขัดแย้งนะคะวันนี้เนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายกันก่อนนะคะความขัดแย้งเนี่ยเชื่อว่านักเรียนอาจจะได้ยินคำนี้กันมาแล้วใช่ไหมคะเราได้ยินคำนี้กันมาอยู่บ่อยเนาะทีนี้ความหมายของคำว่าขัดแย้งนั้นนะคะจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรู้สึกหรือความคิดเห็นนะคะที่อาจจะมีความเข้าใจกันที่มันไม่ตรงกันไม่ว่าจะเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะเมื่อเรามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะมันก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเราไม่สบายใจและอาจจะนำไปสู่การเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนนะเวลาที่เด็กๆทำงานกลุ่มร่วมกันเนี่ยถ้าความเห็นไม่ตรงกันนะคะฉันคิดว่าของฉันดีที่สุดฉันจะไม่ฟังความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่นเนาะบางทีเถียงกันไปทะเลาะกันไปกันมาก็อาจจะนำไปสู่การเกิดความขัดแย้งนำไปสู่การทะเลาะวิวาทได้นะคะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวนะคะนอกจากที่เด็กได้ตอบกันมานั้นจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยอันแรกเลยนะคะนั่นก็คือการใช้คำพูดเนาะการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมหรือว่าหยาบคายต่อกันเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวเราคิดว่าคนในครอบครัวสนิทกันไม่เป็นไรหรอกจะพูดว่าจะด่าอะไรก็ได้จะใช้คำที่ไม่สุภาพหรือใช้คำที่ไม่หยาบคายก็ได้บางครั้งนะคะคำพูดเนี่ยมันอาจจะไปเป็นไงทำร้ายจิตใจเนาะไปทำร้ายจิตใจนะคะทำร้ายจิตใจก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งเราอาจจะไม่ชอบคนในครอบครัวของเราก็ได้นะดังนั้นนะไม่ว่าจะกับใครก็แล้วแต่คนในครอบครัวเพื่อนสนิทของเราหรือคนอื่นๆในสังคมเนี่ย

นะคะเวลาที่เราพูดคุยกับเขาเราก็ต้องพูดคุยด้วยคำที่สุภาพไม่หยาบคายนะคะสาเหตุต่อมาการแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวมีไหมนักเรียนในห้องนี้ใครที่ชอบแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวหงุดหงิดไม่พอใจชักสีหน้ามีไหมกับคนในครอบครัวของเราอาจจะมีก็ได้ใช่ไหมคะสำหรับบางคนบางครั้งเนี่ยที่เราอาจจะแบบรู้สึกว่าโกรธมากทำไมแม่ต้องมาดุหนูด้วยโกรธไม่พอใจนะคะพฤติกรรมอันนี้เนี่ยเด็กๆต้องระวังนะเราจะต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะคะบางครั้งถ้าเวลาที่เราอยู่กับคนในครอบครัวเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกที่บ้านของเราเองเราจะทำอะไรก็ได้จะแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบไหนก็ได้เนี่ยอันนี้มันก็จะติดเป็นนิสัยไปเรื่อยๆนะเวลาที่เด็กไปอยู่กับคนอื่นในสังคมเนี่ยเราก็อาจจะนำพฤติกรรมที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยไปทำกับคนอื่นได้นะคะอย่างนี้ต้องระมัดระวังตนเองนะคะแล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยเป็นไงอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้นะสาเหตุต่อมาค่ะไม่พูดคุยกันนะคะต่างคนต่างอยู่ทำให้เกิดความรู้สึกห่างเหินบางครั้งเวลาที่เรามีปัญหานะอาจจะมีปัญหากับพี่น้องของเราทะเลาะกับพี่หรืออย่างที่เด็กๆบอกว่าอาจจะเกิดความเข้าใจผิดไงนะทั้งที่บางทีนะคะสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้มาพูดคุยกันนะไม่ได้บอกเหตุผลกันเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะแบบว่าคิดไปเองคิดไปเองได้นะคะก็อาจจะทำให้เป็นไงมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในครอบครัวได้ดังนั้นนะเด็กๆถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยให้เราพยายามพูดคุยกันเยอะๆนะคะพูดคุยกันเยอะๆเราจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะสาเหตุต่อมาค่ะทะเลาะกันเป็นประจำไหนห้องนี้มีใครบ้างที่เวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาจจะมีพี่น้องใช่ไหมคะเราทะเลาะกับพี่น้องบ่อยมากมีไหมอุ้ยมีหลายคนเลยเหรอออาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะแย่งขนมกันแย่งของกันอะไรแบบนี้นะเด็กๆเวลาที่บางครั้งถ้าหากว่าเราไม่พอใจอะไรหรือเกิดการทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะต้องพูดคุยกันนะพูดคุยกันเพราะว่าถ้าไม่พูดคุยกันไม่ปรับความเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆเนาะแล้วอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้นะคะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวเรากับพี่น้องญาติเราเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ดีได้นะดังนั้นต้องพยายามอย่าทะเลาะกันใช้เหตุผลมีสตินะคะมีสติเลยนะอันนี้ก็จะเป็นความขัดแย้งในครอบครัวอีกอย่างนึงและสาเหตุต่อมานะคะนั่นก็คือการมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเนาะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่พอยังใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาอีกนะคะบางครั้งนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะเด็กๆคนเรานะคะต่างคนก็ต่างมีความคิดเป็นของตัวเองใช่มั้ยต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองนะอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันในเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าหากว่าความเห็นไม่ตรงกันแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการมาพูดคุยนะคะเพื่อหาแนวทางร่วมกันบางครั้งความคิดเห็นไม่ตรงกันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นวันหยุดจะไปเที่ยวอย่างนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะมีการพูดคุยกันว่า อยากจะไปเที่ยวตามสถานที่นั้นที่นี้แต่บางทีเราอาจจะไม่อยากไปแต่พี่เราอยากไปแต่แม่เราอยากไปแบบนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องพูดคุยกันเนาะอาจจะใช้หลักของประชาธิปไตยคืออะไรลูกโหวตนะโหวตคะแนนกันเนาะไหนใครจะไปใครจะไปทะเลยกมือขึ้นใครจะไปเที่ยวน้ำตกยกมือขึ้นหรือใครจะไปเที่ยวห้างยกมือขึ้นแบบนี้เนี่ยใช้การโหวตหลักประชาธิปไตยนะแล้วถ้าหากว่าเมื่อโหวตแล้วนะคะผลที่ได้ออกมาอาจจะไม่ตรงกับใจของเราก็ต้องยอมรับเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้เราบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราทุกเรื่องนะต้องยอมรับความจริงให้ได้เนาะนะคะทีนี้นะคะในกิจก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานะมาเข้าสู่กับคำถามสุดท้ายของเราในวันนี้นะเด็กๆนักเรียนจะมีวิธีการ

0: การแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวอย่างไรได้บ้างเมื่อกี้นี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสาเหตุของความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าในครอบครัวของนักเรียนตอนนี้นะอาจจะมีสาเหตุต่างๆนะคะที่คุณครูได้กล่าวมาทีนี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงไม่ให้ครอบครัวของเราเกิดความขัดแย้งเด็กๆลองช่วยกันคิดก่อนตอนนี้ให้เวลาคิดนะคะขอเลขที่พอคุณครูสกีบอกว่าขอเลขที่ทุกคนฮึบขึ้นมาเลยขอเลขที่5ค่ะเลขที่5อยู่ในกลุ่มที่4ใช่ไหมคะนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างไรบ้างถ้าหากว่าในครอบครัวของเรานั้นเกิดมีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ๆหรือปัญหาเล็กๆก็ตามเราจะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงได้บ้างครับ
1: พูดคุยกันดีๆค่ะ
0: พูดคุยกันดีๆเนาะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามคนส่วนมากไม่คุยกันงอนกันไปเลยโกรธกันไปเลยไม่คุยกันฉันโมโหอยู่ฉันไม่อยากคุยกับเธอแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่สะสมกันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะจนทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยไม่มีความสุขดังนั้นถ้าเกิดปัญหาไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนเราต้องพูดคุยกันเยอะๆนะคะพูดคุยกันเยอะๆอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะเราจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นมีการปรับความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้นะคะกิจกรรมของเราในวันนี้ในใบงานนะคะใบที่2ของเราเนาะวันนี้มีใบงาน2ใบเลยนะคะใบงานอันนี้จะเป็นใบงานที่10นะคะในเรื่องของหากย้อนเวลากลับไปหากย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราจะทําอย่างไรนะคะซึ่งใบงานนี้คุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เดียวเช่นกันนะคำชี้แจงในการทำใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนตอบคำถามที่เกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวซึ่งคุณครูสกิจได้กำหนดคำถามไว้ให้แล้วนะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะเมื่อนักเรียนปลายทางนะคะฟังคำชี้แจงในการทำใบงานแล้วสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางค่ะให้คำแนะนำในระหว่างที่นักเรียนทำใบงานนะทีนี้นะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วทำใบงานของเราได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนหลายๆคนนะคะก็ทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความขัดแย้งในภายในครอบครัวกันไปแล้วนะคะซึ่งความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้นะคะกับทุกครอบครัวเลยนะคะบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆหรือเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะซึ่งคนในครอบครัวเราก็ควรที่จะช่วยเหลือนะคะช่วยกันแก้ปัญหามีการพูดคุยกันถ้าหากว่าเราปล่อยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไปนะคะบางครั้งมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายในครอบครัวเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้นะคะและอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนในครอบครัวนั้นนะคะอาจจะมีปัญหากันได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อเกิดปัญหานะคะเด็กๆจำไว้เลยว่าควรที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยใช้เหตุผลนะคะไม่ใช้อารมณ์นะคะเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกันกับคนในครอบครัวของเราได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะในครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปค่ะเราจะมาพบกันในเรื่องของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะคะนอกจากในครอบครัวแล้วในกลุ่มเพื่อนก็สำคัญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้กันซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่11นะคะเรื่องความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยเราก็จะเห็นได้ว่าวันนี้นะเด็กๆจะได้ทราบแล้วว่าหลังจากที่เราได้ทำแบบสำรวจนะคะครอบครัวของเรานั้นมีความขัดแย้งในไหนนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับครอบครัวตนเองได้สำหรับวันนี้ครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอน

0: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: าทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุทธประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยไทยกันครับนักเรียนครับสมเด็จพระสุริโยไทยนักเรียนเคยได้ยินไหมครับเคยใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับเป็นผู้หญิงถูกต้องครับผมแล้วเขามีความสำคัญอย่างไรครับพอทราบไหมไม่เป็นไรครับนักเรียนเคยดูภาพยนตร์เกี่ยวกับพระสุริโยไทยไหมครับมีใครเคยดูบ้างมีนะครับพระสุริโยไทยเนี่ยมีการทำเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับนักเรียนต่อไปครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับซึ่งอนุสาวรีย์เนี้ยเป็นอนุสาวรีย์ของพระสุริโยไทยนะครับพระองค์เนี่ยทรงขึ้นบนคอช้างใช่ไหมครับกำลังทำการรบอยู่นั่นเองอนุสาวรีย์นี้นะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับบริเวณทุ่งมะขามหย่องนั่นเองครับต่อไปครับจุดประสงค์สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถบอกพระราชประวัติของสมเด็จพระสุริโยไทยครับแล้วก็ตระหนักในวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยไทยครับเรามาเรียนกันครับว่าสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยเขาเป็นใครกันนะครับเรามาดูพงศาวดีนะครับของสมเด็จพระสุริโยไทยกันครับสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยเป็นมเหสีนะครับของอะไรครับนักเรียนช่วยกันอ่านสมเด็จอะไรครับสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับหรือพระเทียนราชานั่นเองซึ่งพระเทียนราชาเนี่ยเป็นกษัตริย์ในสมัยอยุธยาใช่ไหมครับแล้วก็มีพระอัครมเหสีเนี่ยเป็นอะไรครับสมเด็จพระสุริโยไทยนั่นเองแล้วก็มีพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาเนี่ยจำนวน5พระองค์ด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่พระราชโอรสของพระองค์นะครับก็คือพระราเมศวรกับพระมหินทราธิราชนะครับส่วนพระราชธิดาครับมีพระวิสุทธิกษัตริย์ครับพระบรมดิลกแล้วก็พระเทพกษัตริย์นะครับต่อไปครับแล้วสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยปรากฏอยู่ในสงครามใดครับเรามาดูกันที่สงครามที่พระองค์นะครับได้มีวีรกรรมให้เราได้จดจำนะครับก็คือสงครามระหว่างใครกับใครครับ
3: พม
2: ่ากับอยุธยานะครับในสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับซึ่งสงครามนี้มีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือสงครามคราวเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนั่นเองสงครามนี้นะครับกษัตริย์ทั้งสองพระองค์เนี่ยได้ทำการสู้รบกันระหว่างใครกับใครครับฝั่งพม่าคือพระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับส่วนของอาณาจักรอยุธยาครับคือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช่ไหมครับซึ่งสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยเป็นพระสวามีของสมเด็จพระสุริโยไทยนั่นเองนักเรียนครับทราบไหมครับว่าสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตีเนี่ยหรือสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยถือว่าเป็นสงครามครั้งแรกนะครับที่พม่ากับอยุธยาได้มีการสู้รบกันนั่นเองต่อไปครับนักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูมีวีดิทัศน์ให้นักเรียนรับชมนะครับเป็นวีดิทัศน์เกี่ยวกับวีรกรรมนะครับของสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับนักเรียนพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมไหมตั้งใจดูนะครับเกี่ยวกับข้อมูลสรุปนะครับเกี่ยวกับสงครามคราวเสียสมเด็จพระไทยนะครับ

0: ่ชนะผู้ชายได้ไง
1: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
0: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
1: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
0: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
1: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
0: มีจริงด้วยเหรอครับนั่นมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
1: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
0: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าต่อเบงชวีตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าต่อเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดลาวกำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วย

0: สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรพระชาทานที่ทรงฐานกำลังทางพระเจ้าแปรมิดาสมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากทางพระเจ้าแปรตามทันทางพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงเงา
1: ฮะสมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

ครับนักเรียนครับเมื่อกี้วิดิทัศน์จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนักเรียนเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับช่วยกันตอบครับการรบระหว่างใครกับใครครับพม่ากับอยุธยาใช่ไหมครับซึ่งพม่าเนี่ยนำทัพมาโดยใครครับพระมหากษัตริย์ของเขาคือพระเจ้าอะไรครับพระเจ้าตะเบงชเวตีใช่ไหมครับทรงมารบกับของไทยคือพระมหาพระมหาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช่ไหมครับทั้งสองพระองค์เนี่ยได้มีการสู้รบกันที่บริเวณอะไรครับภูเขาทองทุ่งเขาทองนั่นเองแล้วก็สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยได้ทรงมาดูราษฎร์ราวใช่ไหมครับของการรบมีแม่ทัพคนหนึ่งครับได้มีการขับช้างมาคือใครครับพระเจ้าแปรถูกต้องครับพระเจ้าแปรเนี่ยได้มีการขับช้างมาจะมาทำการยุทธหัตถีกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิใช่ไหมครับแต่ใครเห็นครับพระสุริโยไทยได้ทรงเห็นนั่นเองทำให้พระสุริโยไทยเนี่ยได้ขับช้างมาทำไมครับขวางช้างพระเจ้าแปรแล้วก็พระมหาจักรพรรดิเนี่ยก็ทรงออกไปข้างนอกใช่ไหมครับช้างของพระสุริโยไทยเนี่ยกับพระเจ้าแปรก็มีการทำการยุทธหัตถีกันรู้จักยุทธหัตถีไหมครับยุทธหัตถีเนี่ยคือการรบด้วยบนหลังช้างนะครับพระเจ้าแปรกับพระสุริโยไทยมีการสู้รบกันใช่ไหมครับแล้วผลสรุปคืออะไรครับผลสรุปคืออะไรครับช้างของพระสุริโยไทยทำไมมีขนาดเล็กกว่ามีตัวที่เล็กกว่านะครับทำให้มีการเสียเปรียบนั่นเองแล้วก็พระเจ้าแปรนะครับก็ถือโอกาสทำยังไงครับเขาใช้อะไรใช้อาวุธอะไรครับข้อง้าวนะครับได้ฟันพระองค์ฟันของสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับทำให้เป็นยังไงครับขาดคอช้างแล้วก็สิ้นพระชนม์ที่บนหลังช้างนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับที่ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งตะวันตกรวมถึงฝั่งพม่าเนี่ยได้มีการจดบันทึกไว้นะครับเรามาดูกันที่หลักฐานแรกนะครับของพระราชพงศาวดารกรุงเก่านะครับฉบับหลวงประเสริฐอักษรมิตรนะครับได้มีการพูดถึงว่าแลครั้นเสวยราชสมบัติได้7เดือนพญาหงสาปักเสวกีหรือพระเจ้าตะเบงชเวตีนะครับยกพลมายังพระนครศรีอยุธยาในเดือน4นั้นเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเจ้าเสด็จออกไปรบศึกหงสานั้นสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระศรีสุริโยไทยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีหรือพระบรมดิลกเสด็จทรงช้างออกไปโดยเสด็จด้วยต่อไปครับและเมื่อได้รบศึกหงสานั้นทัพหน้าแตกมาปะทะทัพหลวงเป็นโกลาหลใหญ่และสมเด็จพระองค์คมเหสีหรือสมเด็จพระสุริโยไทยและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรีหรือพระบรมดิลกนั้นได้รบด้วยข้าศึกเทิงสิ้นชนกับคอช้างนั้นนักเรียนพอเข้าใจไหมครับเข้าใจว่าไง

เกิดอะไรขึ้นครับเกิดสงครามขึ้นใช่ไหมครับระหว่างพระเจ้าตะเบงชเวตี้กับพระมหาจักรพรรดิแล้วก็ใครมาร่วมรบกับพระมหาจักรพรรดิด้วยครับสมเด็จพระสุริโยไทยกับพระบรมดีหลกใช่ไหมครับสุดท้ายของข้อความเนี่ยเขาพูดถึงว่าได้รบด้วยข้าศึกใช่ไหมครับเทิงสิ้นชนกับคอช้างนั้นสิ้นชนแปลว่าสวรรคตหรือสิ้นพระชนใช่ไหมครับทั้งสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยกับพระบรมดีหลกเนี่ยได้มีการสิ้นพระชนบนคอช้างนั่นเองอีกหนึ่งหลักฐานครับนักเรียนหลักฐานนี้นะครับมาจากพระราชพงศาวดารนะครับฉบับพันจันทนุมาตรเจิมนะครับข้อความมีอยู่ว่ากองทัพอยุธยานะครับปะทะกับกองทัพพระเจ้าแปรซึ่งเป็นทัพหน้าของพม่าช้างทรงของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเกิดเสียทีหันหลังหนีจากข้าศึกพระเจ้าแปรก็ทรงขับช้างไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีกำลังอยู่ในอันตรายจึงรีบขับช้างเข้าขวางพระเจ้าแปรทำให้ทรงไม่สามารถติดตามต่อไปได้พระเจ้าแปรจึงทำยุทธหัตถีกับพระสุริโยไทยเนื่องจากพระนางอยู่ในลักษณะเสียเปรียบช้างพระเจ้าแปรได้เสยช้างพระสุริโยไทยจนเท้าหน้าทั้งสองลอยพ้นพื้นดินแล้วพระเจ้าแปรจึงฟันพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงาต้องพระอังสาขาดถึงราวพระถันนักเรียนครับเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมเห็นภาพนะก็คือของพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมเนี่ยมองอธิบายข้อความต่างๆนะครับได้เห็นภาพมากเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยได้ต้องพระแสงของเงาจากพระเจ้าแปรลักษณะเป็นยังไงครับจากไหนไปไหนพระอังสาคือไหล่ครับขาดถึงราวพระถันคือนมเป็นไงครับลึกไหมฟันลึกนะครับจากไหล่จนถึงนมนั่นเองต่อไปครับนักเรียนพอเห็นภาพไหมครับอันนี้นะครับคุณครูได้นำโครงภาพพงศาวดารมาให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดๆนะครับซึ่งโครงภาพพงศาวดารนี้พระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็คือเป็นผู้แต่งนั่นเองส่วนฝีพระหัตถ์ในการวาดนะครับก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับนักเรียนครับเห็นภาพชัดไหมครับชัดไหมมีการทำยุทธหัตถีกันนะครับก็คือการชนช้างทั้งสองมีการรบกันบนคอช้างใช่ไหมครับแล้วก็สมเด็จพระศรีสุริโยไทยเนี่ยตามพงศาวดารใช่ไหมครับช้างทำไมครับเสียเปรียบใช่ไหมแล้วก็มีการยกเท้าหน้าขึ้นมาเลยจากนั้นนะครับพระเจ้าแปรก็มีการฟันด้วยพระแสงของเงาใช่ไหมครับบริเวณไหล่จนถึงราวนมนะครับของพระสุริโยไทยนะครับทำให้พระสุริโยไทยเนี่ยสิ้นพระชนสวรรคตนะครับขาดคอช้างนั่นเองบนคอช้างนะครับต่อไปครับเรามาดูหลักฐานฝั่งพม่ากันครับซึ่งหลักฐานฝั่งพม่านี้ก็คือมี2เล่มนะครับเล่มแรกนะครับเป็นคำให้การชาวกรุงเก่านะครับเล่มที่2คือมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะครับเรามาดูกันที่เล่มแรกครับเล่มแรกนี้นะครับเป็นคำให้การชาวกรุงเก่านักเรียนคิดว่าคืออะไรครับคำให้การชาวกรุงเก่าทำไมเป็นเอกสารฝั่งพม่าครับคิดว่าอย่างไรคำให้การชาวกรุงเก่ากรุงเก่านี้หมายถึงอะไรครับกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับแต่ทำไมถึงเป็นหลักฐานฝั่งพม่าทราบไหมไม่เป็นไรครับก็คือคำให้การชาวกรุงเก่านะครับในสมัยที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนี้ฝั่งพม่าเนี่ยได้มีการเกณฑ์ราษฎรหรือผู้คนของชาวอยุธยาไปอาศัยอยู่ที่พม่าใช่ไหมครับเป็นเฉลยศึกนั่นเองแล้วก็พม่าเนี่ยได้มีการจดบันทึกก็คือมีการเกณฑ์เฉลยศึกหรือราษฎรชาวสยามหรือชาวอยุธยาเนี่ยมาให้การใช่ไหมครับแล้วก็มีการให้การเกี่ยวกับสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนะครับต่อมาครับมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับพงศาวดารของฝั่งพม่านะครับก็มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆนะครับแต่มีข้อสังเกตครับนักเรียนระหว่างคำให้การชาวกรุงเก่ากับมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านี้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับไม่มีการเอ่ยพระนามสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับต่อไปครับเรามาดูกันที่หลักฐานตะวันตกกันครับนักเรียนครับในอาณาจักรอยุธยานะครับมีการติดต่อค้าขายมากมายใช่ไหมครับแล้วก็
ส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นชาวตะวันตกนี่แหละที่มาอาศัยอยู่ในอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับหลักฐานแรกนะครับคือจดหมายเหตุวันวลิตนะครับหรือฟานฟรีดคุณวันวลิตหรือฟานฟรีดเนี่ยได้มีการจดบันทึกเรื่องราวนะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชั้นรองครับนักเรียนทำไมถึงเป็นหลักฐานชั้นรองครับเรามาย้ำหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองกันอีกทีนึงหลักฐานชั้นต้นคืออะไรครับร่วมอะไรครับร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นๆใช่ไหมครับส่วนหลักฐานชั้นรองเนี่ยคือเกิดขึ้นภายหลังหรือมีการจดบันทึกขึ้นในภายหลังนะครับจดหมายเหตุวันวลิตนี้เกิดขึ้นภายหลังนะครับเกิดในช่วงสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั่นเองซึ่ง เกิดหลังเหตุการณ์สงครามคราวเสียพระสุริโยไทยนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งบันทึกครับคือบันทึกการเดินทางของเฟอร์นาลหรือเฟอร์ดินานครับเมนเดสปินโตนะครับซึ่งคุณเฟอร์ดินานเมนเดสปินโตนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นเดียวนะครับนักเรียนที่อยู่ร่วมสมัยกับสงครามคราวเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนะครับเนื่องจากเฟอร์ดินานเมนเดสปินโตนี้เข้ามาในสมัยสมเด็จพระราชาธิราชนะครับสำหรับบันทึกการเดินทางของเฟอร์ดินานเมนเดสปินโตนะครับถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับเนื่องจากอยู่ร่วมสมัยกับเหตุการณ์นะครับก็คือเหตุการณ์ระหว่างช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชจนถึงต้นรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิานักเรียนครับพระมหาจักรพรรดิร่วมสมัยไหมครับถือว่าร่วมสมัยไหมถือว่าร่วมสมัยนะครับเนื่องจากเหตุการณ์คราวเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยเนี่ยเกิดขึ้นในรัชกาลใดครับรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองแต่เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันครับนักเรียนทั้งจดหมายเหตุวันวลิตกับบันทึกการเดินทางของเฟอร์ดินานด์เมนเดสปินโตเนี่ยไม่มีการปรากฏพนามของพระสุริโยไทยนะครับต่อไปครับนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ชมวีดิทัศน์แล้วก็คุณครูได้สอนบางส่วนนะครับนักเรียนคิดว่าสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างครับนักเรียนช่วยกันตอบครับความกล้าหาญอะไรครับความเสียสละคิดว่าอะไรอีกรักชาติสมัยนั้นใช่ไหมครับมีอะไรครับมีอะไรอีกพระองค์กลัวสงครามไหมครับทรงไม่เกรงกลัวสงครามนะครับมีความกล้าหาญนั่นเองถูกต้องครับผมครับผมกิจกรรมต่อไปนะครับคือใบงานที่3ครับเรื่องสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับคำชี้แจงนะครับคุณครูจะให้นักเรียนครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่3ครับคำชี้แจงคุณครูไปทางครับคุณครูไปตารบกวนคุณครูไปทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนครับชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามผมนะครับแล้วมาดูเนื้อหาของใบงานกันครับเนื้อหาของใบงานเนี่ยจะเป็นคำถามทั้งหมด3ข้อนะครับข้อแรกคือสมเด็จพระสุริโยไทยครับทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับกรุงศรีอยุธยาอย่างไรนะครับข้อที่2ครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดครับแล้วก็ข้อที่3นักเรียนสามารถนําแบบอย่างที่ดีของพระองค์นะครับไปปฏิบัติอย่างไรนะครับนักเรียนเข้าใจมั้ยครับโอเคนักเรียนเริ่มทําได้ครับผมหากมีข้อสงสัยสามารถถามคุณครูได้ครับ

0: ครับผมนักเรียนต้นทางนะครับก็ทำใบงานที่3นะครับเสร็จพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบในใบงานที่3กันครับเรื่องสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยไทยกันนะครับนักเรียนครับข้อแรกครับสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับกรุงศรีอยุธยาอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญให้กับกรุงศรีอยุธยาอย่างไรครับ
1: พระองค์ทรงรบกับพระเจ้าแปรคราวสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งเป็นสงครามครั้งแรกระหว่างพม่ากับอยุธยาค
0: ่
1: ะ
0: ถูกต้องครับผมตบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับสมัยของสมเด็จพระสุริโยไทยเนี่ยได้ทรงทำยุทธหัตถีใช่ไหมครับกับพระเจ้าแปรนะครับซึ่งเกิดในช่วงของสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตี้ใช่ไหมครับรบกับพระมหาจักรพรรดินั่นเองซึ่งสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตี้เนี่ยอีกหนึ่งชื่อนะครับก็คือสงครามคราวเสียพระสุริโยไทยใช่ไหมครับ

0: ต่อมาครับข้อที่2ครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับโจทย์คือทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างครับ
1: ความกล้าหาญความเสียสละปกป้องบ้านเมืองค่ะ
0: มีความกล้าหาญแล้วก็ความเสียสละแล้วก็มีความปกป้องบ้านเมืองนะครับเก่งมากครับทรงทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองนะครับมีความเสียสละแล้วก็รู้บุญคุณกษัตริย์รู้บุญคุณนะครับแล้วก็กตัญญูต่อผู้มีพระคุณนั่นเอง

0: ต่อไปครับข้อที่3นักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทนครับเชิญครับ
1: ความกล้า

0: ารคะเช่นต้องกล้าหาญในเหตุการณ์ต่างๆเช่นการออกไปนำเสนอการตอบคำถามหน้าห้องครับ
1: ครับมีอีกไหมครับ
0: มีอีกครับ
1: อ่า
0: ความรักชาติเช่นเราต้องรักชาติเช่นการเคารพธงชาติครับ
1: โอเคครับมีไหมครับ
0: มีครับ
1: อ้าวพูดได้หมดเลยครับ
0: เช่นการแบ่งปันขนมครับความเสียสละคร
1: ับ การแบ่งปันการเสียสละนะครับความรักชาติแล้วก็อีกอันแรกคืออะไรนะครับอันแรกคืออะไรนะครับ
0: ความกล้าหาญ
1: ความกล้าหาญความเสียสละความรักชาตินะครับเก่งมากครับประโยชน์นะครับก็คือเสียสละตนเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับช่วยเหลืองานผู้ปกครองแล้วก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับ

0: ต่อไปครับนักเรียนวันนี้นะครับที่เราเรียนเรื่องของสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับคุณครูขอตัวแทน1ถึง2คนครับช่วยกันวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับใครจะพูดครับยกมือมีไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูช่วยลองดูครับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้เรื่องพระกรณียกิจของพระสุริโยไทยค่ะ
0: พระกรณียกิจของพระสุริโยไทยนะครับมีอีกไหมครับเมื่อกี้เพื่อนบอกใช่ไหมครับว่าการที่จะเป็นแบบอย่างได้ก็คือการอะไรครับกล้าหาญใช่ไหมกล้าที่จะนำเสนอใช่ไหมครับมีอีกไหมพูดผิดพูดถูกไม่เป็นไรครับนักเรียนลองพูดดูอีกหนึ่งคนครับไม่งั้นคุณครูจะสุ่มเลขที่ได้ไหมครับเอาไหมเลขที่10ครับลองพูดดูเมื่อกี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับ
2: พระองค์ได้สู้รบกับพระเจ้าแปลครับ
0: ก็คือเรื่องของพระกรณียกิจของพระสุริโยไทยใช่ไหมครับทรงสู้รบกับพระเจ้าแปรนั่นเองในสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยไทยใช่ไหมครับซึ่งหรืออีกหนึ่งสงครามนะครับที่เราเรียกว่าสงครามที่พระเจ้าตะเบงเชเวตี้นะครับยกทัพมารบกับอยุธยานั่นเองอีกหนึ่งคนครับแบบอย่างที่ดีครับที่เราจะนำมาเชิญครับ
3: การเป็นผู้นำที่ดีค่ะ
0: การเป็นผู้นำที่ดีมีไหมครับ
3: การออกรบปกป้องบ้านเมืองค่ะ
0: โอ้ออกรบปกป้องบ้านเมืองคือการรักชาตินั่นเองโอเคครับเก่งมากครับนักเรียนครับสรุปนะครับวันนี้นะครับเราได้เรียนเราได้เรียนพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระสุริโยไทยใช่ไหมครับซึ่งเรื่องราวของพระองค์เนี่ยเป็นสรุปคร่าวๆนะครับก็คือทรงสู้รบกับพระเจ้าแปรนะครับในคราวเสียในคราวที่พระเจ้าตะเบงเชเวตี้นะครับยกทัพมาที่อยุธยานะครับเพื่อจะมาสู้รบกับพระมหาจักรพรรดินะครับซึ่งเป็นพระสวามีของพระองค์นะครับแล้วก็เกิดพลาดพังนะครับสู้รบกับพระเจ้าแปรแล้วก็มีการพลาดพังโดยต้องพระแสงของาวนะครับทำให้พระองค์เนี่ยได้สิ้นพระชนที่บนหลังคอช้างนะครับแล้วก็แบบอย่างที่ดีของพระองค์นะครับก็มีความเสียสละมีความกล้าหาญแล้วก็มีความรักชาตินะครับเก่งมากครับต่อไปครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องนะครับต่อจากสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยไทยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
5: ขอ

ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: อะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละนั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
0: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
2: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
0: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช่นนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
1: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ

0: สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าคะว่างานวิศวกรรมมีความสำคัญอย่างไรในการพัฒนาประเทศบ้างและใครเป็นนักวิศวกรในดวงใจของเด็กและเยาวชนไทยทุกคนก็ในหลวงรัชกาลที่9ไงคะและในวันนี้พลอยใสและเพื่อนๆจะนำเรื่องราวและผลงานในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงสร้างสรรค์ไว้เพื่อประชาชนไทยทุกคนและรวมไปถึงความรู้สึกจากเยาวชนคนดีที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจแต่จะเป็นเรื่องอะไรและที่ไหนนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

ชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ล้วนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์และทักษะพิสัยเชิงช่างพระองค์ทรงโปรดปรานงานทางช่างมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489ที่พระองค์ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ทรงนำความรู้ด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาชนบทโดยเฉพาะดังที่เราได้เห็นและรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นกังหันน้ำชัยพัฒนาเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์ประตูระบายน้ำคลองลัดโพประตูระบายน้ำอุทกวิภาคประสิทธิ์เขื่อนขุนด่านประการชนเขื่อนภูมิพลเขื่อนราชประภาเขื่อนปัตตานีเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนคลองด่านเขื่อนแควน้อยเขื่อนวิชิราลงกรณ์เขื่อนอุบลรัตน์เป็นต้น

0: นอกจากนี้ยังมีถนนทั้งกรุงเทพและปริมณฑลหลายสายที่พระองค์ทรงคิดออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาจากการจราจรติดขัดรวมถึงมีความสวยงามทางทัศนียภาพเช่นสะพานพระราม8สะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2ถนนเชื่อมพระราม9เทียมร่วมมิตรถนนรัชดาภิเษกและโครงข่ายจตุรทิศซึ่งทั้งหมดที่พลอยใสได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นก็เป็นเพียงแค่ผลงานส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะแต่ทั้งหมดนี้ก็นับว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่เราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัสซาลาโอลินซิมสันค่ะอายุ11ปีโรงเรียนบ้านหนองขามนาดีค่ะโตขึ้นหนูอยากเป็นนักวิศวกรค่ะเพราะหนูมีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักวิศวกรในดวงใจค่ะ
0: กว่า70ปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้และซึมซับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องการทำความดีเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่ทำดีต่อไปตามพ่อสอนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: โอเคไม่พลอยใส่อินโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
3: ทีมงานเคลียร์แซด
0: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าการปฏิบัติราชการในปัจจุบันนี้มุ่งหมายเอาประสิทธิภาพปริมาณงานและความรวดเร็วเป็นสำคัญผู้ปฏิบัติราชการจึงพากันนำเอาวิทยาการก้าวหน้าพร้อมทั้งเครื่องกลที่ประสิทธิภาพสูงต่างๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางวิทยาการและเครื่องกลเหล่านี้เมื่อนำมาปฏิบัติการแล้วจะต้องได้ผลอย่างสูงทุกครั้งไปคือถ้าใช้ถูกก็ทำให้ได้ประโยชน์มากถ้าใช้ไม่ถูกก็ทำให้เสียหายได้มากเท่าๆกันการจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้งานจึงต้องระมัดระวังศึกษาให้ทราบแน่แท้โดยตลอดก่อนทั้งโครงงานที่จะทำทั้งเครื่องปฏิบัติงานที่จะใช้มิ

นั้นจะเกิดความสิ้นเปลืองและสูญเสียเปล่าได้ง่ายดายที่สุดพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนวันพุทธหัสบดีที่1เมษายนพุทธศักราช2525

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไม่ติดเขาไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

0: ัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกสั้นๆว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนนั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลง

0: ยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือรักนั่นเองครับและอีกคำนึงนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือนักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อ๋ออุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจ้างอีกครั้งนะคะจ้างต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ

0: ภาษาเทียนใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป
0: ้อภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พ่ออ
0: ีกครั้งค่ะ

0: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคําในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คําภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจําแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาฐานจะออกเสียงเป็น
1: ยิ่ง
0: อีกครั้งนะครับ
1: ยิ่ง
0: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือเยาว์ผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหนึ่งนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่สองกันเลยนะครับคำว่าใหญ่ครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ใหญ่
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ใหญ่
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮือ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้ลอลิงหรือฮอนกฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู
0: ้อีกครั้งนึงนะครับ
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู้
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือลอลิงกับฮอนกฮู้นั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: สร้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สร้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้สู้นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาไทยมาตรฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำ

0: พระกล้ามเรือเราจึงจะอ่านว่ากาบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ข้าม
0: อีกครั้งนะคะ
1: ข้าม
0: ถูกต้องนะคะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ามรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ตรง
0: อีกครั้งนะคะ
1: ตรง
0: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ามรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้ว
0: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
1: ล้วย
0: อีกครั้งค่ะ
1: กล้วย
0: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ปลา
0: อีกครั้งนะคะ
1: ปลา
0: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซน
1: อ๋อไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำลอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกงภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: แกง
0: อีกครั้งค่ะ
1: แกง
0: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: แขน
0: อีกครั้งนะคะ
1: แขน
0: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
1: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
0: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
1: ใช่แล้วครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
1: ว้าว
0: เบาแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ย
1: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
0: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
1: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
0: โกหกนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
0: รองเท้านั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
0: วิ่งนั่นเองครับ
1: เรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
1: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
0: พูดนั่นเอง
1: ครับ
0: นักเรียนเข้าใจกันแล้วไหมคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
0: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณนิ่ม
0: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟัน

0: นั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
1: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
0: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
1: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
0: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
1: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิ่มได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
0: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
1: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
0: เฉลยเลยไหมคะคุณแฟน
1: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกรวยกรวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกรวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
0: มีอะไรหายไปคะครูแซน
1: เราจะสังเกตเห็นว่า
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่สองกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณครูนิ่มครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
0: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
1: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
1: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกียนอีกครั้งนะครับเกียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับ ก็จะใช้พยัญชนะต้นขั้วที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นขั้วนั่นเองนะครับ
0: ถูกต้องแล้วค่ะ
1: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเหย้าเหย้าใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเหย่อก็คือคำว่าเหย้านั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
0: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
1: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูเนมที่ไหนมีธงนะ
0: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
1: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับจะออกเสียงเป็นโล่งเลี่ยนอีกครั้งนะครับโล่งเลี่ยนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
0: ต้องหรอค่ะ
1: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูเนมได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
0: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
1: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สมัยนี้เรามีตัวช่วยมากมายในการดูแลตัวเองมีเครื่องสำอางที่ช่วยเสริมเติมแต่งสีสันบนใบหน้าให้สวยงามตามยุคตามสมัยแต่คุณผู้ชมชงนเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนคนไทยดูแลตัวเองยังไงมีเครื่องสำอางเหมือนสมัยนี้ไหมแล้วความงามแบบไทยเป็นแบบไหนกัน
1: วันนี้นี่โอ้โหที่แต่งตัวบรรจงแต่งหน้ามาเพราะอะไรอยากสวยเขาบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยวันนี้มิ้นก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาคลายสงนเรื่องของความสวยความงามค่ะพูดถึงความสวยความงามแล้วเนี่ยนึกถึงการประกวดนึงขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นนางงามนางสาวไทยนางงามจักรวาลนางงามทุกสิ่งอย่างในโลกต้องเป็นคนสวยๆงามๆจริงๆแล้วความงามจริงๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาต้องดูแลกันแบบไหนบ้างวันนี้ค่ะมิ้นก็เลยนัดพี่เลี้ยงนางงามคนหนึ่งที่เขาคร่ำบอดอยู่ในวงการนี้มานานมากๆประสบการณ์นี่เหลือล้นเลยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าอยู่ข้างบนนี้เองตามมาเลยค่ะ

0: ีคุณป้าสีเวียงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อสวัสดีค่ะสวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: รอนานหรือยังคะ
1: สักพักนึงค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้นะนัดคุณป้าสีเวียงมาคนนี้นี่พี่เลี้ยงนางงามมือหนึ่งเลยนะคะคือจริงๆแล้วมันมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับความงามแบบไทยๆรู้มาว่าคุณป้าสีเวียงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนางงามเลยอยากให้คุณป้าช่วยคลายสงวนให้นิดหน่อยได้ไหมคะ
1: สวยแบบไทยๆถูกไหมคะที่ไทย
0: ใช่ค่ะ
1: สวยแบบไทยอ่ะคนไทยเนี่ยพูดจริงๆแล้วสวยกับชาวต่างชาติเพราะดูแล้วแบบถ้าสวยจริงๆจะหน้าหวานนะจมูกก็ไม่ต้องโตไม่ต้องสูงเกินไปแล้วก็ตาคนไทยนี่ไม่ใช่ตาเลยเพราะนั้นสวยแบบไทยๆอย่างนางสาวไทยของพวกเรารุ่นเก่าๆเนี่ยสวยแบบไทยแทบทุกคนเลยสวยแบบธรรมชาติ
0: ปัจจุบันนี้เรามีค่านิยมความสวยของผู้หญิงคือหุ่นดีก่อนสูงแบบฝรั่งหุ่นดีขายาวขาเล็กเหมือนเกาหลีหน้า V shape ตาโตผิวขาวเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เป็นโดยธรรมชาติไม่ใช่ด้วยสร้างเอาเป็นมาจากพ่อแม่ให้มาเลย
0: เมื่อก่อนก็มีค่านิยมเรื่องผิวขาวหน้าแหลมคางแหลมแบบนี้เหมือนกันเหรอคะ
1: สวยสวยแบบธรรมชาติคือตาโตอยู่แล้วไม่ต้องไปทำที่เกาหลีอะไรทั้งสิ้นเลยพ่อแม่ให้มาเลย
0: คือคนไทยนี่ตาโตอยู่แล้วไหมคะ
1: ค่ะตาโตอยู่แล้วค่ะทีนี้จมูกก็ไม่ได้ทำกันสมัยก่อนเนี่ย
0: เขาหนีบเหรอคะ
1: ไม่ได้หนีบอ่ะเกิดมาพ่อแม่จับทุกวันคิ้วไม่สวยก็ดอกกัญชันมาเขียนให้ลูกแล้วก็จะขนคิ้วจะขึ้นตามที่เราเขียน
0: จริงเหรอ
1: เล็กๆค่ะเอาดอกกัญชันเขียนแล้วตอนนี้คนไทยเราอ่ะได้เปรียบนะหายากนะผิวสีแทนอ่ะในเวทีประกวดจริงๆ
0: ใช่ไหมคะ
1: ผิวสีน้ำผึ้ง
0: เขาบอกว่าสีนี้สวย
1: เวลาขึ้นเวทีเนี่ยจะสวยกว่าคนขาวคนขาวแต่งหน้าแล้วมันจะแยกชิ้นเลยแก้มแดงก็แดงไปเลยตาดำก็ดำไปเลย
0: คือมันเห็นชัดมาก
1: แต่ผิวสีแทนแต่งแล้วกลมเกิน
0: อ
1: ่ะสวยฮะ
0: อ่ะมีผิวสีแทนแล้วก็ตาโตธรรมชาติ
1: ตาโตธรรมชาติ
0: คิ้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะเขียนให้ใช้ดอกอัญชันใช่ไหมคะแล้วก็จม
1: ู
0: ก
1: นี
0: ่แล้ววีเชฟ
1: เวลาอาบน้ำเนี่ยจะดึงตลอดเวลาเลย
0: คือดึงอย่างเงี้ยเหรอคะจริงๆเด็กๆคุณยายก็ดึงให้หนูเหมือนก
1: ัน ดึงตั้งแต่เกิดเลยเวลาอาบน้ำนี่ผู้ใหญ่ผู้ปู่ย่าตายายจะดึงให้แต่อย่างสมมติขาเนี่ยพอขาโก่งตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองรู้เลยว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำให้ลูกเวลาอาบน้ำก็เช่นเดียวกัน
0: ไม่แก้ได้ด้วยเหรอคะ
1: เล็กๆ
0: ค่ะ
1: ต้องแก้
0: ไม่ได้ยินว่าขาโก่งเนี่ยเกิดจากการอุ้มเข้าเอวป่ะคะ
1: อุ้มเข้าเอวนี่ตอนโตแล้วตอนเล็กเนี่ยที่อาบน้ำเนี่ยเขาจะจับบีบตรงนี้ค่ะเบาๆให้ตรงค่ะให้ตรงค่ะให้กระดูกตรงเวลาอาบน้ำเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยจะต้องทำให้ทุกวันเลย
0: ทุกอย่างเกิดขึ้นตอนอาบน้ำไม่ว่าจะดึงจมูกหรือว่าดึงขาให้ตรง
1: จะดึงจมูกสวยนะลูกนะจมูกโด่งนะก็คุยกันไป
0: โอ้อันนี้นี
1: ่แล้วก็สวยอย่างที่เขาตั้งใจ
0: นี่เด็กขนาดไหนคะเน
1: ี่
0: ย
1: 3วัน2วันก็ต้องทำกันแล้วอ่ะ
0: คือเด็กอย่างนั้นเลยโอ้โห
1: ตอนนั้นจะดัดไปยังไงก็ได้แหละ
0: งั้นถ้าพูดถึงผู้หญิงสวยในสมัยนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนคะ
1: เอายกตัวอย่างอย่างคุณพรทิพย์อ่ะท่านสวยโดยธรรมชาติเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วสวยพิษไม่ใช่สวยผ่านสวยผ่านคือมองแล้วจบเลย
0: อ๋อคือมองแล้วผ่าน
1: มองแล้วผ่านไปเลย
0: แต
1: ่อย่างคุณพรทิพย์เรามองแล้วเอ๊ะผู้หญิงคนนี้สวยแปลกหันมาดูอีกแล้ว
0: มอง
1: ผิดอีกทีเขาสวยเขาสวยแบบพิษแต่เมื่อไรที่เขาพูดในความสวยเขาเพิ่มอีกเท่าตัวเลย
0: อยู่ที่นี
1: ่ค่ะอยู่ที่สมองดูอยู่ที่ความน่ารักในการปั้นคำทำให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาอ่ะแล้วนางงามรักเด็กก็มาแต่ช่วงนั้นเลย
0: อ๋อเริ่มเป็นคนจุดประกายเรื่อง
1: จุดประกาย
0: รักเด็กค่ะ
1: แล้วก็ปุ๋ยไม่ชอบยาเสพติดต
0: ั้
1: งแต่นั้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยฮะ
0: กลับมาที่เรื่องความงามถ้าพูดถึงสมัยก่อนแล้วเนี่ยคู่เข้าประกวดลักษณะหน้าตาท่าทางรูปร่างแบบไหนที่ดูแล้วจะต้องเป็นตัวเก่งจะต้องได้มงแน่นอนแบบไหน
1: รูปร่างมาอันดับหนึ่งความรูปมาอันดับสองความสวยมาแต่งเอา
0: อ่ะงั้นเอารูปร่างก่อนร
1: ู
0: ปร
1: ่
0: าง
1: ตรงหาแข้งขาสวยว่าใส่แข้งขาสั้นหรือใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยสรีระตรงเป๊ะมันจะ
0: ไม่ได้เป็นนาฬิกาทรายเหรอคะ
1: นาฬิกาทรายอ่ะนาฬิกาทรายคนน่ะเอวเล็กเกินไปใช่ว่าจะสวยให้พอดีพอดีอย่างสมมติว่านางงามเนี่ยเอวประมาณ24ถึง25จะสวยอย่าคลอดเป็นนาฬิกาทราย
0: ยี่สิบสี่
1: 24 25สักพวก36เนี่ยกำลังสวยถ้าเป็น21 22นาฬิกาทราย
0: เล็กไปคุณ
1: มันคลอดจนใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยต้องไปเก็บแล้วบุ๋มเข้าไปเลยอ่ะ
0: ได้ไซส์ที่สมส่วนแล้ว
1: ค่ะแต่นี่เรื่องความสวยนะน้องความสวยอย่างฟันต้องดัดฟัน3ปี4ปีนี่หมดเวลาแล้วหมดอายุละหมดอายุการเป็นนางงาม25ปีเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วไม่ดัดฟันแล้วถ้ามีฟันเกมีฟันอะไรมาเนี่ยเขาเรียกไปเสริมฟัน
0: เสริม
1: หรือปะฟันเนี่ยแบบว่าเราเรียกปะฟันเนี่ยเสริมฟัน
0: อ๋อที่แปะ
1: ฮ่าฮ่าที่แปะน่ะเรื่องความสวยที่ตกแต่งได้แต่ถ้าจิตใจเธอไม่สวยเธอก็ไม่ชนะ
0: สมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นหลายๆคนพูดกันว่านางงามสมัยก่อนที่จะได้มงเนี่ยหน้าต้องอิ่มต้องไม่ใช่แบบว่าหน้าตอบ V shape หน้าต้องอิ่มแล้วก็หุ่นต้องเขาเรียกว่าเจ้าเนื้อนิดๆนี่จริงไหมคะ
1: เห็นนางในวรรณคดีไหมลักษณะหญิงไทยเราสมัยก่อนต้องการอย่างนั้นจริงๆเดินให้เดินเหมือนนางช้าง
0: เดินเหมือนนางช้าง
1: คือลงเท้าแรงเวลาเหยียบสะโพกเราก็จะยึดไปย่างมามันจะเดินสวยแบบนางในวรรณคดีอะไรก็แล้วแต่น้องๆนะต้องเรียนหนังสือ สวยไม่มีความรู้นี่คุณไม่มีทางสู้เขาได้ค
0: ุณนี่สำคัญเรื่องนี้เด็กคุณป้ามีวิธีการดูแลความงามของตัวเองยังไงอย่างเช่นเอาสมัยก่อนเขาต้องทำอะไรบ้างนะเอาขมิ้นพอกตัวพอกหน้าน้ำผึ้งพอกผมอะไรเงี้ย
1: สมัยโบราณจริงๆอ่ะลูกจ๋าสมัยโบราณจริงๆเนี่ยใช้ขมิ้นแต่ขมิ้นเนี่ยไปยืนเนี่ยเรียงกันเป็นแถวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ขมิ้นแต่ตัวเองใช้ขมิ้นเหลืองเป็นพระอินทร์อยู่คนเดียวอ่ะเหลืองเป็นพระลักษมณ์อยู่คนเดียวอ่ะ
0: ขมิ้นนี่ทำให้ผิวขาวเหรอคะหรือว่าทำให้มันช่วยอะไร
1: เป็นการเข้าใจที่ผิดแต่จริงๆเนี่ยจะใช้มะขามเปียกผสมดินสอพอง
0: ถ้างั้นถามคุณป้าสิงเวียงคำถามสุดท้าย
1: จ้ะ
0: อยากรู้ว่าความงามแบบไทยๆในความคิดของป้าสิงเวียงคืออะไรคะ
1: งามแบบไทยๆอ่ะทุกวันนี้พวกเราก็ยังรักษาความงามแบบไทยอยู่นะลูกแต่บางท่านเนี่ยไปเองต่างประเทศเข้าเกินไปความงามแบบผู้หญิงไงจริงๆอ่ะรอยยิ้มต้องนำหน้าร
0: อยยิ้ม
1: ค่ะยิ้มสวยผ่านทั้งคู่เลยที่มาเจอสาวสวยที่เนี่ย
0: รอยยิ้มรอยยิ้มนะคุณผู้ชมยิ้มสวย
1: รอยยิ้มค่ะทีนี้ถ้ายิ้มเฉยๆเนี่ยตามันจะแข็งเขาจะยิ้ม3จุดคนยิ้มสวยยิ้ม3จุด
0: คือ
1: เอาใจยิ้มส่งไปที่
0: ล
1: ู
0: กตา
1: แล้วมาที่ปาก
0: ที่ปาก
1: ลองสิคะเอาละส่งหนูลงยิ้มให้กล้อง
0: เ
1: ลยนะ
0: เอาใจกล้องอ่ะ
1: เอาใจส่งไปที่ตา
0: เอาใจส่งไปที่ตา
1: สายตาจะสวยสายตาจะสวยสายตาจะมีความจริงใจเชิญชวน
0: เชิญชวนด้วย
1: รอยยิ้มฉันอยากรู้จักคุณนะฉันยิ้มให้คุณแล้วยิ้มเต็มที่เลย
0: รอยยิ้ม1 2คืออะไรคะ
1: 2ก็2ก็ผิวพรรณ
0: ผิวพรรณ
1: ค่ะผิวพรรณ
0: ดูแลผิวพรรณดีๆทาซันบล็อกบ้างอะไรบ้าง3คือ
1: 1รอยยิ้มใช่มั้ยก็รูปร่างไทยๆรูปร่างไทยๆสมัยก่อนเนี่ยหนูเคยเห็นใครมีพุงอืดๆไม่มีเพราะเขาทำงานกันเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเด็กในช้างเผือกในป่าเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำนาทั้งนั้นช่วยทำงานบ้านงานช่องเนี่ยออกกำลังกายแล้วอาหารของเขาเนี่ยผักจีนน้ำพริกเป็นหลักมันก็ไม่มีพุงเลยมันย่อยสลายง่ายแล้วทำให้แข็งแรงอายุยืนอีกต่างหาก
0: ข้อนี้ยากเนา
1: ะ
0: รอยยิ้มผิวพรรณแล้วก็รูปร่างนี่คุณผู้ชมเป็นไงบ้างทุกวันนี้เรามีค่านิยมแบบว่าหน้าต้องเล็กตาต้องโตจมูกต้องโด่งผมต้องยาวหุ่นต้องดีผิวต้องขาวขาต้องเล็กไม่มีเลยสักอย่าง
1: สวยต้องสวยอย่างข้างในสวยจากใจที่ใจบริสุทธิ์เนี่ยทำให้หนูสวยอย่างไม่รู้ลืมสวยไปนาน
0: สวยอย่างมีคุณค่าสวยอย่างไม่รู้ลืมวันนี้ขอบคุณป้าสิงเวียงมากเลยนะคะรู้เคล็ดลับแล้วนะคะว่าสวยยังไงถึงจะสวยไม่รู้ลืมสวยพิษไม่ใช่สวยผ่านแต่ว่าความงามแบบไทยๆมีอะไรอีกช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อค่ะ
2: น้ำผมในช่วงนี้มิ้นขอพาคุณผู้ชมมาพบกับกูรูด้านเครื่องหอมของไทยค่ะสิ่งที่นอกจากจะช่วยเพิ่มเสน่ห์รันจวนใจแบบไทยๆยามที่ได้กลิ่นแล้วยังทราบมาด้วยว่าในเครื่องสำอางของไทยบางชนิดเนี่ยนิยมผสมเครื่องหอมเหล่านี้ด้วยแต่เรื่องราวของเครื่องหอมไทยจะเป็นยังไงนั้นไปคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
0: ตอนนี้มิ้นอยู่กับอาจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากสถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทยนะคะซึ่งจะมาช่วยมิ้นคลายฉงนในเรื่องของเครื่องหอมเข้าเรื่องแล้วกันค่ะอาจารย์หนูไปรู้มาว่าหนึ่งในความงามแบบไทยเนี่ยผู้หญิงก็ต้องตัวหอมใช่ไหมคะก็ต้องมีเครื่องหอมเครื่องหอมนี่มีความเป็นมายังไงคะอาจารย
3: ์มันมีมาตั้งแต่หลายสมัยแล้วนะคะ
0: ค่ะ
3: ตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาธนบุรีจนกระทั่งรัตนโกสินทร์
0: ก็คือยาวมาตั้งแต่แบบว่าอดีตจนถึงตอนนี้เลยมันเริ่มยังไงใครเป็นคนคิดค้นหรือว่ายังไงล่ะคะ
3: อ๋อแต่ที่ของอาจารย์บางออนได้นี่คือได้จากถ่ายทอดจากในวังสมัยเจ้าดารารัศมีนะคะเป็นต้นห้องก็ได้มาจากตรงนี้แล้วมาสืบทอดให้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยแต่ก่อนมันเป็นโรงเรียนการช่างสตรีแห่งแรกของประเทศไทยคือการช่างสตรีพระนครใต้
0: ค่ะ
3: คือแล้วพวกเราก็ได้เข้าไปศึกษาในนั้นด้วย
0: แล้วทีนี้เครื่องหอมนี่มีอะไรบ้างเหรอคะอาจารย
3: ์ก็มีน้ำอบไทยแป้งร่ำ
0: แป้งร่ำ
3: แป้งพวงน้ำปรุง
0: พวงน้ำปรุง
3: บุงงาสดบุงงาแห้ง
0: บุงงาแห้ง
3: แล้วก็สีผึ้งทาปาก
0: น้ำอบนี่ก็คือใช่ที่เราเอาไว้เวลาไหว้ผู้ใหญ่สงกรานต์แบบนั้นไหมคะ
3: ใช่ค่ะกราบสงกรานต์ขอพรรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะเรียกว่ารดน้ำขอพรผู้ใหญ่เราจะได้ตรงนั้นผสมพรมตัวเจิมหน้าเจิมสิ่งของเจิมหน้าเด็กๆที่เกิดเขาก็ต้องใช้ใช่ไหมคะแล้วก็เจิมสิ่งของมงคลเช่นเจิมบ้านตั้งสื
0: อ, อะไรพวกนี้ขึ้นบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ก็คือใช้น้ำอบ
3: ค่ะผสมกับแป้งร่ำ
0: อ๋อผสมกับแป้งร่ำด้วยก็คือใช้ร่วมกัน
3: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วน้ำปรุงล่ะคะ
3: น้ำปรุงมันเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล
0: ์
3: นะคะเป็นแอลกอฮอล์แล้วผสมปรุงกลิ่นปรุงกลิ่นหัวน้ำหอมที่เราต้องการที่เราใช้ดอกไม้ไทยทุกชนิดนะคะแล้วหมักดอกไม้ไทยได้อีกผสมไปแต่มีตัวพิมเสนตัวตึงกลิ่นก็เหมือนกับน้ำอบคล้ายน้ำอบไทยแต่จะเป็นส่วนของแอลกอฮอล์แต่แป้งเราไม่ใช้
0: ค่ะอันนี้ถ้าเทียบกับปัจจุบันนี่เท่ากับเป็นน้ำหอมได้ไหมคะแบบนั้นเลย
3: ได้ใช่

0: ใช่ค่ะเป็นน้ำหอมที่ฉีดตามตัวนะคะแล้วคนโบราณนี่ผ้าสบายเนี่ยเขาจะเป็นการอบในหีบ
1: ค่ะอ๋อคือเก็บไว้ในหีบ
0: หีบในหีบแต่หีบนี่ไม่ใส่ผ้าลงไปแล้วอบนะคะเขาอบกีบหีบให้หอมก่อนแล้วก็ผ้าสบายเป็นพลีทอ่ะหรือเป็นอะไรก็ตาม
1: ไปใ
0: ส่อบทิ้งไว้มันก็จะหอมดอกไม้หอมใส่ลงไปแล้วก็เอาดอกไม้ออกแล้วก็ใส่หีบเป็นหีบล่ำ
1: ค่ะ
0: รู้จักหีบล่ำไหมนั่นแหละของไทย
1: เสื้อผ้า
0: ค่ะแล้วก็ผ้าจูกระเบนเขาก็ไปอบล่ำให้หอมสบายเดินกลิ่นหอมแล้วก็ทัดแป้งควงหอมนะคะ
1: อาจารย์อย่างแป้งร่ำแป้งควงนี่ทำอะไรคะ
0: แป้งร่ำแป้งร่ำปะผมหน้าปะหน้าไงฮะ
1: ก็คือเหมือนแป้งที่เราใช้ทุกวันนี
0: ้มาผสมพิมพ์เสนนิดนึงใส่น้ำอบไทยต
1: ั
0: วผสมเนี่ยค่ะให้กลิ่นหอมค
1: ่
0: ะแล้วก็ใส่ขมิ้นหรือจะใส่ฝางก็ได้มันก็จะมีสีแดงเลื่อนๆนะคะ
1: แล้วแป้งพวงล่ะคะ
0: แป้งพวงแล้วก็หยอดทำไมก่อนจะใช้แป้งพวงหยอดผสมน้ำอบไทยแต่ต้องมีส่วนผสมของเม็ดมังลักที่มาบีบเอาแต่ใสๆเหนียวๆมา
1: แป้งพวงเป็นเครื่องประดับใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำใช้ประดับยังไงคะ
0: เป็นของชำร่วยนะคะเป็นของชำร่วยหนึ่งแล้วเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นสมัยโบราณจะห่มผ้าสบายที่มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะมีเกล้าผม
1: ก็เป็นมวย
0: เป็นทัดหูค่ะเป็นดอก
1: แล้วก็จะเป็น
0: ค่ะเป็นทัดหูค่ะ
1: แป้งร่ำทาหน้าแป้งพวงประดับแล้วบูงาสดกับบูงาแห้งล่ะคะ
0: บูงาสดกับบูงาแห้งเป็นของชำร่วย
1: ของชำร่วย
0: เช่นงานมงคลมงคลงานอย่างเช่นน้องมิ้มจะแต่งงานน้องมิ้มก็ทำบูงาสดแจกเป
1: ็
0: นรูปหัวใจเป็นถุงก็จะมีดอกมะลิใบเตยผสมกับน้ำอบไทยทิ้งไว้เสร็จแล้วก็มีน้ำมะลิกุหลาบผสมลงไปนะใส่ลงบรรจุในถุงก
1: ็
0: จะหอม
1: อ่ะแล้วบุ๋งอ่ะแห้ง
0: บุ๋งอ่ะแห้งนำดอกไม้ไปผึ่งให้แห้งแต่ปัจจุบันนี้ของเขาก็จะใช้มีเครื่องอบปรุงกลิ่นก็หัวน้ำหอ
1: ม
0: น้ำหอมที่เราต้องการแล้วก็ต้องมีพิมพ์เสนแล้วก็มีตัวตึงกลิ่นแล้วก็ไฮยาซินแล้วก็ตัวตึงกลิ่นนะคะบดให้เข้ากันแล้วก็มาปรุงกลิ่นนะไม่ยากเลย
1: ง่ายๆคือดอกไม้สดกับดอกไม้แห้งนั่นแหละที่มีกลิ่นหอม
0: ที่ทำเองนะคะ
1: ทำเองด้วยเหรอคะ
0: ทำเองค่ะ
1: คืออันนี้นี่ทำเองได้ง่ายไหมคะ
0: ไม่ยากเลย
1: งั้นวันนี้อาจารย์สอนมิ้นสักหนึ่งอย่างได้ไหมคะ
0: เอาอะไรล่ะคะ
1: น้ำอบละกันเพราะว่ารู้สึกว่าใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันมากที่สุดเพราะหน้าสงกรานต์แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: หนูจะได้ทำน้ำอบเองบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วลงมือทำกันดีไหมคะ
0: ตกลงค่ะ
1: โอเคคุณผู้ชมไปทำน้ำอบกันเลยคุณผู้ชมดูโต๊ะนี่สิคะมีของเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่รู้จักสักอย่างต้องถามอาจารย์บางออนแล้วว่านี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบ
2: ส่วนประกอบน้ำอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เรียกว่าทวน
1: ทวนเหรอคะ
2: ทวนมันเป็นดินเผานะคะ
1: อ๋อ
2: นะคะเป็นดินเผานะคะต่อไปดินเผาเหมือนกันภาษาข้าวหอมเรียกว่าตะคัน
1: อ๋อชื่อเขาคล้ายๆกันตะคัน
2: ทวนตะคัน
1: ทวนตะคันใช้คู่กันเหรอคะ
2: ใช้คู่กันนะคะเนี่ยเวลาวางไปตรงนี้นะคะ
1: ทีนี้นี่มีช้อนตวง
2: ช้อนตวงนี
1: ่
2: ก
1: ระ
2: บวยทองเหลือง
1: ต้นทองเหลืองด้วย
2: ทองเหลืองนะคะของโบราณเลยนะคะเนี่ย
1: ค่ะ
2: พระอบโถพระอบ
1: อ๋อนี่คือโถพระอบ
2: จ
1: ันทครบ
2: ใช่
1: เปิดมันหนูจะเจอใครไหม
2: ไม้พายสำหรับไว้กวนวัตถุดิบนะคะ
1: เนี่ยหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะบางอันนี้ไม่รู้จักเลยเหมือนกะละแม
2: ไม่ใช่นะคะมันเป็นชะมดเช็ดชะมดเช็ดเป็นสัตว์ป่า
1: ก็คือตัวชะมดใช่ไหมคะ
2: เป็นตัวชะมดส
1: ัก
2: กังอะไรพวกนั้นน่ะติดในชะมดนะคะ
1: นี่กลิ่นมันเหรอคะอาจารย
2: ์ยังมันเหม็นแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีฆ่ากลิ่นสาบด้วยการใช้ผิวมะกรูดคนโบราณเก่งใช่ไหมของเหม็นมันเป็นของหอมได้เห็นไหมคะ
1: อันนี้
2: เก
1: ่งมากเลยมันใช้ทำอะไรคะตัวชะมด
2: ใช้ตัวปรุงกลิ่นไงปรุงกลิ่น
1: อ๋อปรุงกล
2: ิ่นผสมน้ำหอมมีจะมีแป้ง
1: แป้ง
2: เห็นไหมคะอันนี้จะชงน้ำอบเราต้องมีหนึ่ง อะไรคะ
1: ไม้ค่ะ
2: ไม่
1: เปลือกไม้อะไรอ่ะ
2: มันเป็นเปลือกไม้ใช่แต่เรียกว่าชะลูดมันเป็นไม้เลื้อย
1: ชะลูดเขาหอมเหรอคะ
2: มันหอมนะคะหอมไหม
1: อันนี้ค่ะนี่ก
2: ็
1: ไม
2: ้
1: เหม
2: ือ
1: นก
2: ัน ไม้เป็นไม้กฤษณาคืออ
1: ๋อไม้กฤษณาก
2: ันจันเทศ
1: นี่หนูจัก
2: ทีนี้เราจะมาสาธิตการลอยน้ำอบไหมคะ
1: ลอยน้ำอบก็คือ
2: ลอยน้ำดอกไม
1: ้ได้ค่ะได
2: ้อันนี้นะให้
1: อันนี้เริ่มจากเบสิกก่อนเลยใช่ไหมคะ
2: ค่ะลอยน้ำดอกไม้นะคะอ้าวน้องมิ้นเวลาลอยน้ำดอกไม้นะคะใช้มะลิเราก็ต้องทำไมคีบอย่างนี้เห็นไหมคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ลอยลงไปตั้งแล้วห้ามยกไปยกมาน้ำมันกระเทือน
1: แนวตั้งใช่ไหม
2: แนวตั้งให้ก้านอยู่ดอกอยู่เนื้อน้ำ
1: หนูลองคีบบ้างนะคะ
2: ค่ะ
1: ขั้นตอนการลอยน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะอ
2: ัน
1: นี้คือเราต้องลอยตอนกลางคืนเพื่อที่ให้ดอกไม้มันบานแล้วก็หอมทีนี้มาถึงขั้นตอนการ
2: ชงน้ำ
1: อบชงน้ำอบ
2: นำน้ำที่ลอยนี้ไปต้มให้เดือดนะคะต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่อุปกรณ์นี้ม
1: ี
2: อะไรบ้างคะจำได้ไหมเอาเดี๋ยว
1: ทะลุ
2: ก
1: ันจันเทศ
2: แล้วก็3
1: อ๋อใบเตยโอเค
2: สำหรับชงน้ำอบอ
1: ันนี้คือขั้นตอนการชงขั้นตอนที่2
2: ใช้กรรไกรได้เลยนะคะทีนี
1: ้กันจันเทศ
2: นิดนึง3ตัวนี้เท่านั้นเองเห็นไหมคะ
1: 3ตัวนี้เท่านั้นค่ะ
2: แล้วขอน้ำต้มให้เดือดเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นกรองนะคะ
1: ขอหนูคนบ้างนะ
2: คะ
1: แล้วเราต้องคนเรื่อยๆไหมคะ
2: ไม่ละค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทิ้งไว
1: ้อบไว้ตรงไหนคะ
2: ไว้ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่กรองแล้วได้ส่วนนี้เห็นไหมคะนะคะกรองได้อย่างนี้แล้วจากนั้นล่ำปันเทียนนะคะ
1: วางอันนี้ลงไปก่อน
2: วางลงไปนะคะจากนั้นจุดเทียนอบสองข้างระหว่างที่เราล่ำปันเทียนนั้นเราจะปรุงเครื่องกำยานเครื่องล่ำกำยานก็จะมีนะคะจะมีขี้ผึ้งแท้เห็นไหมคะ
1: ผ
2: ิวมะกรูดหั่นจากนั้นเราก็ใส่ทอน้ำหอมลงไปนิดนึงแล้วคนให้เข้ากันนะคะ
1: คุณผู้ชมคะทำไปแล้ว4ขั้นตอนลอยน้ำดอกไม้แล้วก็มีการปรุงต้มไปแล้วนะคะแล้วก็มีร่ำควันเทียนร่ำกำยานขั้นตอนสุดท้ายปรุงกลิ่น
2: น้องมิ้นตัก
1: บดใช่ไหมคะเดี๋ยว
2: บดหัวน้ำหอมใช้9กลิ่นสำหรับทำน้ำอบไทยเฉพาะก็ได้นะคะจากนั้นนะคะ
1: จ
2: ะมดเช็ดเราก็ต้องใบพู9ใบที่ใส่จำนวนมากนี่เห็นไหมมันโดนความร้อนมันก็จะละลายเห็นไหมเริ่มละลายแล้วเห็นไหมนี้หนูหากระบวยทองเหลืองอยู่ไหนเอ่ยตักน้ำนี่มาผสมหน่อยนะคะเสร็จแล้วจากนั้นก็คนนะคะก็โกรธครูจะกรองนะคะเอาเทนี่ออกไปเปลี่ยนครูจะเปลี่ยนนี่นะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้ว2เที่ยวพอค่ะ
1: นี่ไหมคะ
2: เรียบร้อยค่ะนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะ
1: นี่เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราตักใส่ในนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ค่ะบรรจุเต็มไหมคะตกลงแค่นี้พอนะคะ
1: คุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะเป็นผู้หญิงสวยนี่สวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องรอบรู้รอบด้านต้องทำน้ำอบหอมๆได้ด้วยสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มักออนมากๆเลยนะคะได้ความรู้ทั้งเรื่องของนี่เลยดอกไม้หอมๆของไทยแล้วก็มีเรื่องเครื่องปรุงต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยได้น้ำอบหรือว่าน้ำปรุงหอมๆแบบนี้ออกมาวิธีการขั้นตอนนี่ไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกว่าที่จะได้มานี่เลยแต่ละกระปุกแบบนี้
2: ขวดนะคะ
1: แต่ละขวดแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มิ้นมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ส่วนช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวของความงามแบบไทยๆให้ใครสงวนกันต่อกับอาจารย์เถาะทองค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของน้ำหอมเชื่อกันว่าน้ำหอมนั้นเกิดขึ้นมานานกว่า 3,000 ปีแล้วในสมัยฟาโรห์ซึ่งในสมัยก่อนมนุษย์เผาไม้หอมบางชนิดที่มียางและกลิ่นหอมในพิธีทางศาสนาแล้วปรากฏว่ากลิ่นที่ลอยมากับควันอันอบอวลสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ได้กลิ่นนั้นบางครั้งก็นำเอาของเหลวที่ได้มาลูบถูตามร่างกายเพื่อให้ได้กลิ่นหอมติดตัวทนนานด้วยเหตุนี้คำว่าเพอร์ฟูมที่แปลว่าน้ำหอมจึงมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน2คำคือเพอแปลว่าทรูหรือผ่านและฟูมแปลว่าสโมกหรือควันนั่นเอง

0: านเอาผลไม้มารับแล้วกันเนาะสำหรับคนสุขภาพดีอย่างเราเรา
1: โอ้ยฉันอ่านตำรับตำราเยอะแยะมากมายมิ้นเธอมากวนอะไรฉันเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่ช่างฉงนสนเท่ทำให้ฉันต้องอ่านแล้วก็อ่านไม่จบไม่สิ้นเข้าใจไหม
0: นี่แหละปอนดีกว่าปอนดีกว่า
1: อารมณ์นะอารมณ์ขึ้นแล้ว
0: น้ำดียังคะ
1: ยังเพราะมันพึ่งชิ้นเดียว
0: แต่อาจารย์เป็นคนที่มีความรู้เยอะเป็นคนประสิทธิ์ประสาทความรู้หนูเชื่อว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถอาจารย์หนูถามแล้ว
1: แพ้เธอละเธอเก่งมากคนยอ
0: มาถูกทางหนูอยากรู้ว่าอย่างสมมติว่าสมัยนี้เราอาบน้ำก็มีทั้งแบบว่าลงสปาขัดผิวขัดตัวใช้เกลือขัดคนสมัยก่อนผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเวลาอาบน้ำนี่เขามีขัดตัวแบบนี้ไหมหรือว่าสระผมนี่มีการแบบว่าเอาครีมนวดหรือว่าเอาไข่เอาอะไรมาหมักผมให้ผมดำเงางามทาคงทาครีมอะไรอย่างเงี้ยเขามีมั้ยคะ
1: มีเขาจะไม่สะอาดได้ยังไงเขาสะอาดกว่าคนสมัยใหม่อีกอาบน้ำเนี่ยนะไม่ต้องผู้หญิงหรอกสุภาพสตรีสุภาพบุรุษเนี่ยในสมัยอยุธยานี่เช้าก็อาบล้างหน้าก็คือล้างตัวกลางวันทำงานมาครึ่งวันแดดร้อนอาบน้ำ
0: ป
1: ะแป้งให้สบายใช่อาบน้ำประแป้งแล้วค่อยรับประทานอาหารเที่ยงตกเย็น4โมง5โมงอาบน้ำอีกสระผมทุกวันได
0: ้
1: คนโบราณอาบน้ำเนี่ยนะสบู่ไม่มีสมัยโบราณเขาก็ใช้ขี้เถ้าข
0: ี้
1: เถ้าจากฟืนเนี่ยนะ
0: เข
1: าก็เอาไปใส่ในชามในกะละมังต่างๆไว้แล้วก็เทน้ำคือมันท่วมเกินขี้เถ้ามาน้ำอ่ะมันจะเป็นน้ำด่างมันจะลื่นๆเราเรียกว่าน้ำด่างเราเอาน้ำด่างเนี่ยนะมาถูตัวไขมันต่างๆตามร่างกายเนี่ยมันออก
0: ฟังละครเลย
1: ไอ้ที่เรารู้สึกสกปรกเนี่ยนะเพราะว่ามันคือไขมันคนในสมัยโบราณก็ใช้แบบนี้ต่อมาเนี่ยคนโบราณก็รู้จักใช้ไขสัตว์ชาติแรกที่พบสบู่อ่ะง่ายๆเลยคือกรีกชนชาติกรีก
0: อุ้ยตั้งอารยธรรมกรีกนี่เหรอ
1: 3,000 ปี 2,000 3,000 ปีที่แล้วชนชาติกรีกเนี่ยนิยมกันบูชาเทพเจ้าด้วยการบูชายันก็คือเอาสัตว์เนี่ยนะครับเช่นแพะเช่นแกะเนี่ยมาฆ่าแล้วก็เผาสัตว์เผาร่างเขาอะนะเป็นการบูชายันเป็นการโหมไฟทีนี้เวลาที่เผาร่างสัตว์พวกนี้ไขมันมันมีไขมันมันเนี่ยนะฮะตกลงมาที่พื้นเนี่ยบางทีคนชาวบ้านไปโดนเข้าก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเมือกลื่น
0: เมือกลื่น
1: แล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเอาไปล้างน้ำแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปล้างคนเลอะของก็ต้องไปล้างล้างเสร็จก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันสะอาดเนียนนุ่มนี่คือต้นกำเนิดของเรื่องของสบู่ที่มาจากไขสัตว
0: ์สบู่นี่ทำจากไขสัตว์
1: ทำสบู่ดั้งเดิมต้องทำจากไขสัตว์นะฮะแต่ละประเทศก็พลิกแพลงกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เรามีสบู่จากส้มมะขาม อะไรต่างๆส้มมะขามรู้จักไห
0: ม
1: มะขามทั้งมะขามไม่ใช่คำว่าส้มมะขามไม่ใช่ส้มไม่ใช่ออเรนจ์
0: เป็นมะขาม
1: เป็นมะขามเขาก็จะใช้มะขามที่มันออกเป็นฝักเป็นเปลือกแข็งๆสีน้ำตาลแกะเปลือกออกใช่ไหมมันเหมือนเปลือกไข่ข้างในเนี่ยนะมันก็จะเป็นเนื้อมะขามโดยมีเยื
0: ่
1: อ
0: ใหญ
1: ่ๆหุ้มตัวเนื้อเอาไว
0: ้
1: เขาก็เอามาหมดนั่นแหละ
0: เอามะขามมา
1: ทั้งฝักไอ้ทั้งเยื่อทั้งเนื้อมะขามทั้งเม็ดไปเอาออกเลยถูไปบนร่างกายหยิบมาหลายๆฝักกำเข้าด้วยกันให้เป็นก้อนใหญ่
0: ๆเอามะขามถูเลยอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย
1: ไม่ต้องทำอะไรเลยมะขามเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือกรดจริงไหม
0: เปรี้ยวใช่
1: กรดเปรี้ยวเพราะฉะนั้นมันก็ถูเข้าไปสิมันก็แสบดี
0: เออหนูกำลังจะทำแล้วไม่แสบ
1: แสบมันก็แสบก็ถูเบาเนี่ยสิจ้า
0: อ๋อ
1: นี่บางคนขอโทษนะหลังเท้าส้นเท้ามันแตกมันหนาคนโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาอิฐแดงนี่แหละที่ปูพื้นก่อบ้านเออก่อกำแพงนี่แหละ
0: เอามาขัด
1: มาทุบครึ่งแล้วก็ให้มันขนาดเล็กเหมาะมือแล้วก็ถูที่ส้นเท้าไม่ใช่อิฐก็ใช้พวกกระเบื้องมุงหลังคาเอามาถูมันช่วยขัดให้ผิวกายร่างกายเราสะอาดเบาบางขี้เหงื่อขี้ใครไหลออกหมดสุดท้ายเขาก็จะใช้ขมิ้นขมิ้นสดเนี่ยนะม
0: ัน
1: ไม่มันมีอย่างขมิ้นสดก็ต้องเอามาตำก่อนเอามาตำสับหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ครกตำ
0: ตำ
1: เสร็จแล้วเราก็เอาตัวขมิ้นเนี่ยมาลูบไล้ร่างกายบางบ้านก็เอาขมิ้นเนี่ยตากแดดให้แห้งบดให้เป็นผงเก็บใส่ขวดเอาไว้ก็มาละลายน้ำแล้วก็ฉโลมลูบตัวผิวก็จะ

0: เป็นผิวออกเหลืองเหมือนคนเป็นโรคดีซ่าน
1: นั่นสุขภาพไม่ดีนะอาจารย์ผิวเหลือง
0: นั่นน่ะคนความงามของคนโบราณแต่นี่คือเรื่องของการอาบน้ำ
1: สระผม
0: นี่นะง่ายสุดใช้น้ำด่างเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าน้ำด่างก็คือมะกรูด
1: คุณยายหนูใช้สมัยนู้น
0: มะกรูดเนี่ยดีที่สุด
1: หอม
0: มะกรูดเนี่ยผ่าซีกเลยนะฮะทั้งลูกเลยบางบ้านเก๋กว่านั้นอีกเขาก็จะมีสูตรเอามะกรูดทั้งลูกทั้งผลเนี่ยนะฮะไปเผาไฟเผาไฟให้ข้างผิวข้างนอกตึงหมดเลยจะเกรียมหน่อยก็ได้แล้วก็หั่นซีกแล้วก็บีบลงไปบนศีรษะบีบน้ำมะกรูดบีบลงไปนะผิวหนังศีรษะเนี่ยจะขาวเป็นลงไปตรงไหนก็ขาวไปตรงนั้นลามไปเลยเวลาน้ำมันลงไปศีรษะมันก็จะแผ่กระจายเป็นวงออกไปมันก็จะขาวแผ่กระจายออกไปอย่างนั้นเลยมันขาวสะอาดจริงๆมิ้นเคยแล้วเปลือยไอ้เนื้อมะกรูดที่ผ่าซีกเนี่ยเราก็ถูเบาๆบนศีรษะถูขยี้คือให้มันลงไปที่โคนผมผมก็จะดกดำมันเงาหลังจากเช็ดผมจนแห้งเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันมากเลยเขาบอกว่าแบบดีต่อ
0: ในสมัยโบราณเนี่ยเราใช้น้ำมันมะพร้าวแบบร้อนนะก
1: ็
0: มันไม่ได้ใช้เป็นโคลด์เพรสแบบปัจจุบันนี
1: ้เดี๋ยวนะเอามะพร้าวมา
0: เราเอามะพร้าวมาขูดนะคั้นให้เป็นกะทิคั้นเป็นกะทิคั้นจนแบบเป็นหัวกะทินี่แหละแล้วก็เอาหัวกะทิเนี่ยตั้งไฟในหม้อมันคนไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ที่ก้นคนไปเรื่อยๆน้ำมันเนี่ยหัวกะทิมันจะแตกมันจะกลายเป็นน้ำมันใสๆลอยหน้ายืมขึ้นไปเลยแล้วก็เอาไว้ชโลมผ
1: ม
0: แล้วมันก็จะมีเครื่องเคราอีกเยอะนะทางเหนือเนี่ยมันจะมีพวกเถาหมีเหม็นนะใส่แล้วหมีเหม็นเถาหมีเหม็นม
1: ัน
0: เป็นสมุนไพร
1: ใส่แล้ว
0: เนี่ยช่วยให้ผมดกดำมันเงา
1: แต่เหม็นอ่ะสบู่ก็ไปแล้วแชมพูก็ไปแล้วผิวล่ะอาจารย์
0: ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันมะพร้าวนี่ครอบจักรวาลเนาะ
0: ครอบจักรวาลสิจ๊ะทาได้ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยเพราะมันช่วยมีสรรพคุณเป็นครีมบำรุงผิวนั่นแหละนะทีนี้ง่ายที่สุดเลยมันไม่แค่ครีมบำรุงผิวนะมิ้นสมัยโบราณเนี่ยมันมีเรื่องของความงามจากรอยสักในบางกลุ่มของคนไทยเราเนี่ยสักทั้งชายและสักทั้งหญิง
1: อ๋อหนูนึกว่าเขาสักกันเฉพาะผู้ชายพวกที่แบบบางทีต้องไปออกรบไปอะไรเง
0: ี้
1: ยเป็น
0: เสื้อ
1: แผ่นเป็นอะไรอย่างงี้
0: อันนั้นคือเรื่องของการสักมีความหมายเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะแต่ในเรื่องของความงามเนี่ยหลายชุมชนสักทั้งชายและสักทั้งหญิง
1: สักอะไรบ้างคะ
0: ก็สักเป็นลวดลายต่างๆเนี่ยจ้ะบางครั้งก็สักเป็นลายเส้นสักเป็นอะไรต่างๆเล็กๆน้อย
1: ๆเหมือนปัจจุบันนี้เลยสิอาจารย
0: ์ก็มีมันอาจจะไม่ใช่ลายที่เป็นลายแบบในปัจจุบันนี้แต่ก็เป็นลายในยุคนิยมของเขา
1: ลายกนกอะไรอย่างงี้ไหม
0: ไม่ถึงกนกอะฮะในสมัยอยุธยาก็ดีรัตนโกสินทร์ก็ดีเนี่ยประชาชนทุกคนมีฐานะเป็นไพร่เสมอเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกว่าไพร่ต้องมีสังกัดเจ้านายคนไหนองค์ไหนเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็มีเจ้านายมาช่วยดูแล
1: ไปมี
0: ทะเลาะคดีวิวาทกันเจ้านายก็ช่วยดูแลสังกัดนั้นๆบางคนไม่มีสังกัดเรียกว่าไพร่ไม่มีสังกัดเวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆต้องช่วยแล้วเวลาที่มีการเปลี่ยนแผ่นดินต้องการสำรวจจำนวนสัมมโนประชากรใหม่ก็มีการสักใหม่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นสักข้อมือนี่ไม่ได้สักเต็มข้อมือนะสักนิดเดียวขนาดเท่าเล็บประมาณพื้นที่ประมาณเล็บหรือเล็บโป้งเล็บก้อยหรือเล็บโป้งนี่คือเรื่องของลายสักสงสัยอะไรอีก
1: เดี๋ยวนะผม
0: ความงาม
1: ผิวรอยสักฟัน
0: โอเค
1: เดี๋ยวนี้เรามีฟอกฟันขาวมีแปะฟันขาวมีฟอกฟันขาวสมัยก่อนเขาแปรงฟันเฉยๆหรือเขาดูแลยังไงคะ
0: คนไทยโบราณเนี่ยนะฮะเราจะรังเกียจการมีฟันขาวในสมัยอยุธยาเนี่ยนะการมีฟันขาวเนี่ยเปรียบเสมือนกับฟันสัตว์ฟันสัตว์เนี่ยเป็นสัตว
1: ์
0: เป็นฟันสีขาวหมดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐคนโบราณบอกว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราจะมีฟันขาวเนี่ยเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่ได
1: ้
0: ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะเราจึงจำเป็นต้องย้อมฟัน
1: ย้อมเหรอ
0: ย้อมฟันเด็กเนี่ยนะพอเริ่มโตก็จับรับประทานหมากการรับประทานหมากเนี่ยยางจากหมากจะช่วยจับฟันมันแค่เป็นสีน้ำตาลอ่อน
1: ม
0: ันยังไม่สามารถเป็นฟันดำได้ไม่ว่า เด็กหรือแก่ก็จะไม่มีฟันดำได้ถ้าเผื่อไม่มีการย้อมฟันที่เราเห็นฟันดำมาเมื่อมสนิทเลยเนี่ยนะฮะนั่นคือเกิดจากการย้อมไม่ใช่การกินหมากอย่างเดียวการกินหมากเสริมให้ฟันที่ย้อมแล้วนั้นคงสีคงสีดำเข้มมันเงามากขึ้น
1: เขาย้อมกันยังไงครับ
0: ย้อมก็ต้องตกหลังจากโกนจุกแล้วนะเจ้านายก็เรียกว่าโสกันสามัญชนก็เรียกว่าโกนจุกสมัยยาเขาเรียกว่าพิธีย้อมฟันเขาก็จะเอา
1: เ
0: ป็นมีไม้กระดานไม้กระดานยาวเอาเด็กหญิงเด็กชายนั่นน่ะลงนอนบนไม้กระดานแงนฟันขึ้น มีคนจับแขนจับขาเอาไว้จับอ้าปากใช้มะนาวทั้งลูกกับน้ำมะนาวเนี่ยถูถูฟันถูฟันถูฟันถูอย่าลืมว่ามะนาวเป็นกรดยิ่งใส
1: ่
0: ถูมากถูมากถูมากเท่าไหร่ฟันก็ยิ่งกร่อนเคลือบฟันที่เป็นที่เราเรียกกันว่าฟลูออไรด์มันก็จะหลุดออกเขายังมีน้ำยาสมุนไพรตัวอื่นอีกที่มันมีความเป็นกรดสูงมากก็เอามาถูซ้ำกับน้ำมะนาวกัดจนกระทั่งฟันเนี่ยอ่อนตัวเขาบอกว่านะคนโบราณเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเอามือดึงก็หลุดออกมาโดยไม่เจ็บเลยมันอ่อนตัวขนาดนั้นจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาดินหม้อหรือขม่าเนี่ยแหละนะฮะ
1: อ๋อที่ใช้จับผม
0: จับผมนี่แหละเอาดินหม้อเนี่ยมาป้ายถูที่ฟันแล้วจากนั้นเนี่ยทำอย่างเงี้ย3วันไม่ให้กินอะไรเลยนะ
1: ฮะ
0: ถูด้วยมะนาวอยู่เงี้ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่กินอะไรเป็นพิธีย้อมฟันในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์เราไม่เห็นแล้วพิธีนี
1: ้ตอนนี้หนูเสียวฟันมากเลยอ่ะ
0: เขาบอกว่าหลังจาก3วันพอลงเขม่าดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะคนคนนั้นเนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยจะกินอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องอ้าปากแล้วหยอดน้ำข้าวต้มโดยไม่ให้น้ำข้าวต้มโดนฟันจะเสียวแบบแค่อ้าปากยิงฟันแล้วมีลมผ่านฟันเนี่ยก็จะเสียวจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยไหล
1: หนูเคยแปะแผ่นฟอกฟันอาจารย์แล้วหนูไปเดินห้างเป็นแบบนี้เลยอ่ะพิธีย้อมฟันเลยอ่ะขนาดหนูขูดปากแล้วอ่ะแต่แบบแอร
0: ์
1: แล
0: ้
1: วหน
0: ูเสียวฟันมากจริง
1: ๆใช่คือมันกัดใช่ป่ะคะ
0: มันกัดนะสิฟันจนขาวเลยนี่คือการฟอก
2: คุณผู้ชมคะการดูแลตัวเองของคนไทยสมัยโบราณพิถีพิถันและฉลาดในการนำสิ่งรอบตัวมาใช้แบบสุดๆแต่สิ่งที่มิ้นยังคงฉงนอยู่ก็คือแล้วในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องสำอางใช้คนไทยแต่งหน้ากันอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะ
3: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้จะพาไปรู้จักกับลิ้นจี่เครื่องสำอางที่นิยมใช้กันในสมัยก่อนเปรียบเสมือนกับลิปสติกในปัจจุบันลิ้นจี่เป็นของนำเข้ามาจากเมืองจีนชาวจีนเรียกว่าอินจีสาเหตุเพราะได้จากแมลงอินจีเพศเมียที่มีตัวอ่อนอยู่ในท้องนำมาอบให้แห้งเมื่อนำมาบดจะได้สีแดงลิ้นจี่เป็นแผ่นกระดาษบางแข็งสีแดงรูปสี่เหลี่ยมขนาดราวๆฝ่ามือเวลาต้องการใช้ก็ฉีกออกมานิดหนึ่งทาที่ริมฝีปากจะเป็นสีแดงหรือใช้สำลีชุบน้ำทาลิ้นจี่เอามาใช้ทาแก้มด้วยก็ได้ทาบางๆจะเป็นสีแดงเรื่อๆ

0: ันสวยและทีนี้แต่งหน้าอาจารย์สมัยนี้นี่หูรองพื้นเบสเมคอัพมากมายก่ายกองสมัยก่อนหนูรู้มาว่ามีแป้งพวกแป้งร่ามแป้งอะไรแบบนี้หนูได้ไปทำมาแล้วแต่อยากรู้ว่าลิปสติกอาจารย์ลิปสติกเขาเมื่อก่อนนี่มียังคะ
1: มีทาปากใช่ไหม
0: ใช
1: ่ง่ายสุดเลยใช้ไม้กั้นทูบเคยเห็น
0: อ๋อหนูเคยจับแล้วมันติดมือ
1: ทูบอ่ะเออทูบที่เราไหว้พระเนี่ยเราเรียกว่าทูบหาง
0: ทูบหาง
1: เออก้านของมันเนี่ยมาจากเมืองจีนสมัยนั้นทูบไทยไม่ทำมาจากเมืองจีนก้านเขาจะย้อมสีแดง
0: หอมๆอะคะ
1: แล้วหอมเราจะตัดเนี่ยนะประมาณ2ข้อก้อยเนี่ยยาวประมาณแค่เนี้ยนะแล้วก็ใส่ตลับอับวางที่โต๊ะเครื่องแป้ง
0: พอเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยเลยเหรอคะ
1: ใช่เวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะเราก็แตะน้ำนิดนึงให้เปียกรอสักนิดนึงสีมันจะซึมออกมาที่ก้านเนี่ยนะแล้วก็จากนั้นเราก็มาเม้มที่ปากรูดเบาๆไม่ใช่รูดแรงนะมันก็เกิดก้านละ
0: เ
1: สี้ยนมันต่ำรู

0: อู้เงี้ยแล้วเราก็เม้มปากเอามือละเลงช่วยนิดนึงปากมันก็จะแดงปัจจุบันตอนหลังนี่สมัยผมเด็กๆใช้น้ำยาอุทัย
1: สมัยนี้ก็ยังใช้กันอย
0: ู่ใช้น้ำยาอุทัยทา
1: เป็นธรรมชาติ
0: สมัยโบราณเนี่ยก้านทูบเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญบนโต๊ะเครื่องแป้ง
1: โอ้ไม่น่าเชื่อแล้วหนูเคยได้ยินที่เขาใช้เหมือนแบบกลีบดอกไม้หรือใช้สีจากดอกไม้อะไรเงี้ยมีไหมคะ
0: ก็อันนั้นจะเป็นเรื่องของเล็บจากนั้นเนี่ยก้านทูบเนี่ยมันเป็นสีที่มาจากน้ำจริงไหมก็คือสีน้ำนั่นแหละสีน้ำออกแดง

0: ก็จะจางง่าย
1: เ
0: พราะฉะนั้นเมื่อรูดด้วยการทูบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาสีผึ้งสีผึ้งก็จะมาจากรังผึ้งนั่นแหละจากนั้นก็เอาสีผึ้งทาเคลือบปากเอาไว
1: ้อันนี้เหมือนลิปมันไหมคะ
0: มันก็คือลิปมัน
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องเป็นลิปมันมันเป็นตระกูลแว็กซ
1: ์
0: ที่จะเคลือบให้สีที่อยู่ข้างใต้เนี่ยทนนานขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือความงามนะจากนั้นเนี่ยนอกจากจะทาปากแล้วก็ต้องผัดหน้า
1: โ
0: บราณนี่มาคู่กันนะผัดหน้าทาปากในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราผัดด้วยขมิ้นให้หน้าเหลือง
1: เหล
0: ืองละออนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะมีแป้งจีนเป็นกล่องเป็นแท่งเอามาถูออกได้มาจากประเทศจีนเอามาลงหน้านะฮะไอ้แป้งจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันน่ะจะเป็นแป้งด้านส่วนแป้งจีนที่ใช้สำหรับการแสดงเช่นแสดงงิ้วก็จะเป็นแป้งจีนที่เรียกกันว่าแป้งมัน
1: อันนี
0: ้แป้งหน้าแป้งเนี่ยทาแล้วมัน
1: เปรียบเสมือนรองพื้นไหมคะจะคล้ายคล้าย
0: มันเป็นทั้งรองพื้นและเป็นทั้งแป้งขาวในตัวเลยแล้วทีนี้ที่สำคัญก็คือละครไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะ1234เนี่ยเราใช้แป้งงิ้วของจีนเนี่ย มาลงท่าเราถึงได้มีคำเรียกกันว่าละครหน้าขาว
1: เ
0: ห็นไหมเคยเห็นในรูปเก่าโบราณเน
1: ี่
0: ย
1: นาฏศิลป์อะไรพวกนี้เคยแบบเอาปกล้างยากมาก
0: ขาวทั้งหน้าเลยแล้วเรียกว่าละครหน้าขาวนะแล้วก็คำว่าแต่งขาวของเขาเนี่ยเขาลงขาวหมดเพื่อที่จะกลบคิ้วหมดกลบทุกอย่างหมด
1: วาดทุกอย่าง
0: แล้ววาดใหม่คิ้วจริง
1: ขึ้นไปอ
0: ยู่ข้างชายกลางหน้าผากโค้งโก่งเป็นคันศรนั่นแป้งเนี่ยคุณสมบัติมันมีความหนามันมีเนื้อแป้งเยอะ
1: คือปิดหมดครบทุกอย่าง
0: ใช่นี่ก็คือผัดหน้าทาแป้งแล้วสำหรับผู้ชายก็มีดินส
1: อ
0: พองจากแหล่งสำคัญโบราณก็คือจากลพบุรี
1: เด็กๆคุณยายเคยทาให้หนูตาดับน้ำ
0: ดินสอพองละลายน้ำเนี่ยนะแล้วก็บีบออกมาเป็นเม็ดๆนี่แหละนะในสมัยถ้ามาจากลพบุรีเนี่ยเข้ามาเป็นก้อนนี้เลยมาถึงได้มาปั๊บเนี่ยเราเอามาละลายน้ำใหม่แล้วเราจากนั้นก็ผสมพวกเครื่องหอมเข้าไปสิจะเอาน้ำมันจันทร์ชะมดเชียงเอาอะไรต่างๆใส่ลงไปบนนี้หมดในแป้งนี้เอาน้ำอบไทยใส่ลงไปก็ได้เสร็จแล้วก็บีบใส่กรวยบีบเป็นเราเอาได้เนี่ยวางก่อนเอาได้วางนะได้เล็กๆได้เย็บผ้าเนี
1: ่
0: ยแล้วก็วางบนใบตองแล้วก็เรียงเป็นดึงได้ให้เป็นเส้นตรงแล้วก็บีบจุ๊บๆๆๆๆพอทิ้งแห้งเสร็จยกขึ้นมากลายเป็นแป้งพวงเป็นเส้นเส้นมีเม็ดแป้งเรียงเป็นแถวรวมกัน5เส้น10เส้นเป็น1พวงก็เลยเรียกว่าแป้งพวงกลิ่นหอมระรวยชวยชื่นรื่นนาสา
1: แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าที่หนูถามเรื่องกลีบดอกไม้เรื่องสีจากดอกไม้สมัยก่อนทาเล็บแล้วเหรอคะอาจารย
0: ์เล็บก็มีเช่นการทาเล็บหรือย้อมเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าใช้ก้านกันนิกาดอกกันนิกาดอกกันนิกาเนี่ยนะก้านมันเนี่ยเป็นสีส้มๆยาวสักเซนกว่าๆนิดหนึ่งแล้วก็กลีบ5กลีบสีขาวพระก็เอาก้านดอกกันนิกาเนี่ยไปย้อมจีวร
1: ออ
0: กมาเป
1: ็
0: นจีวรสีเหลืองสุภาพสตรีเก็บก้านกันนิกาสดมาขยี้บนเล็บก็จะติดเล็บดีติดเล็บหมดเลยกลายเป็นสีส้
1: ม
0: คนโบราณเนี่ยนะไม่ได้ย้อมแค่ก้านกันนิกาที่เล็บนะถ้าเป็นผู้ลากมากดีจะไว้เล็บยาวและย้อมด้วยก้านกันนิกาและที่สำคัญผู้ลากมากดีที่ไว้เล็บยาวบางครั้งไว้เล็บก้อยด้วยอย่างเดียวและจะย้อมนิ้วก้อยให้เป็นสีส้มแดง
1: นิ้วเหรอคะ
0: เฉพาะนิ้วก้อยอีก4นิ้วไม่ย้อมสีนี่คือความงามตั้งแต่อยุธยาและก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นคนปัจจุบันไม่รู้แล้วเรื่องเหล่านี้
1: Oh.
0: อันนี้อยู่ในบันทึกของชาวต่างชาติฝรั่งเข้ามาเห็นเขาก็เขียนบันทึกเอาไว้คนไทยเราเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเราก็ไม่เขียนเอาไว้เลย
1: สวยแล้วตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอาบน้ำสระผมแต่งผมย้อมฟันแต่งหน้าทาปากย้อมเล็บเรียบร้อยเด็กๆคุณยายคุณแม่เคยสอนว่าอย่าเป็นผู้หญิงสวยแต่รูปจูบไม่หอมเขาบอกว่าผู้หญิงสวยภายนอกแล้วต้องสวยภายในด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คนเราเนี่ยจริงๆมันงามจากภายในแล้วถึงจะออกมาภายนอกคนตอบไว้มีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วสุนทรภู
1: ่
0: ประพันธ์เอาไว้เป็นคำกลอนที่เรียกกันว่าสุภาษิตสอนหญิงฉบับสุนทรภู่สุนทรภู่แต่งเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกำลังอ่านอยู่พอดีฉันรู้แล้วว่าเธอจะต้องถามฉัน

0: ู้ใจจึง
1: นี่เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าแม้แตกร้าวรานร่อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนางเพราะฉะนั้นนี่แหละผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนกับเพชรพลอยอันมีค่าถ้าทำให้มันแตกร้าวรานร่อยไปก็หมดราคาไม่มีใครเขาอยากได้นี่คือความงามจากภายในไอ้ความงามจากภายนอกนะเป็นเครื่องปรุงแต่งผู้ชายที่เขาจะดูเราจริงๆเนี่ยนะ
0: ดูข้างใน
1: เขาดูข้างในเราจะไปเป็นแม่ของลูกเราจะไปเป็นเมียของเขาจะเป็นแม่สีเรือนจะไปเป็นลูกสะใภ้ของแม่แท้ๆของเขาเขาต้องดูภายในเขาไม่ดูภายนอกหรอกคนฉลาดเขาดูข้างในคนไม่ฉลาดดูข้างนอกจบเหนื่อยนี่ไปอ่านต่อเอาเองสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่มีประโยชน์อบอบไว้ให้เลยคืนนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีเวลาอ่านก็เอานอนใต้หมอนนะฮะแล้วก็หนุนเอาไว้จะได้ออสโมซิสเข้าไปในศีรษะในความ
0: ซึมเข้าไปในซิลิบัม
1: นั่นละเข้าไปลึกๆจะผ่านรูหูกระดูกรูปโกรนรูปคอรูปทั้งแล้วเข้าไปสู่สมองก็ได้จบสรุป
0: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะวันนี้อุตส่าห์มาสอนความเป็นหญิงไทยใจงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในถึงบ้านเลยขอบคุณมาก
1: แน่นอนเลยฉันรักและเป็นห่วงเธอมากอยากให้เป็นกุลสตรีงามอย่างไทยจะได้มีสามีสักทีหนึ่ง
0: ก็อาจารย์บอกว่าสามีต้องเป็นหูหนวกเป็นใบไม่ใช่หรอ
1: ก็นั่นแหละก็ยังหาไม่ได้เลยยังไม่มีปัญญาหาฉันก็เป็นห่วงก็ต้องมาช่วยสิในปีนี้ต้องมีข่าวดีงานวิวาห์นะยะ
0: ฮะต้องปีนี้แล้วเหรออ
1: ืมปีนี้แหละไม่ต้องรอนาน
0: ถามแม่แป๊บนะ
1: ไม่ต้องถามฉันอนุญาต
0: ไม่คุณผู้ชมคะถึงปัจจุบันนี้ค่านิยมความสวยความงามไม่ว่าจะของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่โบราณเขาพูดถึงเขาสอนมายังคงใช้แล้วก็ประยุกต์ได้จนถึงปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทยงามจากภายในสู่ภายนอกชอบสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างนึงคือข้างนอกเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งหน้าทำผมหรือว่าเครื่องประทินผิวต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งภายนอกทั้งนั้นจิตใจแล้วก็ภายในต่างหากที่จะทำให้เราสวยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปสวยอย่างแท้จริงกันให้ครบทุกคนเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องอะไรอีกเนี่ยต้องติดตามสัปดาห์นี้ขอไปออสโมซิสสิ่งนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้งกับจันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะมาฟังอะไรอ่ะ
3: น
2: ี่อ
3: ย่างนี้เล็บเล็บเท้าเล็บเท้าเป็นผีหรือ

ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์ปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบ

0: การประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ต้นฉบับรามเกียรติ์ที่สันนิษฐานว่าเป็นฉบับกรุงเก่าในหอสมุดแห่งชาติมีเพียงเล่มเดียวเท่านั้นเป็นหนังสือสมุดไทยขาวปกและสันหนังสือทารักแล้วหุ้มห่อปกหนังสือด้วยผ้าสีขาวทับอีกชั้นหนึ่งเขียนเส้นอักษรด้วยเส้นหมึกหน้าละ6บรรทัดโดยนายฉายโสนเนื้อหาของต้นฉบับรามเกียรติ์เล่มนี้ว่าด้วยตอนพระรามประชุมพลจนถึงตอนองคตสื่อสารซึ่งผู้เขียนบันทึกข้อความตอนท้ายเล่มไว้ว่าไม่หมดเสร็จเรื่องราวรามเกียรติ์ส่วนต้นฉบับรามเกียรติ์ที่เป็นฉบับกรุงธนบุรีนั้นมี4เล่มด้วยกันนับเป็นฉบับหลวงทั้งสิ้นเพราะมีการบันทึกหลักฐานวันเดือนปีที่ทรงพระราชนิพ

ตลอดจนมีการแสดงเจตนารมณ์ว่าเป็นพระราชนิพนธ์ทรงแต่งชั้นต้นเป็นประถมยังซามพอดีอยู่เนื้อหาของรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีหอสมุดแห่งชาติมีเล่ม2เป็นเล่มแรกและบันทึกหลักฐานไว้ที่หน้าแรกว่าเป็นตอนหนุมานเกี้ยววานรินทร์จนถึงตอนเท้ามาลีวราชมาต่อด้วยเล่ม3ตอนเท้ามาลีวราชพิพากษาความจนถึงตอนทศกัณฐ์เข้าเมืองแล้วต่อเล่ม4ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกรดพระลักษ์ต้องหอกกระบิลพัดจนถึงตอนผูกผมส่วนเล่มสุดท้ายมีเนื้อความซ้ำตอนกับเล่มที่4ทุกประการสภาพต้นฉบับรามเกียรติ์ฉบับกรุงธนบุรีเป็นหนังสือสมุดไทยดำทุกเล่มบันทึกข้อความหน้าละ4บรรทัดด้วยเส้นทองจำนวน3เล่มที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันส่วนเล่มสุดท้ายที่มีเนื้อความซ้ำกับเล่ม4ของชุดแรกบันทึกข้อความด้วยเส้นหรดานมีสีที่แตกต่างออกไปเป็นสีเหลืองไม่มีแวววาวเหมือนเส้นทองและต้นฉบับเล่มที่เป็นเส้นหรดานนี้บันทึกหลักฐานว่านายบุญดันอาลักษ์ชุบเส้นตัวอักษรเมื่อวันศุกร์เดือน11แรม7ค่ำจุลศักราช1142ปีชวดโทศกตรงกับพุทธศักราช2323ซึ่งชุบหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ์นานถึง10ปี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตามตำนานของเทพเจ้ามักมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการอวตารให้ได้ยินอยู่เสมอและมีความเชื่อว่าการอวตารจะเกิดขึ้นเมื่อโลกเดือดร้อนส่วนเทพผู้อวตารมักจะเป็นพระนารายณ์จึงมีรายละเอียดเกี่ยวกับนารายณ์อวตารเป็นปางต่างๆปรากฏอยู่เป็นจำนวนมากจำนวนปางที่พระนารายณ์อวตารนั้นมีกล่าวไว้แตกต่างกันบางตำราว่ามี10ปางบางตำราว่ามี40บางก็ว่ามีสุดขนาดนับแม้แต่ชื่อคัมภีร์ก็มีเรียกแตกต่างกันออกไปเป็นนารายณ์10ปางบ้างนารายณ์20ปางบ้างโดยเฉพาะชื่อเรียกคัมภีร์ที่ชื่อว่านารายณ์20ปางนั้นมีความหมายถึงการปรากฏปางมากกว่า10ปางขึ้นไปซึ่งเมื่อนับเข้าจริงแล้วอาจมีไม่ถึงหรือมากกว่า20ปางก็ได้หาได้มีปางพอดีจำนวน20เหมือนดังชื่อของคัมภีร์ไม่เนื้อความในวรรณกรรมว่าด้วยเรื่องของนารายณ์อวตารมีอยู่หลากหลายสำนวนอาทิสำนวนโรงพิมพ์หลวงสำนวนลิลิต

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนวนโรงพิมพ์วัชรินทร์สำนวนคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ซึ่งแต่ละสำนวนที่กล่าวถึงนั้นจะจัดลำดับและเรียกชื่อปางแห่งการอวตารแตกต่างกันออกไป

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เราในเดือนเมษายน2565เดือนที่กรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยมีอายุครบ240ปีนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันที่ย่านบางขุนนนท์ครับบริเวณนี้เองย่านนี้เองจะเห็นได้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะเลยนะครับจนหลายคนพูดว่าถนนเส้นนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบกับถนนเส้นอื่นๆนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวย่านบางขุนนนท์ย่านนี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ

0: อนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณปากคลองชักพระปากคลองชักพระก็คือนี่ครับปากคลองที่เห็นอยู่นี่นะครับคลองชักพระเองครับในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนะฮะปัจจุบันก็เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีก็จะมีประเพณีชักพระนะครับซึ่งก็คือการแห่พระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุมาจากวัดนางชีนะครับที่อยู่ที่คลองด่านมาที่วัดไก่เตี้ยนะฮะซึ่งอยู่เลยไปตรงนี้นิดเดียวครับประเพณีชักพระเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากไม่ใช่แต่ในเฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ
1: ตั้งแต่สมัยแรกๆที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเขตของประเทศไทยเนี่ยนะสมัยทวารวดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีพระนัสบดีเนี่ยเป็นพาหนะแต่พอมาภายหลังเนี่ยรูปแบบของการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเปลี่ยนนะพนัสบดีเปลี่ยนออกไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นบันไดละเป็นบันไดลงมาดังนั้นก็จะมีอีกหลากหลายภูมิภาคเลยที่เน้นในเรื่องของวันออกพรรษาในเรื่องของประเพณีชักพระทางน้ำเป็นการใช้พื้นที่ภูมิวัฒนธรรมที่แบบเกี่ยวเนื่องกับผู้คนที่อยู่ในเขตลำน้ำที่สำคัญมากเลยคือการชักพระที่ทะเลสาบอินเลคือพระบัวเข็มที่ไปตะเวนไปทั่วชุมชนต่างๆให้ชุมชนต่างๆมานมัสการนะคะจะส่วนของประเพณีชักพระของวัดนางชีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงของออกพรรษาง
2: านประเพณีชักพระนั้นเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1พระสิริโสภาคมหานาคนารีได้มาบวชชีที่นี่และก็พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุก็เลยอัญเชิญให้ญาติโยมทั้งหลายสมแล้วก็มาแห่ทางเรือเรียกว่างานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุหรือชาวบ้านเรียกว่างานประเพณีชักพระ
3: ขบวนมันจะยาวมากเลยแล้วมันก็จะมีเรือหลักที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีเรือตามเรือตามก็จะมีเรือหางยาวเรือสองตอนนะคะคือใครถ้ามีศาลาท่าน้ำอยู่เนี่ยการที่เรือผ่านเนี่ยนั่นก็คือการร่วมพิธี
2: งานประเพณีชักพระเนี่ยมีความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะว่าสองฝั่งคลองจะมีญาติโยมได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาบางปีก็มีนางรำมีเครื่องแห่อะไรต่ออะไรเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาต
4: ุเด็กๆก็เคยตามไปดูพอเรือผ่านมาแล้วก็วิ่งไปดูบ้านฉันอยู่วัดหน้าวัดที่เหล็กก็วิ่งไปดูที่วัดไก่เตี้ยเดินไปถึงกันสมัยก่อนนี้มันเด็กๆเราก็ไปดูแต่เขาเรือสวยๆงามๆเยอะเขาก็แห่พระมาขึ้นที่วัดไก่เตี้ยมาฉันเพลที่นั่น
2: ทำมาอย่างนี้ทุกๆปีแม้จะมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นแต่ว่าทางวัดก็ไม่ได้งดแต่ประการใดซึ่งท่านณปัจจุบันก็แห่กันมาอย่างนี้200กว่าปี
1: สภาพแวดล้อมในเดือน11เนี่ยน้ำมันจะหลากมาแล้วหมายความว่าในช่วงหน้าน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดนะแต่พระท่านมาโปรดถึงหน้าบ้านถึงบันไดท่าน้ำนั่นแหละตามที่ต่างๆตามวัดต่างๆด้วยนะคะก็อาจจะแวะวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นลักษณะเดียวกันหมดนี่คือพื้นฐานของประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของลุ่มน้ำลำคลองนะแล้วก็ใช้ประเพณีของการทางพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำหลากในช่วงเดือน11ก็เป็นช่วงที่ออกพรรษาพอดีนะคะ
5: วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเขาผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมากเลยนะครับนอกจากเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาอย่างที่พูดไปข้างต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและเรื่องของอาหารการกินก็เช่นกันครับที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปได้นะครับบริเวณคลองชักพระนี่นะครับผู้คนแถวนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีเรือพายขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเต็มท้องน้ำไปหมดเลยนะครับ
1: บ้านขุนนนท์ก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นๆนะในเขตของฝั่งธนแล้วก็ฝั่งกรุงเทพวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินเนี่ยก็ใช้ทางน้ำเป็นปกติทีนี้คนในสวนเนี่ยเยอะโดยเฉพาะสวนในบางกอกน้อยเนี่ยบอกแล้วมันเป็นทางแพร่งที่มันแยกออกไปทางคลองลัดที่จะไปออกแถวคลองแม่น้ำอ้อมซึ่งไปต่อเมืองนนท์กับอีกส่วนนึงอ่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นการขุดคลองลัดที่เขาเรียกว่าคลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นคลองที่แบบขุดไปต่อกับลำน้ำท่าจีนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่คลองเจดีย์บูชาก็คือนครปฐมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอ้อยนะการค้าน้ำตาลการค้าข้าวก็ต้องขนส่งแบบบริเวณคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะเพราะนั้นเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญคนเยอะนะคะพอคนเยอะปุ๊บเนี่ยมีผู้คนอยู่ในคลองปุ๊บนะสิ่งที่ต้องการเข้ามาเนี่ยก็คือย่านการค้าเขาก็มีการค้าขายเรือนแพของเขาอยู่ว่าเป็นชาวมุสลิมมีอาจจะเป็นของเฉพาะอย่างนะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยก็จะมีคนจีนเข้ามาเพื่อทำมาค้าขายนะคะการขายอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งต้องเกี่ยวโยงกับผู้คนอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนหรือว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาค้าขายทางเรือ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเรือพายตลอดเวลานะคะมานับเอาตอนโตแล้วพบว่าเรือพายทั้งหมดที่น่าจะเป็นเรือขายของที่พายเข้ามาในคลองชักพระเนี่ยจะมีตกประมาณ 5-60 ลำนะคะใน 5-60 ลำเนี่ยจะเป็นเรือก๋วยเตี๋ยวประมาณสัก20-30 ลำนะคะแล้วก็จะเป็นเรือขายกาแฟประมาณ10กว่าลำแล้วก็เป็นจิปาถะอื่น
6: เตี๋ยมาจากซัวเถาอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวในเรือแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายกาแฟถ้าเป็นเรือแจวสมัยก่อนเป็นเรือแจวครอบครัวมีเรือลำเดียวเตี๋ยขายคนเดียวแม่อยู่บนบกเลี้ยงลูก
7: พี่หมวยเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวตั้งแต่ที่อากงย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณคลองชักพระแห่งนี้พี่หมวยและน้องสาวรับช่วงกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวต่อมาจากแปะยงซึ่งก็คือคุณพ่อและในปัจจุบันก็ยังคงขายอยู่ฝั่งตรงข้ามกรมบังคับคดี
6: เกิดที่นี่ค่ะ
8: เกิดที่นี่เลย
6: ก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ย้ายออก
7: พี่หมวยเล่าให้ผมฟังว่าบ้านที่พี่หมวยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆอยู่ติดกับคลองชักพระเลยครับ
6: เดี๋ยวไปริมน้ำได้ที่บ้านเรา
8: คือบ้านหลังนี้ที่ตอนเด็กๆ
6: ใช่ค่ะ
8: เมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขายกาแฟ
6: ขายกาแฟด้วยแล้วก็
8: ขายเรือด้วยขายกาแฟขายน้ำแข็ง
6: ใช่เพราะว่าป้าสะใภ้เขาขายบนบกเนี่ยอากงมาจากเมืองจีนแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ห้องแถวกันทุกคนหลายคนเลยแบบเหมือนกับมาจากหมู่บ้านเดียวกันมาอยู่ห้องแถวเล็กๆครอบครัวหนึ่งก็ห้องหนึ่งอยู่กันแออัดนี่อากงค่ะคือปู่นะคะแล้วนี่อาม่าอากงที่มาจากเมืองจีนค่ะแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าพายเรือไปขายที่ถึงปากคลองมะกอกน้อยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ขายของแบบบ้านหนึ่งสมมุติว่ามีลูก4คนก็มีเรือ4 5ลำพ่อขับลำหนึ่งลูก4คนส่วนใหญ่แม่ก็ไม่ออกไปขายของหรอกแม่ก็อยู่บ้านเตรียมของแล้วก็ออกไปขายกันบ้านนี้ขายก๋วยจั๊บขายก๋วยเตี๋ยวบ้านหนึ่งบางที3ลำ2ลำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูหวานเย็นมีสารพัดอย่างเลยกาแฟก็ต้องหลายลำ
7: นอกจากเรือก๋วยเตี๋ยวของแปะยงแล้วก็ยังมีเรือก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นๆอีกนับ10เจ้าเลยนะครับอย่างเช่นเรือก๋วยเตี๋ยวของเจ็ดจั๊วของนายเอี่ยมของนายเพ้งที่พายขายอยู่ในคลองชักพระ
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสวนฝั่งทนในอดีตนะครับบริเวณนี้เองก่อนหน้าก็มีชาวจีนอาศัยอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็จะมีชาวจีนจำนวนมากอพยพมาจากฝั่งพระนครเพราะว่าหนีภัยจากระเบิดนะครับทีนี้เองเนี่ยในปีใกล้เคียงกันนะครับปี2485ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพสวนฝั่งทนเนี่ยก็ได้รับความเสียหาย

0: วัสดีครับ
1: เจกวันดีอาเจกเนี่ยอยู่ศาลใกล้เนี่ยเฝ้าศาลถ้า80แล้วอาเจก
0: อยู่ไหนนะ80แล้ว
1: เดิมเฝ้าศาลเดี๋ยวนี้ก็มีคนช่วยเฝ้า
0: เดินขึ้นไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลค่ะในความรู้สึกแล้วว่าเดินประจำตั้งแต่เด็กเป็นห้องแถวค่ะที่อยู่กันรวมกันหมดเลยที่ทุกคนมาจากเมืองจีนแล้วก็มาเช่ากันอยู่อะ
0: ทั้งอากง
1: อากงมาอยู่นี่ค่ะ
0: ในเพ้งใน
1: แกะใช่ๆค่ะแล้วในอ้วนนะคะ
0: ในอ้วนก็อยู่ตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ในเพ้งในแกะในอ้วนเนี่ยก็คือรุ่นแบบรุ่นเตี่ยเขาก็ทำ
1: เตี่ยเขาทำด้วยเตี่ยก็ขายอากงที่เป็นเจน1เตี่ยพี่เจน2พี่เจน3ในเพ้งในแก่เจน2อ่ะ
0: โอ้รุ่นเตี่ยเรา
1: ค่ะก็อยู่ห้องแถวจะอยู่ไอ้นั่นนะคะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยอยู่ริมคลอง
0: เรามันไปทรงนี้มั้ย
1: ไปใช่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆใช่
0: ใ
1: ช่อย่างนั้น
0: น
1: ะ
0: เป็นตรอกเล็กๆ
2: ในชุมชนตรงคลองชักพระเนี่ยมันมีโรงสีมีโรงก๋วยเตี๋ยวนะคะมีโรงเชือดหมูถือว่าเป็นชุมชนที่มันเอื้อความสัมพันธ์กันทำให้เกิดวัตถุดิบจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการขายก๋วยเตี๋ยว
3: คือความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าผู้คนอยู่ริมน้ำถูกไหมคะหน้าบ้านเขาเนี่ยก็คือลงน้ำเขาจะไปแบบเข็นก๋วยเตี๋ยวหรือหาก๋วยเตี๋ยวขายไม่ได้เพราะไม่ใช่ถนนดังนั้นตามเลือกสวนไร่นาหรือว่าในพื้นที่ต่างๆก็ต้องใช้เรือในการเป็นพาหนะในการที่จะเอาอาหารเนี้ยชิ้นนี้ชนิดเนี้ยเข้าไปสู่หน้าบ้านนะก็คือใช้เรือเป็นปกตินั่นเอง
2: คือในบริบทของคลองเนี่ยนะคะความสำคัญอันหนึ่งก็คือการมีศาลาท่าน้ำในศาลาท่าน้ำเนี่ยมันคือพื้นที่กลางที่ในแต่ละบ้านเนี่ยออกมาใช้เราก็จะมานั่งศาลาท่าน้ำกันถ้าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยการนั่งศาลาท่าน้ำเนี่ยก็คือการเห็นว่ามีเรือขายของอะไรบ้างนะคะ เราก็แค่อยากกินอะไรเราก็วิ่งเข้าไปบอกผู้ใหญ่ว่าเรือนั้นมาแล้วเรือนี้มาแล้วนะคะเขาก็จะให้สตางค์เพื่อมาซื
0: ้อตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านในเพ้งนะครับร้านในเพ้งเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ในสมัยก่อนในอดีตรุ่นเตี่ยนะครับขายอยู่บนเรือนะครับพายเรือขายและปัจจุบันนี้ก็คือย้ายมาอยู่บนบกแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบนี้นะครับมันก็จะมีเส้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีผักเองเนี่ยนอกจากถั่วงอกนะฮะแล้วก็ผักบุ้งที่ใส่เย็นตาโฟที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็จะมีผักตำลึงนะฮะซึ่งก็คือที่มาของก๋วยเตี๋ยวตำลึงเขาก็บอกว่าย่านบางขุนนนท์เนี่ยแหละครับที่เป็นต้นตำรับเป็นเจ้าแรกๆของก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต่างๆจากก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาใส่ถั่วงอกจบถั่วงอกมันก็ใช้เวลาในการเพาะถั่วงอกหรือว่าโรงถั่วงอกอะไรต่ออะไรมันอาจจะแบบใช้ปริมาณเยอะไม่พออะไรเขาก็เริ่มมองหาผักก๋วยเตี๋ยวของบ้านขุนนนท์ที่อร่อยเนี่ยนั่นคือก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะเป็นที่แรกๆเลยที่ทำก๋วยเตี๋ยวตำลึงขึ้นมา
2: ตำลึงน่าจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะตำลึงมันก็จะขึ้นอยู่ตามรั้วชาวสวนเดินออกมาก็จะมีตำลึงให้เก็บชาวสวนเนี่ยค่ะเอาตำลึงจะเอามาให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่เป็นเกาเหลาหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นพอเกิดปัญหาของผงงอกก็เลยมีการทดลองเอาตำลึงมาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เลยอาจจะทำให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้สึกว่าตำลึงก็เป็นอย่างหนึ่งที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวได
3: ้ในสังคมของเราเนี่ยรับว่าทำในเรื่องของการทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมานานมากแล้วอาจจะสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้เพราะว่าเข้ามากับคนจีนทางตอนใต้นะคะจีนใต้นะก็คือคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันปรากฏอยู่ในคำศัพท์ในภูมิภาคอื่นๆด้วยก็คือตัวเส้นที่แบบทำจากแป้งเนี่ยแล้วตัดออกมาแล้วก็ใส่น้ำซุปหรือจะเป็นแห้งก็ได้ก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยว เราพบว่าในราชสำนักที่บันทึกเอาไว้เนี่ยก็จะบอกว่ามีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันช่วงที่การเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเป็นช่วงที่ไม่ใช่อาหารหลักเหมือนกับว่าเป็นอาหารว่างในประเภทของอาหารเนี่ยมีอาหารว่างกับผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในสำรับของคนไทยคนสยามหรือว่าคนกรุงเทพก็จะรับประทานอาหารว่างหลายอย่างนะซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่คนไทยในยุคก่อนน่ะเขามองว่าเป็นอาหารว่างนะไม่ใช่เป็นอาหารหลักเหมือนที่เรารู้สึกกันในปัจจุบันนะคะ
2: ในยุคที่เราพูดกันว่าเชื่อท่านผู้นำชาติจะพ้นภัยเนี่ยจอมพลป.เนี่ยก็ส่งเสริมให้ข้าราชการตามโรงเรียนทำก๋วยเตี๋ยวให้คนทั่วไปกินทำขายในก๋วยเตี๋ยวที่ทำขายสมัยก่อนเนี้ยจอมพลป.ก็มองว่ามันก็ยังมีวัฒนธรรมที่ดูเป็นคนจีนก็เลยมาคิดซิว่าถ้าจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดูเป็นไทยเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็มีการคิดในเรื่องของการผัดก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวผัดสมัยเดิมเนี่ยจีนมีการขายอยู่แล้วจอมพลป.จะเอามาทำอย่างไรให้เป็นความเป็นไทยก็ใส่เครื่องเข้าไปไม่ว่าจะใส่เต้าหู้

0: ใส่กุ้งแห้งหัวไชโป๊หรืออะไรก็เกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขึ้นมานั้นก็จะเห็นว่าในวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในโรงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่ทำให้เป็นต้นทางของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
1: หลายคนอาจจะเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำดำใช่ไหมครับอย่างที่เราไปกินอนุสาวรีย์หรือที่รังสิตเนี่ยแต่จริงแล้วแบบอย่างผมเนี่ยเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเกิดจากคำว่าก๋วยเตี๋ยวบวกกับคำว่าเรือใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายอยู่ในเรือกันจริงๆมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้ทุกประเภทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ที่ขายอยู่บนเรือกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดซีอิ๊วหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
2: ภายในปี2483นะครับก็ได้มีการตัดถนนขึ้นมาเส้นหนึ่งที่ฝั่งทนต่อมาถนนเส้นนี้ก็คือถนนจรัญสนิทวงซึ่งถนนจรัญสนิทวงมีความสำคัญนะครับเพราะเป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่สวนย่านฝั่งทนแล้วก็ทำให้ชีวิตการสัญจรของผู้คนเปลี่ยนจากทางน้ำขึ้นมาบนบกแทนและในปี2507ก็มีการสร้างสะพานคลองชักพระแห่งนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมสองฝั่งคลองเข้าหากันเชื่อมถนนบางขุนนนท์กับถนนชัยพฤกษ์และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือจากที่ค้าขายกันในน้ำพายเรือขายนะครับก็ค่อยๆทยอยย้ายขึ้นมาขายบนบกแทนครับ
0: ถ้าเป็นร้านแรกเนี่ยก็คือร้านของอากงนะคะอากงก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคู่กับแปะยงที่ขายกาแฟ
3: แปะยงอ่ะเป็นเตี๋ยซึ่งแปะยงเนี่ยขึ้นบกก็มาขายกาแฟด้วยขายมาด้วยกันเป็น10ปีอะค่ะ
0: ตอนหลังเนี่ย2ร้านเนี้ยก็แยกจากกันนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว2ร้านร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูทั้งคู่นะคะเดิมเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยคือคุ้มขุนพลคือบ้านพักของจอมพลประภาสปัจจุบันเป็นที่ทำการของกรมบังคับคดีนะคะนั้นร้าน2ร้านเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่หน้ากรมบังคับคดีชุดต่อมาในอ้วนกับในเอี่ยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเปิดร้านอยู่ตรงข้างหอพักพยาบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านของนายเพ้งร้านของนายเพ้งเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ทำการสวนยางนั้นถ้าบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจากคลองชักพระเนี่ยแล้วขึ้นบกเนี่ยก็จะมีแค่4เจ้านี้ค่ะการตัดถนนใหม่ๆหลายๆเส้นก็ทำให้ผู้คนมาหาซื้อบ้านจัดสรรหาซื้อที่ดินในย่านนี้คราวนี้สวนในย่านฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นลักษณะของขนาดสวนหรือสวนแบบยกร่องเมื่อชาวสวนขายที่ดินออกไปให้หมู่บ้านจัดสรรมาทำบ้านก็ต้องถมที่การถมที่เหล่านี้ก็คือการปิดทางน้ำน้ำเคยฟลอร์มันก็ทำให้น้ำไม่มีที่ไปเวลาน้ำหลากมาหรืออะไรน้ำมันก็ท่วมเมื่อมีคนมาอยู่อาศัยเยอะเข้าเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นปัญหาทางราชการก็เริ่มที่จะต้องกั้นน้ำ
2: เมื่อทางการพยายามบริหารจัดการน้ำพยายามควบคุมน้ำโดยการสร้างประตูน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามลำคลองต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่นะฮะเพื่อป้องกันน้ำท่วมต้องเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนกับสายน้ำแทบจะขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง

0: แล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะศาลามีทั้งศาลามีทั้งท่าน้ำ
1: ก็โดนเขื่อนประตูน้ำ
0: ก็คือประตูน้ำหรือเขื่อนมาก่อนหรือว่ามาพร้อมกันครับ
1: อ๋อมันมาพร้อมกันค่ะเพราะว่ามันต้องมีเขื่อนแล้วก็ทำประตูน้ำเนี่ยแล้วเขาเสริมขึ้นไปอีกอะตอนแรกไม่สูงเท่านี้นะคะเขาเสริมไปอีกประมาณ
0: ตอนแรกขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แค่ทางเดินนะคะ
0: ทางเดิน
1: ทางเดินข้างบนแล้วก็เสริมไปอีก
0: หมายความว่าแล้วปี54น้ำท่วมไหมที่นี่
1: ท่วม
0: แสดงว่าก็ถูกขังเลยฮะ
1: มันรั่วหรือมันอะไรก็ปี54ท่วมเนี่ยมีรอย54ที่เนี่ยท่วมเยอะเลยนี่
0: คือปี54ท่วมก่อนทำครับ
1: ก่อนทำ
0: เวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ขึ้นเร็วลงเร็วป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆมันก็ขึ้นลงๆตอนเด็กๆก็มีน้ำท่วม
0: ครับแล้วทำอย่างนี้ไม่คิดถึงคนที่อยู่ริมคลองเลยเนาะ
1: อ๋อเนี่ยปะทะกับกำแพงเลยค่ะสายตา

0: เมื่อสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันจะแรงขึ้นเพราะเดิมเนี่ยถ้ามันไม่มีเขื่อนเนี่ยเวลาเรือมาเนี่ยน้ำมันจะแตกแล้วก็ดูดซับไปกับพื้นดินนะคะมันก็จะลดความแรงแต่พอมีเขื่อนแล้วเนี่ยเมื่อเรือผ่านมาเนี่ยเวลาเป็นคลื่นเนี่ยมันจะไปกระทบกับผนังเขื่อนมันก็จะตีกลับมาค่อนข้างแรงไอ้ความแรงของน้ำเหล่านี้ทำให้คนพายเรือเนี่ยพายเรือลำบากขึ้นเพราะเรือมันก็จะต้านกับน้ำหรือต้านกับคลื่นนู่นนี่นั่นนะคะนั้นเหล่านี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การอาชีพเกี่ยวกับการพายเรือขายของทางน้ำเนี่ยมีอุปสรรคว
1: ันนี้เมืองของเราขยายตัวและเปลี่ยนไปมากมายเลยนะครับในอดีตจากชีวิตที่เชื่อมโยงกับน้ำเราถูกทำให้ต้องหันหลังให้กับแม่น้ำกับลำคลองไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่หายไปหรือว่าย้ายมาขายบนบกแต่วิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำกับท่าน้ำก็ถูกทำลายลงไปคลองที่ฝั่งทนเคยมีสัตว์น้ำมากมายกุ้งตัวโตๆอย่างที่เห็นก็หายไปเพราะการบริหารจัดการน้ำในมิติเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
2: ปีกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้นะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการที่จะฟื้นฟูน้ำฟื้นฟูคลองและต้องการเปลี่ยนกรุงเทพผมจึงอยากจะฝากบอกทุกท่านและพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะสามารถมองการพัฒนาเมืองไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนและดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองย้อนกลับไปที่อดีตได้ไกลแค่ไหนและเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็คือตลิ่งชันมา
3: ตรงนี้อำเภอตลิ่งชันพอเราข้ามสะพานปุ๊บอำเภอตลิ่งชันเนี่ยบ้านแม่อยู่เนี่ยพายเรือที่บอกขายขนมอ่ะตอนเออช่วยหุงข้าวแม่ต้องหุงข้าวเลี้ยงคนงาน
2: เอาไปดูนั่นคือกรมบังคับคดีอยู่ไหนครับ
3: ต้องเข้าไปในนี้อ่ะ
2: ในนี้ใช่ไหม
3: เข้าไปในนี้ที่บอกว่าสามแยกปากคลองก็คือตรงนี้หัวมุมนี่ปากคลอง

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture สัมผัสของเรานะคือหลาย

0: ประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบูรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์กรมหมื่นศักดิ์พลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์

พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่งสองชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสราชานุสรแต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร

ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ตอนช่วงระยะเวลาที่อาณาจักรสุโขทัยจะเข้ามามีอำนาจในเขตลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่างบริเวณพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญในด้านการคมนาคมและการสัญจรด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเขตเชื่อมต่อระหว่างที่ราบและพื้นที่ภูเขาสูงด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดหยุดพักเพื่อปรับเปลี่ยนแบบแผนการคมนาคมขนส่งจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบหรือจากพื้นที่ราบสู่พื้นที่สูงโดยลักษณะดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยให้เกิดการตั้งบ้านเมืองในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิงตอนล่างในเขตจังหวัดกำแพงเพชรติดกันหลายเมืองเช่นเมืองคนทีเมืองเทพนครเมืองไตรตรึงเมืองนครชุมเมืองกำแพงเพชรซึ่งเมืองโบราณเหล่านี้ต่างก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมโดยสามารถติดต่อโดยทางน้ำกับชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบอื่นๆได้สะดวกในขณะเดียวกันก็ยังเป็นจุดแวะพักและขนถ่ายสินค้าสัมภาระต่างๆเพื่อเดินทางโดยทางบกไปยังบ้านเมืองอื่นๆที่ตั้งอยู่บนภูมิประเทศอันเป็นที่สูงได้เช่นกันหลักฐานทางโบราณคดีที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของมนุษย์ในเขตจังหวัดกำแพงเพชรพบว่ามีมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นแหล่งโบราณคดีเขากะล่อนอำเภอขานุวรีพบเครื่องมือหินขัดแบบต่างๆเครื่องปั้นดินเผาแหล่งโบราณคดีบ้านคลองเมืองอำเภอโกสัมพีนครพบแหวนดินเผาและขวานหินขัดแบบมีบาเป็นต้นที่เมืองโบราณไตรตรึงบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงจากการขุดค้นทางโบราณคดีได้พบโบราณวัตถุเก่าถึงวัฒนธรรมทวารวดีหรือราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16

ลูกปัดแก้วแก้วชิ้นส่วนตะเกียงดินเผาและเศษภาชนะดินเผาแบบไม่เคลือบหลักฐานดังกล่าวได้แสดงถึงการเป็นที่ตั้งชุมชนบนเส้นทางคมนาคมโบราณ

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้เรานัดตารองเข้ามูลคดีให้มาเป็นไกด์สุดพิเศษเพราะใน AJ and JJ Journey EP นี้เราจะไปทำความรู้จักกับการแสดงที่ถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติอย่างโขนนั่นเอง
3: สวยมากอ่ะ
2: และที่นี่ก็คือโรงละครแห่งชาตินั่นเองครับสถานที่ที่จัดการแสดงโขนได้อย่างอลังการและมีความงามวิจิตรมากที่สุดในประเทศ
3: มากเมื่อกี้โทรคุยนัดกับตาลองแล้วตาลองบอกว่ารออยู่ด้านในโรงละคร
2: ด้านใน
3: ใช่มาตามมาตามมา
4: สวัสดีลูกสวัสดีลูกจ๋าเป็นไงเรามาอยู่ที่นี่หนูรู้ไหมลูกว่าที่แห่งนี้เป็นที่ที่เต็มไปด้วยความทรงจําและก็รอยยิ้มของคนทั้งกรุงรัตนโกสินทร์เลยรู้ไหมที่นี่เป็นโรงละครใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ต้องมีโชว์การแสดงแต่ว่าการแสดงส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นการแสดงโขนในชุดรามเกียรติ์

0: แปลว่าโขนเนี่ยคือการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงใช่ไหมครับจึงสามารถนำมาจัดการแสดงในโรงละครแห่งชาติได้
1: ใช่ใช่เพราะโขนเนี่ยถือว่าเป็นมรดกสำคัญประจำชาติไทยที่มีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเนี่ย
2: ถูกต้องแล้วลูก
0: แล้วที่นี่ครับเริ่มแสดงโขนตั้งแต่เมื่อไหร่หรอครับ
2: การแสดงโขนครั้งแรกของที่นี่ก็เริ่มตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยเนื่องในวโรกาสเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ก็นับว่าเป็นปฐมฤกษ์ของการดำเนินกิจการโรงละครแห่งชาติตั้งแต่ครั้งนั้นเลยล่ะและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูสืบสานและพัฒนาโขนในทุกมิติจนกระทั่งในปัจจุบันนี้โขนของเราเนี่ยได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกแล้วก็ยังให้เป็นตัวแทนรายการมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
1: โอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรมไทยเนี่ยโขนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยซึ่งในปัจจุบันโขนก็ได้นำมาเป็นการแสดงให้ผู้คนได้ชื่นชมกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ และ AJ และตาลองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดีครับ

นี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ปีพุทธศักราช1949สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่3สายลือทาไทยเสด็จเมืองศรีสัชนาลัยเพื่อระงับอธิกรณ์สงฆ์แล้วแต่งตั้งพระบรมครูติโลกดิโลกติรณศีลคันธวนวาสีธรรมกิตติสังฆราชสวามีเจ้าเป็นสังฆปรินายกฝ่ายอรัญวาสีแล้วพระราชทานอำนาจและสิทธิในการระงับเหตุอธิกรณ์สงฆ์ในคณะอรัญวาสีดังที่ปรากฏในศิลาจารึกวัดป่าแดงแผ่นที่3คณะสงฆ์อรัญวาสีที่กล่าวถึงในจารึกนี้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัดที่อยู่นอกกำแพงเมืองศรีสัชนาลัยด้านทิศตะวันตกโบราณสถานที่น่าสนใจในเขตอรัญยิกนี้ได้แก่วัดพญาดำเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีเจดีย์รายถึง60องค์และมีมณฑปหลังคาทรงประทุนเรือที่พบเพียงองค์เดียวในเมืองศรีสัชนาลัยวัดยายตาเป็นวัดขนาดใหญ่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นภายในวัดมีมณฑปขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในอาณาจักรโขทัยแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันชำรุดเหลือเฉพาะส่วนหน้าตักวัดหูเป็นวัดที่มีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองศรีสัชนาลัยชื่อของวัดได้มาจากการพบปูนปั้นรูปหน้ากาฬหรือราหูซึ่งครั้งหนึ่งกระดับอยู่ที่หน้าบันของเจดีย์ประธานวัดหัวโขนภายในมณฑปท้ายวิหารมีประติมากรรมพระสาวกที่งดงามตามลักษณะพุทธศิลปะในสมัยสุโขทัยวัดพรหมสีหน้ามีมณฑปยอดเจดีย์ที่มีซุ้มคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนทั้ง4ด้านภายในซุ้มยังเหลือร่องรอยภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบเอกรงเป็นรูปบุคคลถือดาบจัดเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังในสมัยสุโขทัยที่หาชมได้ยากยิ่ง

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: พวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
2: เพื่อนๆและท่านผู้ชม
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่ากลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมค่ะเกรซเคยมาเที่ยวตลาดน้ำก่อนไหมคะ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: ไม่เคยเลยสักครั้งในชีวิต
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: แล้วงั้นลองมองไปเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เกรซจะได้มานะคะนู่นๆเราลองหันไปข้างหลังดูตรงนู้นกันเห็นเรือลำนั้นไหมนี่นะคะซื้อขายของแบบนี้เขาเรียกว่าตลาดน้ำนะแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมากันที่นี่ในวันนี้
2: ไม่รู้ค่ะ
1: ครูนะคะจะมาพาน้องๆ นะคะทุกคนนะคะเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันที่นี่ค่ะ
2: ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันด้วยคะ
1: เพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้เงินการใช้สินค้าและบริการการออมการลงทุนเมื่อเด็กได้เรียนรู้เรื่องนี้จะได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆในตลาดกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูจะพาเกรซไปนั่งเรือเคยนั่งเรือไหมคะ
2: ไม่เคยเลยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ไม่เคยนั่งเรือไม่เคยมาตลาดน้ำมาก่อนต้องสนุกแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
2: ไปเลยค่ะงั้นไปกันเลย
0: เด็กๆคะครูเป็ดพาเด็กๆมาเที่ยวตลาดน้ำเพื่อให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างของสินค้าและบริการและได้ทดลองจับจ่ายใช้สอยกันจริงๆเด็กๆสังเกตไหมคะว่าสินค้าและบริการของที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นของคนในชุมชนผลิตขึ้นเองและนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
3: ขนมไทยเต็มเลยนะในนี้มีทั้งน้ำผลไม้มีทั้งขนมนะคะ
2: อันนั้นคืออะไรคะ
3: อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสังขยาฝักทองก็คือจะมีฝักทองแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะแบบกวาดอยู่ข้างในอ่ะเหมือนกับเดี๋ยวเอาสังขยาใส่เข้าไปข้างในแบบเนี้ยอันนี้คืออะไรนะลองถามพี่เขาลองไหมสักกล่องไหม
4: เอาสีเขียวค
3: ่ะชิมพี่เขาให้ชิม
4: ขอบคุณค่ะเอารวมทั้งหมด1กล่องค่ะอ
3: ย่าต้องนับตังค์ทอนให้ถูกด้วยนะ
4: ต้องทอน70บาทใช่ไหมคะ
3: ถูกค่ะ
4: ให้ถูกนะให้ถูกนะ25บาท
3: ถูกค่ะ
4: ขนมเบื้องค่ะ
3: แต่ขนมเบื้องทำไมไม่มีครีมอ่ะ
4: ทำไมขนมเบื้องไม่มีครีมคะ
3: ส่วนของที่นี่เลยเป็นแบบโบราณของที่นี่ใช่ไหมคะแล้วใช้อะไรแทนนะคะตรงสีเหลืองๆเป็นไข่เอาไข่แดงเคยขูดมะพร้าวไหม
4: ไม่เคย
3: อยากลองไหมลองไหมถามคุณป้าขอลองไหม
4: อยากลอง
3: ขอลองขูดมะพร้าวได้ไหมคะ
5: ความ
3: ความมืออย่างนั้นแหละงั้นแหละ
4: ถูกแล้วใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะแต่แวบไปเรื่อยๆหมุนไปให้เร็วกว่านั้นหน่อยนึงเอียงกระจาด้วย
3: ให้มันเป็นแผ่นนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช
3: ่ตลาดน้ำนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีการทำนะคะขนมนะคะแล้วก็เห็นว่านี่เป็นสินค้านะคะแล้วก็คุณป้าเนี่ยก็มาช่วยให้บริการเรานะคะมาซื้อสินค้ากันที่นี่ได้นะคะ

0: มาลองชิมขนมเบื้องฝีมือเกรซกันดีกว่าเดี๋ยวลองบีให้ครูสิครับหูไส้เยอะมากเลยเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองนี่ได้ค่ะให้ครูชิมเล็กน้อยเท่านี้ก็ได้
1: แต่ว่าแป้งหนาไปหน่อย
0: ก็คือเราทำเองไงไปลงเรือกันตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้นค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: วันนี้คุณลุงจะพาเราไปที่ไหนกันบ้างนี่คะ
3: ช่วงนี้เดี๋ยวลงเรือตรงนี้แล้วนะครับจุดนี้แล้วเราจะพาไปชมสองฝั่งคลองของริมตลาดน้ำรับประยงก่อนประมาณเดินทางประมาณให้ชั่วโมงครึ่งนะครับไปทางกลับทาง
0: นั่งเรือแบบนี้มาก่อนปะเรือหางยาวที่แบบ
1: ไม่เคยเลย
0: เนี่ยเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพตลาดน้ำชัดขึ้นแล้วจริงก็คือซื้อขายของกันอยู่บนเรืออย่างเงี้ยขายก๋วยเตี๋ยวก็มีขายน้ำมะพร้าวก็มีขายผลไม้ก็มีหรือว่าใช้ขนของก็ได้เหมือนรถเลยอะ
1: แล้วเวลาเราเรือผ่านไปแบบนี้ก็คือเราซื้อตามทางแบบนี้ใช
0: ่ไหมใช่ใช่เราก็ซื้อแบบนี้เลยอย่างนี้ก็ขายผักขายผลไม้กันเลยนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่บนเรือจริงๆค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก็อยู่บนเรือนะคะ
4: เด็กๆคะในสมัยก่อนคนไทยนิยมใช้แม่น้ำลำคลองในการสัญจรทางเรือในการเดินทางการขนส่งสินค้าการค้าขายจึงเกิดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำคลองอย่างเช่นที่ตลาดน้ำแห่งนี้แต่ต่อมาเราเริ่มใช้การสัญจรทางบกการใช้เรือก็ลดน้อยลงปัจจุบันยังมีเหลืออยู่แต่น้อยมากยกเว้นการขนส่งทางทะเลแต่ที่คลองลัดมะยมแห่งนี้คนยังใช้เรือในการสัญจรกันอยู่นะคะ
1: คุณคะ
0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: งั้นเราไปหายตีมสดชื่นสดชื่นกันดีกว่าดีไหมไปเลยไปค่ะมาสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะไอศกรีมอะไรดีคะ
0: มีรถอะไรบ้างคะ
5: มีหลายรถเลยค่ะมาเลือกรถดูก่อนมีสวรสค่ะมะขามสตรอเบอรี่มะนาวมะพร้าวช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาแล้วก็มะลุมแล้วก็ขนุนแล้วก็มะม่วงแล้วก็บูบูรี่และกาแฟค่ะ
0: อยากทานอะไรคะ
1: เอาสตรอเบอรี่กับวานิลานะคะ
5: สตรอเบอรี่กับวานิลา
0: ค่ะแล้วมะลุมนี่คืออะไรอะคะ
5: มะลุมเป็นสมุนไพรนะคะใช้ใบทำ
0: ใช้ใบทำเหรอ
5: ใช่เอาใบมา
0: ลองชิมไหม
5: อบแล้วก็ปั่นแล้วก็เหมือนผงกาแฟแล้วก็มาทำไอศกรีม
0: เดี๋ยวขอลองชิมได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะ
0: เด
5: ี๋
0: ยวให้เกรซลองชิมหน่อย
5: ลองค่ะลองชิมดู
0: ให้เกรซก่อนเลยสีเป็นยังไงคะ
1: สีเขียวค่ะ
5: ไม่เหม็นเขียวนะคะไม่เหม็นเขียวเพราะปกติมะลุมนี้ใช้ใบมันจิ้มลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากมันหวานหวาน
0: ขอบคุณค่ะป้าให้มะม่วงเรามาชิมเพิ่มอีกอันนึงด้วยเนาะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าอันนี้มีหลายอย่างให้ลองชิมเลยเกรซลองชิมของตัวเองยังว่าเป็นยังไงสดชื่นหรือเปล่าคะ
1: ลองชิมแล้วค่ะสดชื่น
0: งั้นให้ชิมมะม่วงเพิ่มอีกอันนึง
1: ชิมลองด้วยไหมคะ
0: ลองด้วยกันเนี่ยครูก็มีช้อยอีกอันนึงเหมือนกันเป็นยังไงหวานไหม
1: หวานหอมอร่อยค่ะ
0: อันนี้แหละค่ะที่เป็นผลไม้ในท้องถิ่นเนาะมะม่วงเอ่ยหรือว่าม่อนเอ่ยเนี่ยนะคะก็เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่การที่นำสิ่งนี้มาค่ะทำให้เกิดภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะเอามาแปลงแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้านั่นเองมีอีกชุมชนหนึ่งนะคะที่ได้ผลิตนะคะสินค้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาทำให้เกิดรายได้อยากรู้ไหมว่าที่ไหน
1: อยากรู
0: ้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยค่ะ
6: ตุ๊กตาบาโหนภูมิปัญญาบ้านตะวงตัวนี้เรื่องเล่านะคะเมื่อก่อนที่นี่มันกันดารมันไม่มีนมดื่มมันไม่มีนมดื่มเนาะเด็กๆอยากจะตัวสูงต้องไปห้อยโหนบาที่วัดพระจะทําบาห้อยโหนให้ลักษณะบาห้อยโหนมันเป็นเสาสองเสาอย่างนี้แล้วก็เด็กๆอยากตัวสูงก็ไปห้อยกันทีนี้ตาวงก็มาย้อนอดีตเนาะลูกหลานเนี่ยได้รู้ว่าเมื่อก่อนเขาสูงกันน่ะเขาห้อยโหนนะเขาห้อยโหนกันนะมันจะได้สูงแต่สมัยนี้ก็ดื่มนมเยอะๆก็สูงได้ เลยเป็นที่มาของภูมิ

0: ยาบ้านตาวงทำตุ๊กตาวาหูน
1: เป็นของเล่น
2: เป็นของที่ระล
0: ึ
2: ก
0: เป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นของที่ว่าประโยชน์ประโยชน์นี่ประโยชน์
1: บริหาร
0: บริหารนิ้วมือสำหรับนิ้วมือล็อกคนไปทำมาพึกอ่อนแรง
1: ป้าเหยี่ยมขาอันนี้เป็นของเฉพาะที่ศรีสัชนาลัยหรือว่าม
0: ีทั้งประเทศที่เดียวที่นาต้นจันทร์ที่เดียวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
1: ป้าเหยี่ยมขาอันนี้มืออาชีพในการทำตุ๊กตาบาโหน
0: ใช่
1: ทำมากี่ปียังไงแล้วพี่เล่าสักนิดนึงได้ไหมคะนี่ค่ะต้องใส่อันนี
3: ้
1: สวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ
1: ดังเนาะดังแล้วค่ะพี่อะไรคะ
3: ผมชื่ออุดรครับปกติแล้วในไอ้ตุ๊กตาบาโหนคนเนี้ยพ่อเป็นคนเริ่มขึ้นมา
1: คุณพ
3: ่
1: อ
3: ใช่
1: ทำมาตั้งแต่สมัยพ่อแล้ว
3: ใช่ครับ
1: พ่อทำขายหรือว่าอย่างไรคะ
3: ทำให้เด็กๆเล่นในหมู่บ้านนี่นะคร
1: ับ พ่อทำเป็น
3: ใช่ครับทีนี้แกก็ทำมาประมาณ20กว่าปี
1: ค่ะ
3: พอพักหลังนี่แกทำไม่ไหวผมก็เลยลงมาช่วยมาสานต่อ
1: ทำยากไหมคะ
3: ก็ยากพอสมควรครับ
1: วันหนึ่งต้องทำกี่นานคะก่อนจะเสร็จอันหนึ่ง
3: ถั่วเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ3ตัวครับ
1: เดี๋ยวต้องซื้อให้น้องไดกลับไปเล่นที่บ้านละน้องไดชอบมากเลยงั้นเราขยับไปที่จักสานกันดีกว่าขอบคุณนะคะมิวดอนขอบคุณค่ะตุ๊กขออนุญาตทางนี้อ่ะมาที่จักสานป้าเงี่ยมขาจักสานนี่เป็นลักษณะเด่นของศรีสัชนาลัยอย่างไรคะคือลายไม่เหมือนใครหรือว่าอะไรยังไงคะ
0: คือมันเป็นที่โดดเด่นตรงนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเขาจะมีเขาเรียกว่าเข่งพี่เข่งน้อง
1: ฮะ
0: มันจะมีสองอย่างเข่งพี่เข่งน้องเนาะเขาจะสารลายขัดแล้วก็มันสำหรับใช้ประโยชน์อ่ะใส่พริกแห้งใส่รางสาดรองกองใส่ทุเรียนใส่ผลไม้ก็จะทำตามออเดอร์
1: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมืออาชีพเหมือนกัน
0: อันนี้แหละมือโปรเลย
1: มือโปรอันนั้นตัวไหนได้ไหมคะพี่นี
0: พี่นี
4: นายมณีสารหลักครับ
1: นายมณีสารหลักนะคะนี่น้องไหนจะเอาเข่งกลับไหมคะวันนี
2: ้ไม่ค่ะเอาคนนี้กลับ
1: คนนี้กลับเลยใส่เข่งไปอย่างนี้ยังไงมันเหมือนเข่งที่ตุ๊กใช้ที่กรุงเทพไหมคะมันต่างกันที่ลายหรือวัสดุหรืออย่างไรคะพี่นีคะ
4: มันเอาไปใส่กรุงเทพก็ได้กับใส่เสื้อผ้าก็ได
1: ้ไม่เหมือนที่ตุ๊กเคยซื้อไหมมันต่างกันยังไงของศรีสัชนาลัย
4: มันก็บ่ต่างครับลายเดียวกันครับนี่ลายธรรมดาเฮานี่นะ
1: ก็คือเป็นลายพื้นฐานของเข่งแล้วสิ่งที่ใช้ทำเขาเรียกว่า
4: ไม้ไผ่
1: ไผ
4: ่ช้าง
1: แล้วปลูกไผ่ที่นี่ด้วย
2: ที่นี่เน้นสารเข่งอย่างเดียวหรอคะหรือว่าสารอย่างอื่นด้วย
4: ผมจะทำแต่เข่งอย่างเดียวครับเพราะออเดอร์ผมมันเยอะหลับจากอื่นไม่ได้
2: ทำแต่เข่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย
1: แล้วไซส์ล่ะคะไซส์มันเป็นยังไงบ้าง
4: ลูกค้าครับ
1: จะเอาเล็กๆใหญ่ๆมีหมด
4: มีหมดครับเราทำมาเอาใหญ่แล้วเล็กราคากระจำตามในการไป
1: มีฤดูไหมคะหรือว่าสารกันทั้งปี
4: ทั้งปีครับ
1: เพราะว่ามันเป็นของที่ใช้ได้ตลอด
4: ใช่ไปลงตลาดไทยมุดเลยครับ
1: มันไปแบบนั้น
4: คร
1: ับ ตุ๊กที่จะถามว่าคือเราไปซื้อแบบนั้นคือส่งไปจากที่นี
4: ่
1: ก็จะมีบ้านนั้นทำบ้านนี้ทำสารกันทั้งปีไปเลย
4: ทั้งหมู่บ้านก็ที่ผมอยู่นะครับ
1: ค่ะแล้วขายอะคะถ้าเกิดเรามาสุโขทัยเราจะได้ที่ไหนยังไงคะ
4: อันนี้มันจะใบละร้อยครับที่ผมทำนี่เนี่ย
1: ใบละร้อย
4: ใบละร้อย
1: ดูสารยากมากเลยน้อง
4: วันหนึ่งผมเอา10ใบ
1: วันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเอาแรงงานสารได้10ใบ
4: ส่งผมเนี่ยก็คนละ5ใบพอแล้ว
1: พอแล้ว
2: แค่นี้ก็อยู่ได้ทุกปีแล้วอยู่แบบ
1: เอาเวลาไปก็ไปนะทำไร่ทำผักทำนู่นทำนี่บ้างอันนี้ก็คือเรื่องจักสานของดีของที่นี่น้องไดนำเด็กมาดูตรงนี้ไหมอันนี้อีกอันนึงเป็นไฮไลท
2: ์
1: เรื่องผ้าเขาเรียกผ้าหมักโครนใช่ไหม
0: ผ้าหมักโครน
1: ป้าเหยี่ยมพาไปดูเลยค่ะเขา
0: พาไปดูที่นี่มาเลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะชื่อสบงค่ะ
1: ค่ะอันนี้ดูยังดูเด็กๆอยู่เลยอันนี้คือทำตามคุณพ่อคุณแม่หรือยังไงคะ
5: ทำตามป้าเสงี่ยมค่ะป้าสอนไหม
1: งั้นป้าเสงี่ยมเล่าก่อนเลยค่
0: ะ
1: สำหรับเรื่องผ้าหมักโครนมันมีที่มา
0: ผ้าหมักโครนเนี่ยที่มาของผ้าหมักโครนเนี่ยนะด้วยความบังเอิญของลูกหลานปู่ย่าตายายไปไร่ไปนาสมัยก่อนเนี่ยต้องลุยโคลนลุย
1: ก็ใส่ผ้าฝ้ายธรรมดา
0: ใส่ไปแล้วก็ลุยโคลนสังเกตชายผ้านุ่งชายผ้าถุงเนี่ยนิ่ม
1: อ๋อคืออย่างเงี้ยค่ะผ้าผืนเดียวกันเนี่ยตรงชายจะนิ่มกว่าตรงพุง
0: ถูกต้องแล้วก็ลูกหลานก็เอาภูมิปัญญาตรงนั้นอะมาประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการหมักโคลนหมักทำไมหมักให้ผ้ามันนิ่มรู้ได้อย่างไรผ้าให้หมักโคนผ้านิ่มรู้จากบรรพบุรุษด้วยความบังเอิญ
1: ก็คือชายผ้าที่เราไปทำนาตรงชายผ้านั่นน่ะโดนโคลนแล้วมันจะนิ
0: ่ม
1: บนตัวจะให้แห้ง
2: เราก็เลยเอาโคลนที่อยู่ตรงพื้นมาใช้อย่างเงี้ย
0: โคนในสระน้ำนิ่งค่ะสระน้ำนิ่งเอามาแล้วก็เอามาหมักไว้1คืนเอาพี่บงหมักเลยหมักให้เขาด
1: ูก็คือโคลนเนี้ยเป็นโคลนใช้ไหมทำไมเนี่ยเป็นโคลนที่อยู่ในศรีสัชนาลัยอยู่แล้วเป็นโคลนธรรมดา
0: เป็นโคลนในหมู่บ้าน
1: แล้วที่ต้องน้ำนิ่งเพราะอะไรเพราะถ้าน้ำขุ่นคือ

0: เขาก็กระจายตัวนั่นเองใช่ไหมเรา
1: ในในน้ำนิ่งนี่คืออะไรต่างๆนี่มันเป็นตะกอนอยู่ตรงนั้นโดยภูมิปัญญาเนาะหมักโคลนไว้1คืนแล้วก็เอาไปต้มกับสีธรรมชาติ
0: หมักโคลน1คืนหลังจากนั้นหยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปต้ม
1: เอาไปต้ม
0: ไม่ต้องล้างโคลน
1: ล้างชั่วชั่วที่โคลนให้ออกเอาไปต้มต้มต้มกับสีธรรมชาติแล้วมันก็จะออกมา
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี้คือไม่ต้มก็ได้ก็จะได้สีนี้ไหมคะ
1: ต้องต้มค่ะถ้าไม่ต้มไม่มีน้ำหนัก
0: ไม่มีน้ำหนัก
1: ภูมิปัญญา
0: เป็นกระบวนการเหมือนกัน
1: ต้อง
0: และต้มโดยไม่ใส่สีได้ไหม
1: ต้มสีธรรมชาติที่ธรรมชาตินี่ได้จากเช่นสีแดงจากไม้ฝางส
0: ี
1: ดำจากลูกมะเกลือแช่ไว้ให้มันออกสีออกสีแล้วก็เอาไปเทใส่กระทะแล้วมีเคล็ดลับ
0: ค่ะ
1: อันนี้บอกท่านผู้ชมเลยนะเผื่อจะลองเอาไปทำเนาะมีใส่เกลือค่ะเกลือใส่ผง
0: ตอนต้มเหรอคะ
1: จ้าพอน้ำเดือดมาใส่เกลือ
0: จะช่วยให้สีติดหรืออะไร
1: คือเกลือกับผงตะฟองเนี่ยทำให้เส้นฝ้ายไม่หดเป็นภูมิปัญญา
0: โอ้ไม่งั้นเราเอาไปแล้วเดี๋ยวไปเย็บอะไรแล้วที่นี่เขาตัดเย็บเสื้อผ้ากันใส่เองเลยไหมคะ
1: ตัดเย็บมีกลุ่มตัดเย็บคนที่ตัดก็ตัดไปคนที่เย็บก็เย็บไปคนที่ทอก็ทอไปคนที่ขายก็ขายไปเนี่ย
2: ทุกคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเอง
1: ถูกต้องค่ะ
2: ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือในส่วนของเล่นนะคะของจักรสานแล้วก็มีผ้า
3: เมื่อกี้นะคะที่เราได้ดูคลิปกันนะคะก็เป็นคลิปจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของชุมชนบ้านนาต้นจันนั่นเองเกรซรู้ไหมคะว่าที่นี่ก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่ที่เราทานไอศครีมไปตอนนี้เราอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นไหมคะ
4: อยากค่ะ
3: งั้นเรามาถามคุณป้าเลยตอนนี้คุณป้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเกรซมีคำถามอะไรบ้างคะ
4: ทำไมเอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำเป็นไอศครีมคะ
5: อ๋อที่เอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำไอศครีมเพราะว่าต้องการให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพราะว่าปกติเนี่ยผลไม้ในท้องถิ่นของเราก็ทำแล้วก็ขายด้วยและทีเนี้ยพอเราทำไอศครีมเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาของคนในท้องถิ่นเรามาทำไอศครีมบ้างเราก็เลยมีความคิดว่าอย่างลูกแมนเบอรี่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ปลูกกันก็เลยเอามัมเบอรี่เนี่ยมาทำไอศครีมด้วยแล้วก็ขนุนที่เราปลูกเราก็มาทำไอศครีมได้มะพร้าวแล้วก็มะม่วงเราก็มาทำไอศครีมได้ถ้าหน้าลำไยเราก็จะเอาลำไยถ้ามีหน้าน้อยหนาเราก็จะเอาน้อยหนา
3: ก็คือเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
5: ใช่เอาผลไม้ตามฤดูกาลใช
3: ่แต่ส่วนใหญ่หลักๆรสชาติที่ได้รับความนิยมอะค่
5: ะ
3: จะเป็นรสชาติอะไรบ้างคะ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เป็นของเรานี่จะเป็นมะพร้าวค่ะแล้วก็จะเป็นรวมมิตรเมื่อก่อนนี้เราทำไอศครีมเนี่ยแล้วก็จะคนว่าเอ้ามีแต่หนูไม่ชอบมันมีเนื้อเยอะหนูจะกินช็อกโกแลตหนูจะกินวานิลาเราก็ทำตามใจเด็กนะเราก็ทำช็อกโกแลตทำวานิลาคนนี้พอผู้สูงอายุมาตอนนี้เขากำลังนิยมมะลุมกันนะทำไมไม่เอามะลุมมาทำไอศครีมเราก็บอกได้เพราะว่าตอนนี้เราไปดูที่ร้านค้าเขาเอาใบมะลุมที่ใบแก่ๆเขาก็เอาไปตากแล้วก็ไปบดแล้วก็มันจะออกมาเหมือนไอ้เกล็ดกาแฟเขาจะขายกิโลละ500เราก็จะเอาไอ้นั่นน่ะมาปั่นไอศครีมด้วยปรากฏว่าก็คนนิยมใช่ขายดีเพราะว่าผู้สูงอายุจะชอบกิน
3: ก็คือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้ดี
5: ใช่ไหมคะ
3: เป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็ผลไม้ในท้องถิ่นที่ทำจากภูมิปัญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นอัตลักษณ์หรือว่าคุณลักษณะเฉพาะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณป้าด้วย
5: ใช่ใช
6: ่และมีตัวอย่างชุมชนที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ยังมีให้ดูอีกคลิปนึงค่ะ

0: ากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เด็กในชุมชนบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังต่างออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานหลังช่วยผู้ปกครองหารายได้เสริมด้วยการหาก้านใบจากส่งขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสารก้านจากบ้านนายอดทองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่นี่นำยอดจากแล้วก็ก้านจากที่เหลือใช้แล้วนะคะมาจัดสารเพิ่มมูลค่าค่ะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะสามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้ตลอดทั้งปีค่ะดิฉันเห็นชาวบ้านที่นี่เขาจัดสารแล้วก็อยากจะลองโชว์ฝีมือของตัวเองดูบ้างค่ะแต่พี่ๆป้าๆเขาบอกว่าดูทีท่าของดิฉันแล้วจึงอยากจะให้ดิฉันลองทำสีหมาก่อนค่ะเพราะว่ามีกระบวนการทำที่ไม่ซับซ้อนเด็กๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ
0: กล่องตะกร้าแจกันที่ใส่ปากกาดินสอและตีหมาหรือกระบวยตักน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากก้านใบจากซึ่งเป็นแนวคิดของชาวบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังนำก้านใบจากเหลือใช้นำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าส่งขายจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ
2: วิธีการที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับคุณรักและก็หวงแหนในทรัพยากรป่าเจริญก็คือนำทรัพยากรป่าเจริญมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันโดยคำนึงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะคะเรามีกลุ่มภูมิปัญญาอยู่แล้วก็คือภูมิปัญญาทางด้านการทำเสวียนหม้อหรือว่าที่รองก้นหม้อนั่นเองค่ะซึ่งส่วนที่เหลือก็คือก้านจากเรานำมาเหลาแล้วก็นำมาทำเป็นภาชนะจักสารส่วนใบของยอดที่อยู่ตรงปลายสุดนะคะใบมันเล็กเกินไปก็เป็นส่วนที่เหลือใจอีกเราก็นำมาทำเป็นกระบวยใส่อาหารใส่เครื่องดื่มค่ะ
0: ก้านใบจากที่นำมาจากสารจะรับมาจากชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพนำใบจากมาทำเป็นใบยาสูบเพราะบ้านนายอดทองอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนมีต้นจากขึ้นอยู่จำนวนมากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมคือการลอกใบจากขายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอาชีพปากกัดตีนถีบเนื่องจากมีกรรมวิธีในการทำใบจากจะตัดลอกซึ่งต้องใช้ทั้งมือเท้าและฟันช่วยกันดึงก่อนที่จะนำไปตากแดดให้แห้งส่วนก้านที่เหลือจึงนำมาใช้จักสารแทนที่จะทิ้งเป็นขยะเหมือนแต่ก่อนค่ะ
3: ก็ช่วยได้เยอะครับอันดับแรกก็คือขยะนะครับที่เหลือจากการจากนะครับเพราะว่าเป็นขยะที่ถูกทิ้งนะครับเพราะปกติจากด้วยจากที่นำมาใช้ผลิตภัณฑ์คือด้วยจากก็ใช้เฉพาะเป็นมวลยาสูบอย่างเดียวนะครับที่เหลือต่างจากก็ทิ้งนะครับที่เหลือจากเศษจากทำให้ขยะเหล่านี้ครับมันเป็นขยะที่นองอยู่ในพื้นถนนโดยสภาพ10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลุ่มจากร้านก้านจากก็มีการแปรรูปนะครับเป็นสินค้าที่ขายได้และก็ใช้ได้นะครับทำให้ขยะตัวนี้ก็เริ่มลดลงนะครับจากปกติที่ทิ้งกองอยู่ที่ตรงถนนมันก็ต่อยอดเข้ามาเนี่ยคือชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ
0: การจักสารก้านจากอาจจะยุ่งยากสักนิดสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นจักสารค่ะแต่กับชาวบ้านที่ยึดอาชีพนี้มานานจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวโดยเริ่มจากนำก้านจากสดมาเหลาด้วยมีดจากนั้นคัดก้านที่มีความยาวเท่าๆกันมาทำเป็นฐานขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามต้องการค่ะเมื่อได้รูปแบบตามต้องการแล้วก็ตกแต่งความเรียบร้อยด้วยการตัดส่วนก้านที่เหลือออกนำเข้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
2: ขั้นตอนการทำมันไม่ได้ยุ่งยากค่ะตัวจากสารก้านจากเนี้ยค่ะเรานำติดสิ่งเหลือใช้ก็คือก้านจากเนี่ยค่ะนำมาเหลาแล้วก็สามารถจักสารได้เลยไม่เหมือนกับวัตถุดิบอย่างอื่นที่ต้องผ่านกระบวนการอบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อเมื่อเหลาให้เรียบแล้วก็มาขึ้นสารเป็นรูปทรงได้เลยส่วนตัวติหมาใบจากอีกตัวนึงก็คือไอ้ตัวติหมาใบจากหรือว่ากับบวยตักน้ำเนี่ยค่ะเรานำใบจากมาสับออกนะคะสับส่วนคูแล้วก็ส่วนปลายออกแล้วก็มาม้วนแล้วก็นำไปตากแดดนะคะถ้าไม่มีแดดเราก็มีเทคโนโลยีที่สำนักงานส่งเสริมการวิจัยแล้วก็พลังงานจังหวัดนะคะมาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการผลิตก็คือตู้อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ใบไม้แห้งแล้วก็นำมาขึ้นรูปได้ค่ะ
0: ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ก้านจากมีความเหนียวและคงทนสินค้าภายในกลุ่มมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ราคาเพียง6บาทไปจนถึงสูงสุด 3,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ถึงหน้าร้านค่ะแต่สำหรับผู้ที่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาได้ทางกลุ่มก็มีเพจ Facebook ซึ่งสามารถสั่งซื้อสินค้าพร้อมจัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะ
4: แต่นี่ยายชอบกินนี่ช่วยดีก็จะมีกันหน้าว่าเป็นตอมเมตี้ลงตี
2: ้ค่ะ
1: ถ้าคิดถึงสนใจตรงไหน
4: เป็นพิเศษกินอื่นก็เป็นมันจิกกันมันไม่ได้ช่วยหน่อยนี่นี่ก็ช่วย
1: อันนี้เขาทำอะไรบ้างคะ
4: อันนี้เป็นจิกกันใต้ดอกไม้ดอกไร้หนุ่ยช่วยใต้ดอกไม้อะไร
1: ก็ได้ก็อันนี้ที่ซื้อไปจะไว้ทำอะไรคะ
4: อ๋ออันนี้มันจะได้ตกย่างหนุ่ย
0: ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายอดทองมีสมาชิกกว่า70คนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกผลิตได้จะส่งให้กับกลุ่มรวบรวมนำไปขายทุกๆ15วันทำให้สมาชิกมีรายได้คนละ 6,000 ถึง 10,000 บาทโดยขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำค่ะ
5: เรนคะเรามาทบทวนกันดีกว่าวันนี้เราไปทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้าง
6: ได้นั่งเรือได้กินไอติมที่ไม่เคยกินเช่นมะรุมแล้วก็ได้ซื้อขนมเพื่อตัวเองด้วยค่ะ
5: แล้วเกรทคิดว่าที่เราได้ทำกิจกรรมกันในวันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ยังไงบ้าง
6: ไม่รู้ค่ะ
5: เดี๋ยวครูจะทวนนะคะตั้งแต่ที่เกรทบอกเลยว่าตอนแรกเราได้นั่งเรือใช่ไหมคะการนั่งเรือแล้วก็มีคุณลุงพาเราชมรอบๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าการบริการค่ะส่วนไอศกรีมที่เกรทได้ทานไอศกรีมอันเนี้ยเราเรียกว่าสินค้านั่นเองส่วนตอนที่เกรทเดินไปซื้อขนมทอนเงินจับจ่ายใช้สอยเราเรียกส่วนนี้ค่ะว่าการบริโภคนะคะและในส่วนฟ้าบัวนะคะได้คิดค้นนะคะในการทำไอศกรีมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเราเรียกว่าการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองเหมือนที่บ้านนาต้นจันนะคะได้ทำโฮมสเตย์ขึ้นนะคะมีการผลิตสินค้านะคะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการหมุนเวียนในรายได้นะคะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความสุขแบบพอเพียงนั่นเองค่ะเกรทคิดยังไงบ้างคะคิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่า
6: ไม่ไกลค่ะใกล้ด้วยแล้วก็ชุมชนก็มีความสุขอย่างพอเพียงค่ะ
5: ถูกต้องเลยค่ะ

0: ต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ใดเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการ
1: เล็บกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหลอกก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่และเรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักและนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังข้าศึกไม่ให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทำนบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานาทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเลาะเลียบแม่น้ำปราจีนบุรีมหานาทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริ่มแพรวแพรวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธาที่มีนามว่าลุ่มน้ำปราจีนบุรี

0: แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบิลบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจนถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนสีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่ไม้แก่นลงในลำน้ำนี้มีโรงเลื่อยจีนหลายโรงซึ่งนอกจากชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระสีมหาโพธิ์นี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใครจะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอนแหม่งลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละ10นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วๆไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสามัคคีอำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูปสำริดสององค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูปสององค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพาเข้ามาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี่มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

สำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอด

0: เข้ามาเป็นวยาวัจกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่งของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว้
1: สำหรับคนเขมรเนี่ยนะคะในสมัยอดีตที่เล่ากันมานั้นเป็นเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งสมัยเจ้าพญาอภัยภูเบศรแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
2: บริเวณนี้เดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่าเนี้ยเป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นน่ะก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาใครตัวนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนและต่อมาเนี่ยคำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
3: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งไม้ฟืนขนส่งถ่านหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงวันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความสำคัญของแม่น้ำก็เลยหายไป

แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางขนาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรัชที่2เมืองปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพเป็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพ

0: นอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นส่วยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ
1: แห่งเมืองปราจีนบุรีถูกขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2416ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงเครื่องจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คะเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งเข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เหมืองทองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
2: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
3: บริเวณนี้คือคลองดักลอบซึ่งคลองดักลอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบิลบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี้เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ก่อนนี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสไตล์สถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
2: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อสำอางซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปรีชากลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดแร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมาก

0: จากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ําซึ่งใช้สําหรับการกักเก็บน้ําเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมาจากบ่อก็จะมาชําระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคําอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคําอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคําจะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตเห็นได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดําเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีอาคารสํานักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
1: ผมทำทองสมัยกรมโลหะจิตเขามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็ราคาทองไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ปิดจ่อให้เขาอัดระเบิดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์พิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็นเขาพิมพ์แบบรูปพุทธทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่าหัวหน้า
0: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
1: ทางกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าสึกหรอพอกรมโลหะจิตเลิกก็ชาวบ้านก็เป็นร่อนกันร่อนที่นี่เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทําเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
0: ก็จะใช้ไม้มาขุดทําเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกการหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนทองเนี่ยก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคําไว้เพราะทองคำเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนําปลอดที่ภายในมีทองคําอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกถ้าในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคําซึ่งชาวบ้านก็จะนําทองคําที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานสำคัญที่รู้จักกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพราที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาคราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายกนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชศรัทธาธรรมครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชศรัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี้
1: สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพราเป็นที่ประทับแรมเฉยๆนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายเล่าฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุงแสงหรือปู่แสงได้คานเข้ามาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นน่ะผมก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่1คืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็เดินทางขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พับพลาปราจีนบุรีเรือลำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสำปั้นเป็นไม้สักได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุรุพงศ์รัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนอนก็พระก็ยังใช้กันอยู่ใช้บิณฑบาตบ้างไปสวดมนต์ตามบ้านบ้างวัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมิตรมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเข้าไว้เขาก็ให้

นี่คือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้แปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกลียงไกลในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนำประโยชน์จากสายน้ำมาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
1: จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เรื่องชื่อลือไปไกลว่ากระเฉดชะลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังจากนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นมาเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อเกาะยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนัก
0: นี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพชนคนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน

อกจากผักกระเฉดชะลูดน้ำท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพืชพันธุ์วันนาที่ยิ่งใหญ่นามว่าไผ่ตงพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีมาช้านานดังปรากฏอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีอีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เกี่ยวกับต้นไผ่ในสยามประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2230ซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีใจความสำคัญระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งมีชื่อเสียงมากในภาษาอินเดียนเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปิเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเรานี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตงสีปราจีน

ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่อย่างจริงจัง

0: กระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตรงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตรงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อไผ่พันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตรงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊เคียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกหลานในครอบครัวต้นไผ่นี้นำมาจากประเทศจีนไผ่ตรงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเออก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดประจินบุรี
2: ไผ่ตรงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตรงหม้อไผ่ตรงดำไผ่ตรงเขียวและไผ่ตรงหนูแต่สำหรับไผ่ตรงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตรงดำและไผ่ตรงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตรงดำตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับสำหรับไผ่ตรงเขียวจะลำเล็กกว่าไผ่ตรงดำหน่อข้อจะเล็กกว่าไผ่ตรงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเสี้ยนมากกว่าไผ่ตรงดำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไผ่ตรงดำสำหรับไผ่ตรงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตรงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุไขของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
3: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำไปตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วก็ขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างก้อนนึงตัดหน่อเงี้ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อก้อนนะก็ถือให้ผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชำแล้วก็ตอนนะครับการดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกคมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
2: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนและปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
4: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6x12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดส่งพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: อีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมหน่อไม้เนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบๆสั้นๆนะคะเพราะว่า

0: เนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทำขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
1: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริเวณบ้านโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เรียกกันว่าผลิตภัณฑ์

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมั่งทำอะไรมั่งต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแคร่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณสอนมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำจะเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะถึงจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงนี้ข้อสังเกตได้มันจะลำจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่งเป็น

หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยะวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์

0: ภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่างั้นเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว

0: มาบทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิษนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหาให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่นดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
1: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้ว
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวในพระบรมราชูปถัมภ์

ในอดีตเมื่อประมาณ 1,000 กว่าปีมาแล้วมีการก่อสร้างโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ในปัจจุบันเรียกกันว่าปราสาทแท้จริงแล้วคือศาสนสถานซึ่งเปรียบเสมือนทิพยวิมานของเทพเจ้าอาจจะเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูคือพระศิวะหรือพระวิษณุหรือที่เรามักจะรู้จักกันในนามพระอิศวรและพระนารายณ์หรือปราสาทอาจจะถูกสร้างสำหรับพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศไทยมีสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าปราสาทเป็นจำนวนมากกว่า100แห่งโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าในศาสนาในการก่อสร้างปราสาทจึงเป็นการสร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดเพื่อถวายแด่เทพเจ้าที่เคารพโบราณสถานเหล่านี้จึงประดับตกแต่งด้วยภาพสลักบนส่วนต่างๆของปราสาทตั้งแต่ส่วนบนสุด

0: ลงมาจนถึงส่วนฐานลวดลายและภาพสลักเล่าเรื่องที่ตกแต่งสถาปัตยกรรมของปราสาทแบบเขมรมักจะนิยมสลักประดับตามส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมที่สำคัญเช่นทับหลังหน้าบันเสาประดับผนังเสาประดับกรอบประตูกลีบขนุนปรางภาพสลักเหล่านี้นอกจากจะมีความสวยงามประณีตแล้วในแต่ละยุคสมัยล้วนมีวิวัฒนาการของลวดลายที่แตกต่างกันไปการศึกษาลวดลายโดยละเอียดจึงทำให้สามารถกำหนดอายุของโบราณสถานได้อีกด้วยภาพที่นิยมนำมาเป็นภาพแกะสลักประดับศาสนสถานคือภาพที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูโดยเฉพาะพระศิวะและพระนารายภาพที่เกี่ยวกับองค์พระนารายนอกจากจะสลักเป็นภาพพระนารายสี่กรในท่าทางต่างๆแล้วยังนิยมสลักภาพพระนารายอวตารปางต่างๆอีกด้วยเช่นกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายอวตารเป็นพระกฤษณะและที่นิยมกันมากอีกปางหนึ่งก็คือปางรามอวตารหรือพระนารายอวตารเป็นพระรามซึ่งเป็นเรื่องราวในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ของอินเดียเรื่องรามายณะนั่นเอง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

แหล่งศิลปะถ้ำเขาจันงามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเลิศสวัสดิ์บริเวณสำนักสงฆ์เขาจันงามเทือกเขาเขื่อนลั่นตำบลลาดบัวขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นศิลปกรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครราชสีมาที่มีลักษณะการสร้างสรรค์งานแบบภาพเขียนสีหรือการลงสีสำรวจพบเมื่อพุทธศักราช2520สามารถแบ่งภาพออกเป็น12กลุ่มกลุ่มที่เด่นและสำคัญที่สุดคือกลุ่มที่1ที่มีภาพเขียนมีความยาวถึง2เมตรเป็นกลุ่มภาพคนประกอบด้วยผู้ชายผู้หญิงเด็กรวมทั้งผู้หญิงท้องภาพคนแสดงกิริยาอาการที่แตกต่างกันไปเช่นแสดงท่าเต้นรำกำลังยิงธนูกำลังนั่งเล่นสวมใส่เสื้อผ้าหลากหลายทั้งชายและหญิงนอกจากนี้ยังมีภาพสุนัขยืนตัวผอมหูตั้งหางยาวเพศผู้ปรากฏอยู่ด้วยภาพกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่เป็นภาพคนสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างในอิริยาบถต่างกันเช่นกำลังวิ่งจับสัตว์เลื้อยคลานน่าจะเป็นแย้หรือตะกรวดนักวิชาการอ่านภาพปริศนาได้ว่าเป็นภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนโบราณในช่วงเวลาหนึ่งสังคมของคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งสังเกตได้จากภาพนายพรานและสุนัขซึ่งเลี้ยงไว้ช่วยงานและออกล่าสัตว์ภาพของบุคคลหลายวัยที่มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งอาจมีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติการแสดงออกถึงความสุขในการร่ายรำการพูดคุยย่อมแสดงถึงความสงบสุขของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางส่งผลทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้ต่อเนื่องค่ะส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เช่นกันค่ะและเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองเริ่มก่อตัวอยู่บริเวณทางด้านทะเลอันดามันตอนบนและบริเวณอ่าวไทยค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้ยังเน้นทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังโอกาสมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันออกของภาคค่ะสำหรับพื้นที่ฝนตกหนักมากจะมีทางด้านจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะยังคงมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศออกมาฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่9เราไปติดตามประกาศฉบับล่าสุดกันค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับพื้นที่ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่6และ7กันยายนมีดังนี้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ีแบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆ บางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
2: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
3: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
4: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
0: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหม
3: บ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
4: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
0: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
4: อาแปะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
5: อ๋อไหลไหล
3: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
4: ว่าอุจาเออมันก็
5: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี่ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจีนกับคงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยวุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
6: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
0: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
4: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
6: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
5: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
0: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
5: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
3: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็ว
0: โถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะ
3: ไปเร็ว
0: ขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
4: พี่ต้นนายจ๋าเป็นไปได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
1: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
0: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
2: เอ้ย
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
2: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
2: ปะเบ้อ
4: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน
2: ่ๆอย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
4: ไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
4: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วบอกว่าไงนะคิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
4: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธแล้วว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
4: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
4: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงรออวิชชา
2: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
4: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะ

0: อีกแล้ว
1: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
0: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายจะในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไปยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
2: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได
1: ้
2: ให้เสร็จเขาเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
1: เฮ้ยศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
4: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
5: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

วัดชุมพลนิกายารามตั้งอยู่ใกล้พระราชวังบางปะอินพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเจ้าประสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในราวพุทธศักราช2175ในบริเวณนิวาสถานเดิมบนเกาะบางปะอินซึ่งเป็นที่พระราชสมภพของพระองค์และพระราชทานนามว่าวัดชุมพลนิกายารามสิ่งก่อสร้างที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาลาดลดหลั่น3ชั้นหน้าบันประดับด้วยลายพระมหาพิชัยมงกุฎพระราชลัญจกรประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและภาพการชุมนุมพลเพื่อการตั้งทัพมุขหน้าและมุขหลังของพระอุโบสถประดิษฐานรูปพระศรีอริยเมตไตรภายในซุ้มจรณมภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปอดีตพุทธเจ้า6พระองค์และพระพุทธเจ้าสมณโคดม1พระองค์รวม7พระองค์ที่ฝาผนังทั้ง4ด้านมีภาพจิตรกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติอดีตพุทธเจ้า

เพดานเขียนลายดาวเพดานเสาเขียนลวดลายพวงอุบะประตูและหน้าต่างเขียนลายแท่นบูชาแบบจีนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องหน้าบันเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานอกจากนี้ยังมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 2องค์ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำ

คัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับสิบชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: และผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งปลอดสารพิษสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำมีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละเราก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
9: กลุ่มเมื่อคนเมืองอะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วเราว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอ

0: มะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักอยู่ไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
1: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามว่าพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะมาอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดินทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหนะในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่กว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ปูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่าอยังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นแหละคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: ใช่จะคือเอง
5: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
4: ใช่ใช่คือมันจะน่าจะหวานนะ
5: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
4: โรย
5: หวานเจือจาง
4: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากำบี่ก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
5: มันไม่เปรี้ยวใช่ป่ะไข่มันจะมีกลิ่นเปรี้ยว
4: ให้ใคร
5: ที
4: ่เหมือนมะเขือเทศ
5: ช่วยคุณกิ่งเอานี่มาเว้ย
4: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้มั้ย
5: กินค่ะ
4: ล้างถุงน้ำเต้าหู้อ่ะแล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆนะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆก็เป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัด ตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็เกือบตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันแล้วต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
7: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนไหนคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีแล้วก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
0: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
8: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเรา

0: คน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
0: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น

0: ีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีล้อมรอบแล้วภายในตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองและป้อมเป็นปราการป้องกันภัยจากศัตรูอีกชั้นหนึ่งด้วยจากหลักฐานในเอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นั้นกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงคันดินกำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตรหนา5เมตรสูง6เมตรมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องกุดสำหรับประชาชนเข้าออก61ประตูประตูน้ำ20ประตูและป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบ16ป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: นี่แนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได้หรอ
2: ได้ครับ
1: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
2: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลง
1: ปลามันไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
2: ใช่ครับใช่
1: ปกติบางก็ไปคนเดียว
2: ครับ
1: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนนึงเนาะ
2: ได้ครับ
1: ดูแลหนูด้วยนะบาง
2: ได้ครับได้
1: โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
3: เอาไว้ปุ๊บ
2: ไม่มีอะไรเยอะ
1: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
2: สวิง
1: อันนี้ไว้ใส่นะคะ
2: ไว้ใส่ปลาครับ
1: ไว้ใส่ปลา
2: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
1: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่ไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
2: ใช่ครับ
1: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
2: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
1: อืมเราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
2: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
1: ตัวชัดเจน
2: ครับก้าเหมือนวันนั้นปลายใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
1: ้
2: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมัน
1: แ
2: รงก็ไม่ได้
1: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
2: ใช่ครับ
1: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
2: ใหญ่ครับ
1: จ้า
2: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
1: วันนี้เราจะได้4
2: แต่ว่ามันจะได้ไหม
1: กำลังจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินโอ๊ยปากแดง
1: ได้ครับปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ๊ยก็ได้ราคาอย่างนี้ โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเน
1: ี่
0: ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปากกระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกวาครับผมอย่างน้อยก็ลูกวาครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกวาตัวละลูกวา
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่เป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้วสองคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกวา
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกวาเนี่ยครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่น
1: เพราะ
0: อันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทู่ๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท้
0: ต้องไวด้วยเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
0: ใช่ครับ
1: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยนะคะที่มันตัวเขาเนี่ย
0: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
1: ับมันเจอกับไฟแล้วอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเกิดไวขึ้นหรือว่าหลบไฟมันสักหน่อย
1: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเรา
0: ใช่
1: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยถึงไรจริงจังไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
0: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกลางจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
0: โอ้ถูกแล้ว
1: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
0: หน
1: ่อย
0: นะตัวนู้น
1: ตัวนู้นนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน ั่
0: นแหละอันนั้นก็เรียกจุ้มปุย
1: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อตัวนั้นเรียกจุ้มปุย
0: อันนี้ก็เรียกลอบัน
1: ลอบัน
2: ปลาจุ้มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ้มโปยนะคะซึ่งสองชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
0: ฟูงไม่ไ
3: หม้จะไปเอาปลาโคงนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
0: ปลาโจงโจงแฮกได้แล้ว
1: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนฟันโฟงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
0: ใช่ครับ
1: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
0: เตรียมพร้อมครับ
1: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
0: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาโทงไหมที่มันทำให้พัง
0: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
0: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: แรงเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นสันหลังมาแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะมาแล้วสองตัว
1: แล้ว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: รามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะเยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบัน
1: ลอบัน
0: ลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ย เป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือ

ฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะนี่คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน

0: ามอำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
1: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
2: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
2: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
2: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ักกระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

คือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะที่เห็นนี่นะคะมาก็จะบี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: สดเดือดสดสดใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะหยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ทั้งฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมั้ย
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: เลยนะ

ปลาสุกแล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: ไปนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: โอเคใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
2: ครึ่งนึงโอ้โหจัดจัดจัดจัดจัด
0: เครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นริ่มหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
0: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมคะเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อด้วยไหม
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิมเดือดได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: เลยเดี๋ยวหนูล้ออันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะมาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดในคล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มๆนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยเป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอ่ะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมากมะอร่อย
2: เป็นแกงต้นตำรับ
0: เก่งจริง
2: ต้นตำรับ
0: วันนี้นะคะอาหารจากปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณม้าด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้งานตามอำเภอจังของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
3: จ้า
0: อร่อยมาก
2: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
2: เคยเชิญมาทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
2: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
3: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
2: ไม่ใครเชิญมา
0: อยู่กันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน สงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
3: ตะตะตะตะ

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ

0: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
1: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
0: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะฮันบอกอง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
1: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติ
0: พายุสุริยะ
2: เดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
1: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
0: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
0: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
1: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
1: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโมน่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
1: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
1: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าที่ฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้อง PLTV ไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
4: ทำไมล่ะครับพ่อ
5: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
4: อ้าวพ
1: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
6: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
0: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
1: ให้พี่บัตรก็คือและพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระราชวังบางปะอินขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณอำเภอบางปะอินเพื่อเป็นที่ประทับนอกพระนครแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดนิเวศธรรมประวัติเพื่อใช้เป็นที่บำเพ็ญพระราชกุศลใกล้พระราชวังโดยออกแบบให้มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกด้วยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูชาพระพุทธศาสนาด้วยของแปลกประหลาดและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นเป็นของแปลกวัดตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสถาปัตยกรรม

ภายในวัดเป็นแบบศิลปะแบบโกธิกซึ่งเป็นศิลปะที่ได้รับความนิยมในยุโรปสมัยกลางพระอุโบสถมีลักษณะเหมือนโบสถ์ในคริสต์ศาสนาหน้าต่างประดับกระจกสีผนังพระอุโบสถบริเวณทางเข้าทั้งสองด้านมีคำจารึกประวัติการสร้างวัดเหนือประตูมีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องต้นทำด้วยกระจกสีพระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธนฤมลธรรมโมภาสมีพระอัครสาวกคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรอยู่เบื้องซ้ายและขวาเบื้องหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปนิรันตรายซึ่งทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่มีความสวยงามและสำคัญอีกอาทิเช่นศาลาการประเรียนหอระฆังและหมู่กุฏิต่างๆเป็นต้น

วัดศาลาปูนวรวิหารตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือของแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างทราบแต่เพียงเป็นวัดที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกทิ้งร้างไปเมื่อครั้งเสียกรุงแก่พม่าในพุทธศักราช2310ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์การที่วัดมีชื่อเรียกว่าวัดศาลาปูนคงเนื่องด้วยพื้นที่บริเวณนี้เป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพเผาหินปูนขายภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานคือพระอุโบสถที่มีการตกแต่งซุ้มประตูหน้าต่างด้วยปูนปั้นอย่างงดงามภายในประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมและวิทยาธรเพดานพระอุโบสถมีดาวเพดานไม้แกะสลักที่งดงามประดับอยู่ที่มุกด้านหลังพระอุโบสถมีซุ้มประตูคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางป่าเลไลในคูหามีภาพเขียนเป็นภาพทะเลและเรือสำเภาสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยยกพื้นสูงมีบันไดทางขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกผนังชั้นล่างเจาะเป็นช่องคูหาส่งซุ้มมีเสาทรงกลมตั้งรับเชิงชายของหลังคาอยู่โดยรอบหน้าบันเป็นลวดลายซุ้มปูนปั้นรูปนารายณ์ทรงครุฑประดับลายกนกและลายก้านขด

วัดสะสีเป็นโบราณสถานขนาดกลางในสมัยสุโขทัยอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางสระน้ำขนาดใหญ่ชื่อว่าตระพังตระกวนโดยคำว่าตระพังว่าสระน้ำและตระกวนแปลว่าผักบุ้งภายในโบราณสถานวัดสะสีแห่งนี้ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆอาทิเจดีย์ประธานทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นรูปทรงเจดีย์ที่นิยมก่อสร้างกันอย่างกว้างขวางทั้งในเมืองสุโขทัยและเมืองบริวารประกอบด้วยฐานเขียงหลายชั้น

ถัดขึ้นมาเป็นฐานบัวแล้วจึงเป็นองค์ระฆังเหนือองค์ระฆังเป็นบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยมก้านฉัตรกลมและจึงเป็นปล้องฉไนปลียอดและเม็ดน้ำค้างซึ่งการสร้างเจดีย์ทรงระฆังนั้นเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงการรับพุทธศาสนาจากลังกาของสุโขทัยบางครั้งจึงเรียกเจดีย์แบบนี้ว่าเจดีย์ทรงลังกาวิหารอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธานมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีอุโบสถตั้งอยู่บนเกาะขนาดกลางสระน้ำเป็นความเชื่อแบบพุทธศาสนาที่ใช้น้ำในความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กันไว้เป็นเขตสำหรับให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมเรียกว่านาทีสีมาหรืออุทกสีมาปัจจุบันสระน้ำขนาดใหญ่ตระพังตระกวนได้เป็นสถานที่หลักในการจัดงานประเพณีของชาวจังหวัดสุโขทัยนั่นคือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

0: ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูลัทธิสายวานิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามเกียรติ์ภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นราวกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพท้าวราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปท้าวราบมี10เสียน20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นนกชนยุทธ์กำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษณ์ถูกสอนหน้าคบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคล2คนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าคบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษณ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลักฐานของเมืองโบราณที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองบางขลังซึ่งปรากฏชื่อในศิลาจารึกหลักที่2จารึกวัดสีชุมและศิลาจารึกหลักที่3จารึกนครชุมซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นที่ชุมนุมพลของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางเมืองบางขลังมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเมืองบางขลังตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายคือทางด้านทิศตะวันออกมีลำน้ำฝากระดานหรือลำน้ำแม่มอกห่างจากกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตรโบราณสถานที่สำคัญส่วนใหญ่มักตั้งอยู่นอกเมืองเช่นโบราณสถานวัดโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบางขลังห่างจากกำแพงเมืองด้านทิศใต้ประมาณ750เมตรจากการขุดค้นทางโบราณวรรณคดีพบโบราณวัตถุเช่นภาชนะดินเผาแบบเคลือบและไม่เคลือบจากแหล่งเตาสีสัชนาลัยกำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทางด้านทิศเหนือยังมีวัดใหญ่ชัยมงคลโบราณสถานหลักที่เป็นประธานของวัดคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงดอกบัวตูมเช่นเดียวกับเจดีย์รายทั้ง4มุมสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20และมีการสร้างโบราณสถานเพิ่มได้แก่วิหารและเจดีย์รายที่สร้างด้วยอิฐในภายหลังสันนิษฐานว่าในระยะที่2นี้น่าจะมีอายุพุทธศตวรรษที่21ถึง22

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานเช่น The Godfather Bohemian Rhapsody และ Mission Impossibleทั้งยังมีการแสดงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมหลายบทเพลงโดยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินนักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับสากลพาผู้ชมไปค้นพบเบื้องหลังความประทับใจจากภาพยนตร์หลากอารมณ์ภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินโอเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งโดยนำวงซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงบทเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางศิลปะในระดับสูงสุดเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระ

าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้อง

การผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10

น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2569ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช้างคำวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดแพร่และวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเชอวาอิเล็กทรอนิกส์เอ็นโคลเซอร์จำกัดบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดและบริษัทในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและนางภูนสุนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.กองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนล
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชร

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จตุพลขาวฟองอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวันนี้ผมจะมาบรรยายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันซึ่งการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันในวันนี้ก็จะเป็นการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันที่ไม่สามารถใช้กับสูตรใดๆได้นะก็จะเขาเรียกว่าเทคนิคการหาปริพันธ์เนาะสำหรับการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันถ้ามันมีสูตรอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใช้สูตรในการหาปริพันธ์ได้แต่ถ้าไม่มีสูตรนะเราก็ต้องใช้เรียกเทคนิคอินทิเกรตหรือเทคนิคการหาปริพันธ์ซึ่งวันนี้จะเป็นการหาปริพันธ์ที่เรียกว่าเทคนิคบายพาสนะเทคนิคบายพาสหรือเราจะเรียกว่าวิธีการแยกส่วนหรือบางทีบางครั้งก็เรียกว่าทีละส่วนก็ได้เนาะวิธีการแยกส่วนหรือบายพาสหรือบอกว่าทีละส่วนก็ได้การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันนะบายพาสตรงนี้เราก็ดูฟังก์ชันของเราจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะส่วนใหญ่แล้วนะวิธีการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันโดยการแยกส่วนหรือวิธีการทีละส่วนตรงนี้นะหรือบายพาสเนี่ยรูปหน้าตาของฟังก์ชันเนี่ยนะที่เราจะเจอก็จะเป็นหน้าตาที่เป็น x cos x อย่างนี้ยกตัวฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของฟังก์ชัน2ฟังก์ชันด้วยกันก็จะเป็นฟังก์ชัน x กับ cos xซึ่งถ้าเรามองว่า x cos x แล้วเราเห็นอินทิเกรต cos x ปุ๊บนะบางคนบอกโอ้อินทิเกรต cos x เลยนะ cos x เลยสูตรมีแน่นอน cos u du แต่สำคัญนะมันมีตัว x เกินเข้ามาตัวนึงปัญหาคือ x ตัวนี้มันจะไม่หายเนี่ยตัวเนี้ย x ตัวเนี้ยมันไม่หายเพราะเราจะอินทิเกรตใช้สูตรไม่ได้ข้อนี้นะเราใช้สูตรไม่ได้นะหรือจะบางคนบอกว่าอ้าวอินทิเกรต x e กําลัง3 x 3 -5 xบางคนบอกอินทิเกรต e กำลัง u e กำลัง u e กำลัง u du แต่ปัญหาคือ u ของเราตัวนี้มันคือ 3-5 x เอาไปดิฟมาปุ๊บเหลือแค่ -5 แต่ปัญหา x ตัวนี้ไม่หายเห็นไหมตัวเกินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510

0: เป็นไรไหมหนู
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
2: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
0: จะฮะว่ายังไงนะ
2: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
3: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
2: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
3: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
0: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
3: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
2: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
0: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
2: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
1: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
4: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
1: ไปค่ะ
5: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
6: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเราต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: บันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2: กับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขม่าวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก

0: นะ
1: ใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่อันนี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
0: ้
1: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกตนละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับแก๊สฟิเคชันของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
0: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
1: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
0: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
1: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
0: ครับ
1: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่งก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
0: ้
1: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
0: ครับผม
1: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
0: ครับ
1: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆที่เป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มา
0: ครับ
1: ว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
0: ึ่
1: งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษส
0: ิ่
1: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
0: ครับ
1: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
0: ครับผม
1: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
0: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่ในกับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์กันดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบไฟเลยนะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงพวกเราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่

0: มันใช้ได้หลายอย่างฐานที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทําเป็นกรองนะครับที่ไปกรองน้ําดื่มกรองหรือว่าทําให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ําอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู่นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทําอาหารนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทําความสะอาดด้วยน้ําพอน้ําเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
0: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: ฟาร์ม
0: นะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำต้มควันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็การทำมากก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนgenerator เครื่องผลัดไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม้
1: คือว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพาจากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้อีกไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะเราอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งเนี้ยที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ย
1: ครับ
0: เอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิด

0: ว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิมนะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพ
1: ีย
0: งแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี้นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
1: ก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของแมนเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
0: ครับผม
1: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
0: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
1: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
0: ครับ
1: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
0: ครับผม
1: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
0: ครับผม
1: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
0: ์
1: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต์เป็น 40,000 โวลต
0: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
1: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
0: ์
1: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
0: ้
1: ผนังที่เป็นท่อนะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดมา เดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ยถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่หนึ่งก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
0: ครับผม
1: นะฮะแรงสูงอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
0: ครับผม
1: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงหนึ่งมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
0: มันตัน
1: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
0: ค
1: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
0: อ
1: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
0: ครับผม
1: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
0: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
1: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
0: ์ครับผม
1: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้า
0: ครับ
1: นะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
0: นะครับ
1: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว้
0: ครับ นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
1: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมอาจจะจำไม่ได้
0: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
1: ครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปลุยกันครับ
1: ครับ
0: ผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย
2: ครับ
0: มันทํารายได้ให้กับชุมชนบ้างมั้ยครับ
2: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทําให้ชุมชนมีงานทํา2เกษตรกรเนี่ยสามารถนําสิ่งที่เหลือจากการเกษตร
0: ครับ
2: เข้ามาใช้ในเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
2: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
2: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
2: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
2: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
2: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
0: อืม
2: ครับ
0: ไว้ง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
2: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: คร
2: ับเครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
2: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ย
0: ร
2: เราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วย
0: ครับ
2: แล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
2: ครับ
0: นะฮะว่างั้นว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
2: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
2: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
2: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
2: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยกันนะเด
2: ี๋
0: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
2: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
2: ครับครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศิรินาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองหรือว่าอัตตหิอัตโนนาโถนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับช่วงเกษตรพึ่งตนนั้นเคยนำเสนอเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวไปแล้วซึ่งเป็นการนำเสนอเทคนิคการพึ่งตนเองโดยปล่อยให้กระบวนการทางธรรมชาตินั้นดูแลแล้วก็ควบคุมกันเองด้วยแมลงโดยใช้ตัวห้ำกับตัวเบียนนะครับซึ่งวิธีการดังกล่าวนอกจากที่จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเกษตรกรแล้วนะครับยังช่วยประหยัดต้นทุนไม่ทำลายทั้งสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายทั้งเรื่องของสุขภาพตนเองด้วยนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ยังคงมีเทคนิควิธีการแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมานำเสนอกันอีกตอนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชาวนาสงสัยว่าเมื่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลลงไปอยู่ในนาแล้วจะใช้วิธีการอย่างไรให้ไล่เจ้าเพลี้ยเหล่านั้นไปให้ไกลๆจากนานะครับวันนี้พี่ชัยพรพรหมพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นชาวนาเงินล้านนะครับเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติจะมีเทคนิคความรู้มานำเสนอให้เราได้ชมกันนะครับพี่ชัยพรบอกว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคง่ายๆแล้วก็ราคาถูกแสนถูกด้วยนะครับจะทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: ที่มันกินนี่คือกินบริเวณไหน
2: เนี่ยมันกินช่วงกลางๆอ่ะเป็นเวิ้งๆอ่ะที่แดงๆแห้งๆอ่ะ
1: ที่เห็นดำ
2: ๆเดี๋ยวจะน้อยเพี้ยลงนาจะทำยังไงจะแก้ไขยังไงไม่ให้มีเพี้ย

ในกรณีที่น้ำมันไม่แห้งเนี่ยปล่อยไม่แห้งแล้วเกิดเป็นเพี้ยขึ้นมาเนี่ยเราก็มีทางแก้ก็คือง่ายๆก็ไม่ยากไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยก็ใช้น้ำมันขี้โล่คือน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องอ่ะน้ำมันที่ถ่ายออกจากเครื่องเก่าๆเราก็ลองไว้พอเวลาหน้าเรานาในนาเรามีปัญหาเรื่องเพี้ยเนี่ยก็จะใช้น้ำมันเครื่อง3ลิตรน้ำมันโซล่า2ลิตรก็ผสมแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วก็มันมีวิธีการใส่ให้ได้ผลมี2วิธีวิธีแรกก็คือใช้เวลาเราจะใส่เนี่ยในกรณีถ้าใส่ทั้งแปลงนี่เราก็จะวิทน้ำพอวิทน้ำเนี่ยเราก็เอาน้ำมันเครื่องที่เราผสมแล้วน่ะหยดไปกับวิทน้ำเลยเวลาเราติดเครื่องเราก็หยดไปเลยอันนี้เวลาพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งพอเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะอีกช่วงที่เราวิทน้ำมันก็จะวิ่งไปทั่วเลยพอวิ่งไปทั่วเนี่ยพอเราเปิดน้ำทิ้งเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยเพราะว่ามันลดไปตามน้ำพอลดไปตามน้ำแล้วเนี่ยก็น้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับอยู่เพี้ยเนี่ยมันก็จะลงไปตามน้ำเพราะว่ามันต้องอยู่ใกล้ๆกับน้ำอยู่ผิวน้ำอ่ะปรากฏว่าพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมันก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยมันก็จะโดดเพราะว่ามันได้กลิ่นน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันเปื้อนมันก็จะโดดพอโดดเนี่ยมันก็ถ้าโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำเครื่องที่น้ำมันก็จะตายแล้วก็สำหรับตัวเต็มวัยตัวที่มีปีกแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ลงละมันไม่โดดหรอกมันก็จะขึ้นยอดพอบ่ายเย็นเนี่ยประมาณสักสี่โมงห้าโมงเนี่ยมันก็จะไปแล้วเกียมจะไปที่อื่นแล้วเพราะว่าที่นี่มันไม่เหมาะสำหรับเพี้ยแล้วเพราะว่ามันมีน้ำมันเครื่องมาแทนซะแล้วทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยอันนี้มันก็ง่ายๆเดี๋ยวผมจะไปกำจัดเพี้ยแบบวิธีแบบพึ่งตัวเองให้ดูครับ

ก็เนี่ยมีสูตรที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่อง3ลิตรแล้วก็น้ำมันโซล่า2ลิตรแล้วก็ผสมกันเราก็ปิดฝาเหมือนเดิมเพื่อว่าจะเขย่าให้น้ำมันมันเข้ากันแค่นี้ก็เสร็จพิธีแล้วแล้วทีนี้เราก็มีอุปกรณ์อีกก็คือมีก๊อกที่สามารถเปิดได้เนี่ยก๊อกนี้สำหรับเราปิดเปิดได้เราสามารถเอามาเครื่องใส่ไปก่อนเลยได้เนี่ยใส่ก็ประมาณสัก2ลิตร3ลิตรแล้วแต่เพี้ยในนาว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วนี่เราก็ที่มีก๊อกเนี่ยมันดีก็คือเราสามารถปิดเอาไว้ได้แล้วเราก็ติดเครื่องพอติดเครื่องเราก็เริ่มหยดไปเลย

ธีหนึ่งที่จะทำแบบไม่ต้องเอาใส่ทั้งแปลงใส่เฉพาะที่ตรงไหนมีเพี้ยก็ใส่เฉพาะตรงนั้นก็เนี่ยก็ใช้กะลอนใส่กะลอนที่เราทำแบบหยดนั่นแหละเอามาต่อสายยางข้าวกับปลายก๊อกอย่างเงี้ยเราก็จะไปหยดเนี่ยแล้วเราก็แหวกเดินไปในแปลงนาเลยแล้วเราก็วนเลยวนเฉพาะแอ่งเฉพาะตรงที่มีน้ำอ่ะตรงที่มันมีเพี้ยนอ่ะเราก็วนเลยพอหยดเสร็จแล้วเราวิทน้ำเต็มแล้วเนี่ยเราก็แช่ไว้1คืนพอแช่ไป1คืนเนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะจับเป็นปลอกอยู่ที่โคนต้นข้าวเลยพอน้ำมันลดลงไปเพี้ยมก็จะลงตามน้ำปรากฏว่าเพี้ยตัวอ่อนเนี่ยโดดลงน้ำมันก็จะไปติดน้ำเครื่องที่น้ำมันก็จะตายทำวิธีนี้ก็มันก็แก้ปัญหาได้โดยที่ว่าไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยผมภูมิใจตรงที่ว่าผมมาทำนาแบบลดต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันน้อยก็เลยได้เยอะก็เลยถึงได้ปีเป็นล้านเลยไอ้ปีเป็นล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ชักเฉยๆชักธรรมดาแต่ว่ามันได้เคยได้มาเยอะๆแล้วก็เลยชักชินขนาดว่าราคาข้าวถูกๆเนี่ยก็คงจะได้ปีละล้านได้2หน้านะแต่ถ้าจอราคาข้าวแพงนั้นได้ปี2ล้านเลยขนาดอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ประสงค์ดีคือคนไม่ชอบอ่ะเขายังว่าหาว่าผมโม้เลยผมต้องเก็บใบเสร็จไว้เลยเวลาใครเขามาพูดว่าผมโกหกเนี่ยผมจะเอาตั๋วนั่นไปให้ดูที่เขาทำนากันน่ะสมัยปู่ย่าตายายสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเขาทำนาเนี่ยเขาส่งลูกเรียนแค่ปริญญาตรีเนี่ยเขาต้องขายนาเจ้าละ20 30ที่เขาส่งลูกเรียนแต่ของผมเนี่ยมันไม่ใช่ส่งลูกยันปริญญาโท2คนปริญญาตรีคนนึงอ่ะแล้วก็ซื้อนาได้โดยที่ไม่ต้องขายนา

0: จากข้อมูลสำรวจสถานการณ์เด็กทารกเกิดใหม่ในประเทศไทยนะครับพบว่าในปีนึงนั้นมีเด็กแรกเกิดใหม่ในประเทศไทยนั้นสูงถึงกว่าปีละ 800,000 คนทีเดียวนะครับแต่ว่าในจำนวนนี้มีเพียงแค่ 130,000 คนเท่านั้นเองนะครับที่มีโอกาสการเลี้ยงดูด้วยนมแม่จนมีอายุครบ6เดือนก็โดยเหตุผลมากมายหลากหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจและอีกเหตุผลหนึ่งนั่นก็คือว่าคุณแม่มือใหม่นั้นขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีคำแนะนำและวิธีการสาธิตวิธีการให้นมลูกอย่างถูกวิธีจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำให้กับคุณแม่มือใหม่ได้ทราบกันนะครับ
1: สำหรับปัญหาของคุณแม่หลังคลอดที่พบกันบ่อยๆนะคะก็คือปัญหาที่คุณแม่มีเรื่องหัวนมเจ็บหัวนมแตกหรือหัวนมเป็นแผลคุณแม่บางท่านอาจจะเข้า

ใจว่าปัญหาหัวนมเจ็บหัวนมแตกหัวนมเป็นแผลเนี่ยเกิดจากที่คุณแม่มีเรื่องน้ำนมน้อยแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะจริงๆเกิดจากท่าอุ้มของคุณแม่กับการอมที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูท่าอุ้มให้นมท่าแรกนะคะเรียกว่าท่าเครเดิลวิธีให้นมท่าเครเดิลเนี่ยคุณแม่จะต้องจับลูกมาตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่กับท้องลูกชนกันนะคะ

ทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างกินลูกดูดนมแม่เนี่ยนะคะคุณแม่จะต้องเอามือเนี่ยช่วยประคองเต้านะคะระหว่างที่ลูกดูดนมเนี่ยลูกจะต้องอยู่ในลักษณะคางเชิดขึ้นมาคางชิดเต้าจมูกเชิดก็จะทำให้ลูกคุณแม่เนี่ยดูดน้ำนมแล้วกลืนน้ำนมได้สะดวกวิธีเช็คว่าลูกคุณแม่ดูดนมแล้วได้น้ำนมไหมนะคะในระหว่างดูดให้คุณแม่ถามตัวเองว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบที่อยากได้ก็คือลิ้นลูกต้องอยู่ใต้ลานนมแล้วถามว่าในระหว่างดูดเนี่ยคุณแม่จะรู้ได้ยังไงว่าลูกอิ่มถ้าลูกอิ่มลูกคุณแม่จะคายหัวนมออกมาเองนะคะหรือว่าอาจจะเช็คได้ว่าภายใน10วันแรกเนี่ยลูกคุณแม่อาจจะอุจจาระวันละ 3-4 ครั้งปัสสาวะ10ครั้งนะคะก็ถือว่ามีน้ำนมพอค่ะทีนี้ท่าต่อไปท่าที่2นะคะท่าที่2จะพาไปดูในท่าที่เรียกว่าท่า Modify Football ท่านี้เนี่ยให้คุณแม่มีหมอนวางบนตักเช่นกันนะคะหลักการเหมือนกันค่ะลูกนอนตะแคงทั้งตัวในลักษณะท้องแม่ท้องลูกชนกันนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าแต่ทีนี้เปลี่ยนมือค่ะเปลี่ยนเป็นว่าให้แม่เอามือข้างหนึ่งไปประคองต้นคอลูกนะคะมืออีกข้างหนึ่งประคองเต้าใช้หัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้าเอามือนี้จับนมเอามือนี้มาจับคอลูกปั๊บพี่จะขอโทษนะคนนี้ไม่ชอบไหลพีจับโอเคท่านี้เหมาะสำหรับการที่เราจะต้องการให้เด็กอมนมให้ลึกนะคะก็จะเป็นอีกท่านั่งอีกท่าเลือกหนึ่งสำหรับแม่ที่แล้วแต่ความถนัดของแม่ค่ะว่าท่าไหนตัวเองจะสะดวกที่สุดท่าที่3เรียกว่าท่าฟุตบอลค่ะนะคะท่าฟุตบอลเนี่ยคุณแม่จะต้องมีหมอนไว้ที่ข้างหลังความยาวของลำตัวลูกก็จะเป็นตัวที่ไปบอกว่าจะต้องใช้หมอนกี่ใบนะคะถ้าลูกคุณแม่ยาวคุณแม่ก็จะต้องใช้หมอนซ้อนหลัง2ใบทีนี้คุณแม่ดูนะคะถ้าเป็นท่าฟุตบอลเหมือนกันเลยค่ะทุกท่าลูกคุณแม่จะต้องนอนตะแคงทั้งตัวนะคะหันหน้าเข้าหาเต้าพอลูกคุณแม่เอาหัวนมเขี่ยปากลูกพอลูกอ้าปากกว้างก็ส่งลูกเข้าหาเต้านะคะคุณแม่เช็คเลยคางชิดเต้าจมูกเชิดดูดเป็นจังหวะระหว่างดูดต้องไม่เจ็บหัวนมถามตัวเองเสมอนะคะว่าตอนนี้ลิ้นลูกอยู่ที่ไหนถ้าลิ้นลูกอยู่ใต้ลานนมบอกว่าโอเคลูกคุณแม่ดูดถูกคุณแม่จะไม่มีหัวนมเจ็บหัวนมแตกค่ะนะคะโอเคไปในปากส่งไปโอเคพอละแค่นี้รักษาสภาพแค่นี้พอนะสำหรับคุณแม่มือใหม่หลังคลอดหรือว่าผ่าคลอดนะคะเวลาที่คุณแม่ผ่าคลอดเนี่ยคุณแม่จะลุกขึ้นมานั่งให้นมก็เจ็บแผลไม่สะดวกเพราะฉะนั้นในเมื่อลุกขึ้นมานั่งให้นมไม่ได้เราก็ใช้ท่านอนเพราะฉะนั้นเรามาดูท่านอนที่ถูกวิธีกันนะคะว่านอนให้นมยังไงถึงจะสะดวกไม่เจ็บแผลเรามาดูท่านอนให้นมนะคะท่านอนให้นมเนี่ยจะต้องมีหมอน2ใบเพื่อที่พอคุณแม่นอนแล้วเนี่ยระดับศีรษะของคุณแม่ก็จะสูงขึ้นมาเห็นหน้าลูกนะคะและวิธีการก็คือเมื่อแม่นอนแล้วเนี่ยบริเวณต้นคอลูกจะต้องอยู่ที่ข้อพับแขนแม่แล้วให้ปากกับบริเวณหัวนมคุณแม่ตรงกันแต่หลักการที่จะทำให้มันง่ายๆเนี่ยนะคะคุณแม่ดูที่ไหล่เลยค่ะไหล่คุณแม่เนี่ยจะขยับขึ้นหรือลงเพื่อให้ปากกับเต้านมตรงกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือลูกจะต้องตะแคงทั้งตัวนะคะลูกหันหน้าเข้าหาเต้าในระหว่างที่ลูกดูดนมแม่เนี่ยลักษณะคางจะชิดเต้านะคะแล้วก็จมูกเชิดขึ้นขณะเดียวกันก็บริเวณลำตัวลูกเนี่ยจะต้องมีหมอนมาประคองนะคะอาจจะใช้แขนแม่หรือว่าใช้หมอนอีกใบหนึ่งเพื่อไม่ให้แม่เนี่ยเกร็งเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยได้ใช้ขาเนี่ยมาก่ายหมอนข้างแม่ก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นค่ะ
ทีนี้เรามา

คล็ดลับนะคะว่าเคล็ดลับอะไรที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบความสำเร็จ3ดูดเลยค่ะเพราะนั้นหลังคลอดมาเนี่ยนะคะดูดเร็วทันทีที่อยู่ในโรงพยาบาลหลังคลอดภายในครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วก็ดูดบ่อยอย่างน้อยทุก2ชั่วโมงแล้วก็ดูดเร็วดูดบ่อยดูดถูกวิธีดูดถูกวิธีก็อย่างที่บอกไปนะคะลูกตะแคงทั้งตัวแล้วก็ระหว่างที่ดูดเนี่ยแม่ต้องไม่เจ็บหัวนมนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่จะทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วยได้สำเร็จทีนี้เรามาดูว่าข้อควรระวังข้อควรระวังก็คือแรกเกิดถึงเดือนครึ่งคือ45วันแรกเนี่ยไม่ใช้ขวดนมเลยค่ะนะคะเพราะจะทำให้เด็กเนี่ยเขาขาดการเรียนรู้จากการดูดเต้ากับการดูดขวดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับก็คือ45วันแรกไม่เจอขวดนะคะแล้วแม่ทำงานที่จะประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยไม่มีนมผสมเลยก็คือหลังคลอด1เดือนคุณแม่ควรจะเริ่มบีบเก็บน้ำนมเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนคุณแม่นะคะว่าเราหันกลับมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเป็นเรื่องง่ายๆไม่ยากเลยค่ะ

0: ทุกวันนี้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นต้นทุนในผลิตนั้นก็ต้องสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเกษตรกรรมนะครับที่ต้องใช้ทั้งรถไถทั้งรถบรรทุกจึงต้องอาศัยน้ำมันดีเซลนะครับเมื่อน้ำมันราคาสูงขึ้นต้นทุนสูงขึ้นก็ปรากฏว่ามีเงินเหลือน้อยลงในการทำงานภาคการเกษตรในแต่ละปีน้อยลงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่บ้านหนองนกกระเรียนตำบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจึงคิดวิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยการผลิตไบโอดีเซลจากปลาดุกขึ้นมานะครับเพราะว่าที่บ้านหนองนกกระเรียนนั้นเลี้ยงปลาดุกกันมากนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้ไขมันจากปลาดุกนั้นมาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตไบโอดีเซลนะครับวิธีการทำนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนอะไรเลยนะครับอาศัยเพียงแค่พื้นฐานความรู้แบบง่ายๆและเมื่อผลิตออกมาแล้วนั้นก็สามารถใช้งานได้จริงสามารถใช้ได้ทั้งรถไถแล้วก็รถบรรทุกด้วยนะครับชาวบ้านที่นั่นเขาทำกันอย่างไรบ้างไปติดตามชมได้เลยนะครับ
1: อุปกรณ์ที่ใช้ทำน้ำมันปลาดุกนะครับก็มีนะครับโมสเตเลตนะครับที่เราใช้โมสเตเลตเพราะว่าเวลาเราผสมโซดาไฟเข้าไปมันจะไม่ทำปฏิกิริยากับโซดาไฟตัวที่2นะครับก็คือไม้พายนะครับแล้วตัวที่3ก็จะเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรซึ่งหาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับและอีกตัวนึงก็โทโมมิเตอร์เราจะใช้วัดอุณหภูมิของน้ำมันตัวต่อไปก็คือตาชั่งนะครับสังเกตนิดนึงนะครับตาชั่งตัวนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วอีกตัวนึงก็คือตัวกรองเพื่อที่จะกรองเอาเศษอาหารที่ติดมากับน้ำมันนะครับแล้วก็จะมีโซดามีแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะครับแกลลอนหนึ่งก็80บาทนะครับอีกตัวก็จะเป็นโซดาไฟกิโลหนึ่ง35บาททำได้ประมาณ120ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็คงจะมาดูวิธีการทำน้ำมันไบโอดีเซลขั้นตอนแรกนะครับตั้งไฟนะครับเต็มนะครับแล้วก็น้ำมันนะครับอันนี้เป็นน้ำมันปลาดุกนะครับมันจะมีไขมันอยู่ในตัวนะครับแล้วก็เอามาเจียวแล้วก็จะได้น้ำมันแบบนี้ครับเราเทน้ำมันลงนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับครับในระหว่างที่เราตั้งนะครับเราใช้ไม้พายนะครับคนน้ำมันนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้น้ำมัน7ลิตรครึ่งนะครับใช้โซดาไฟ50กรัมใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งนะครับใช้แอลกอฮอล์ลิตรครึ่งให้เอาโซดาไฟนะครับใส่ลงในแอลกอฮอล์นะครับนะครับเขย่านะครับเขย่าให้โซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับละลายนะครับเดี๋ยวเราก็หันมาดูน้ำมันอีกนิดนึงนะครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นไปเขย่านะครับตอนนี้อุณหภูมิที่60จุดเดือดของแอลกอฮอล์จะอยู่ที่อุณหภูมิที่65องศานะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิที่จะเหมาะสมในการทำน้ำมันไบโอดีเซลก็คือ60องศานะครับ

แต่ไม่เกิน65นะครับแล้วก็อย่าให้ต่ำกว่า55องศานะครับเมื่อได้เราก็ยกน้ำมันลงนะครับนะครับเรามาดูแอลกอฮอล์นะครับเมื่อกี้นะครับเราเอาโซดาไฟใส่ในแอลกอฮอล์นะครับเขย่าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เทลงไปในน้ำมันนะครับระหว่างที่เทนะครับเราก็กวนไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้น้ำมันกับแอลกอฮอล์นะครับเข้ากันนะครับเข้ากันให้ดีใช้เวลาในการกวนตัวนี้นะครับประมาณ30นาทีสังเกตสีนะครับสีของน้ำมันที่ทำปฏิกิริยานะครับกับโซดาไฟกับแอลกอฮอล์นะครับสีจะนะครับเข้มขึ้นเรื่อยๆครับน้ำมันก็จะใสขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับน้ำมันจะเหนียวๆนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะลื่นขึ้นนะครับหลังจากตรงนี้นะครับเราก็จะมากรอกภาชนะนะครับก็คือกรอกใส่ขวดนะครับเมื่อเราได้น้ำมันตัวนี้แล้วนะครับเราตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ1คืนนะครับพอ1คืนนะครับพอเช้าขึ้นมานะครับเราจะเห็นน้ำมันนะครับเป็นตัวนี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับกิซิลินดำๆข้างล่างนี้เราไปสามารถที่จะไปทำสบู่ได้สมัยก่อนนะครับปู่ย่าตายายของเรานะครับเราจะเรียกสบู่นี้ว่าสบู่กดคุณสมบัติของมันก็คือมันจะช่วยนะครับในการที่จะขจัดคราบพวกจารบีนะครับน้ำมันเครื่องหรือแม่บ้านนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับหุงข้าวแล้วหม้อดำนะครับใช้สบู่ตัวนี้ไปขัดนะครับขัดถูก็จะได้หม้อที่ขาวแวววนะครับหลังจากที่เราได้น้ำมันที่ผ่านการตกตะกอนนะครับเราก็จะได้ขวดนี้นะครับเราแยกเอากิซิลินออกแล้วนะครับจะได้น้ำมันในขวดนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้เลย

เห็นหรือเปล่าครับนั่นก็คือภูมิความรู้ของชาวบ้านหนองนกกระเรียนในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากปลาดุกนะครับบรรดาพาหนะที่ต้องใช้ที่เป็นต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นรถไถเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆมากมายที่ต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้ก็หันมาใช้ไบโอดีเซลจากปลาดุกกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านที่นั่นก็ช่วยในการประหยัดต้นทุนด้านการผลิตปีหนึ่งนี่ก็เป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับจะเห็นนะครับว่าวิธีการใช้น้ำมันจากปลาดุกมาผลิตน้ำมันไบโอดีเซลนั้นก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดของชาวบ้านในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้นะครับการทำน้ำมันไบโอดีเซลนั้นยังสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายทรัพยากรท้องถิ่นด้วยกันนะครับซึ่งวิชาพึ่งตนเองนั้นก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปเพื่อเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมกันแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

ชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
1: Play and Learn
0: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาทยาสายและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
2: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
0: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
3: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคอรีเปียงใจจิ
1: มาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแต่แล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปวสไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแล้วจะไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ในเฟซอะไรแบบนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือ24ยะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจนะครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
3: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

สวัสดีครับผมชื่อฟาราฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียน

0: บมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมยิปซียะลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่และนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และก็สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดลนะคะอยู่หมู่2ตำบลปุโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุโรงค่ะอำเภอกุมพีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บ่มีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบ่อยากทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะ

0: แล้วถ้ามันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยเบสนใจด้วยค่ะดีค่ะแต่ถ้าให้ไปมีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้แบบในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมามาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพบอในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
2: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
3: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนาการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: หาขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะ

ชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะหลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ที่เบื้องการ
4: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
3: สถานที่แห่งนี
5: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับเกษตรกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูเบต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งกับเครื่องคูเบต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ครับต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดคือผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดทางหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่า

จะไปคนละทิศละทางมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทำยังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ำนี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ลาย7 8ลาย8ลายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็ให้เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7ลายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมมีพืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวแล้วเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันนะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องรู้แล้วว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์ก็อยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแทงเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

0: งนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
1: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
2: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการนี้ถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
3: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์มีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะแจกในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อพวกบริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
4: ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎ

ที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมาศผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตย์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักถ่ายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันธุ์ไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเองป้าวัน

0: อินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: อื
2: ้อต่างไหมคะ
1: มันจะก็หอม
2: ค่ะ
1: ก็หวานขึ้นนะ
2: ค่ะ
1: ฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ้โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูกเป็นไ
1: หมอร่อยจังลูกเต็มจนต้นโง้มเลยอ่ะ
2: ต้องขำ
3: ปีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันธุ์ไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะเมล็ดและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นเบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโกไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมรสชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
4: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
5: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
6: พร้อมค่ะ
5: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: ริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียมเมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
1: ้ได้ค่ะ
0: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
2: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนะเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
0: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
1: เพราะมันจะไม่เหลืองใช่
0: เพราะมันจะไม่เหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
1: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
0: แกงส้มธรรมด
1: า
0: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
1: ติดจ้ะติด
0: ติดเน
1: า
0: ะ
1: ติดเลยละล้างก็ยังเหลือง
0: ล้างก็ยังเหลือง
2: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพลิกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำ1รอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
0: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
3: สดมากเลยค่ะนี่นะ
0: เหงือกแดงเลย
3: อันนี้จริงๆเลยสดจริง
0: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
3: ะ
0: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
3: แต
0: ่
3: ใส่ขิง
0: ใส่ขิงเนา
3: ะ
0: สดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
2: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่ง

มอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาวแล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

ชาติแกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยละครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

0: เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดถูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาวขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงผู้ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุกตามไปจึงเด็ดคั่วพริกรุกต่อเตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตังได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุ่นเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านนวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักพลุกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้

ำชันนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แห้ง

คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับ

ได้การแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้าหอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้า

ปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงภู่และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมปฐมติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องผ

เชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ซอล้านนาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเป็นการร้องหรือการขับร้องเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวล้านนาไทยในเขต8จังหวัดภาคเหนือและบางส่วนของจังหวัดสุโขทัยอุตรดิตถ์และตากผู้ขับเพลงซอหรือตามภาษาท้องถิ่นเรียกว่าช่างซอจะเป็นผู้ที่ร้องโต้ตอบกันเรียกว่าคู่ท่องช่างซอที่เป็นคู่ท่องต้องเป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดีและได้รับการฝึกฝนจนชำนาญเพราะต้องโต้ตอบกับอีกฝ่ายแบบทันทีมีความรู้รอบตัวและมีความจำดีสามารถนำสิ่งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมรอบข้างมาใช้ในการซอได้ซึ่งต้องจำทำนองของเพลงซออย่างขึ้นใจอีกด้วยพ่อครูอินตาเหล่าคำหรือชื่อในการแสดงพ่อครูจันตาเหล่าคำผู้สืบสานอนุรักษ์ประเพณีการซอล้านนาได้เล่าถึงที่มาของซอล้านนาว่าแม้จะยังไม่ปรากฏเป็นที่แน่ชัดว่ามีมานานเท่าไหร่แต่ได้เริ่มมาในช่วงสมัยพระยายมราชและยังแฝงไว้ในประวัติศาสตร์ของชาวล้านนาไทยดังพระราชประวัติของพระราชชาย

0: จ้าดารารัศมีซึ่งถือว่ามีความผูกพันกับท้องถิ่นมาช้านานจนถึงปัจจุบันแม้ว่ารูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยบ้างก็ตาม
1: ก็คิดว่าซอนี้คงมีมาหลายพศแต่จะเป็นข้อสอะไรก็บอกโหนะแล้วก็เต้าที่เฮาจะหาข้อมูลผมก็ไปถามที่นี้ก็มีป้อครูคำผายนุปิงนะครับศิลปินแห่งชาติของเมืองน่านเพิ่นบอกว่าซอนี่มันเกิดมาจากอันเริ่มต้นมาจากน้อยคนน้อยก็คือเป็นคนที่เป็นบวชเป็นเนนนะครับเป็นเนนแล้วก็ซิกออกมาเป็นห้องน้อยนะครับคนเมืองห้องน้อยทีนี้ไปจีบสาวถามซอจีบนี่สาวมันก็ตอบมาจากขั้นมาซอเนี่ยเขาจะบวรณาตัวเองว่าเป็นพี่น้อยมันจะใจชื่อตัวเก่าเป็นน้อยทั้งที่บ่ได้เคยเป็นเนนบ่ได้เคยเป็นตู้เจ้าเป็นยังก็จะว่าตัวเก่าเป็นน้อยกระจากขั้นมาอันนี้เป็นข้อมูลจากพ่อครูคำภายนะครับเนาะเต้าที่เฮาได้มาข้อมูลมาเป็นหลักเป็นฐานแท้ๆเนี่ยยังมีหลักฐานอยู่ก็ถึงวันนี้ก็คือในยุคสมัยพระราชยาเจ้าดารารัศมีพระองค์ท่านเนี่ยได้รจนาซอมาเช่นซอเจ้าสุวัฒนางบัวคำซอห้องขวัญจังเผือแก้วถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันนี้มีข้อมูลแต่ว่ามันมีบันทึกอยู่ในหนังสือประวัติขององค์พระราชชายาเจ้าดารารัศมีมาตลอด
0: ขั้นตอนการร้องเพลงซอล้านนาเริ่มด้วยช่างปี่นำด้วยทำนองตั้งดาดแล้วช่างซอจะซอไปตามทำนองซึ่งช่างปี่ทราบว่าตั้งดาดกี่ท่อนแล้วช่างปี่จะเปลี่ยนเป็นทำนองจะปุช่างซอจะใช้ทำนองตามไปจนจบบทหรือแต่และเรื่องไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการลักษณะของวงซอแบ่งตามเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลงในวงคือวงซอปี่เป็นวงที่ใช้ปี่เป็นเครื่องดนตรีหลักของวงและวงซอซึงเป็นการประสมเครื่องดนตรี2ชนิดคือสล้อและซึงหรือปิงจะมีตั้งแต่พิธีไหว้ครูโหมโรงเกริ่นเข้าสู่เนื้อหาและบทลาการแสดงซอล้านนาจะเป็นไปตามโอกาสต่างๆเช่นถ้าไปแสดงในงานบวชนาคช่างซอก็จะร้องเพลงซอพรรณนาเกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณพ่อแม่

0: ันเวลาผ่านไปแม้ความนิยมในการแสดงซอล้านนาจะยังมีอยู่แต่ก็อาจไม่มากเท่าในอดีตทำให้ผู้ที่สืบทอดการแสดงนี้ต้องปรับตัวตามไปด้วยคุณมณีรัตน์รัตนังบุตรสาวครูบุญศรีรัตนังซึ่งถือเป็นผู้สืบทอดการขับซอล้านนากล่าวว่าการแสดงในยุคนี้อาจจะนำเครื่องดนตรีสากลมาใช้ร่วมบ้างเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่มากขึ้นพร้อมๆกับการแสดงดนตรีทางภาคเหนือเป็นการคงเอกลักษณ์ในเพลงซอไว้ไม่หายไปและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนทั้งสองวัย
1: ในความที่เป็นคนรุ่นใหม่นะเจ้าก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะรักษาซอให้มันอยู่คู่กับสังคมคนล้านนาต่อไปได้เนี่ยก็คือปรับเพื่อเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันนะเจ้า อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามความนิยมในแต่ละยุคแต่ละสมัยเช่นยุคนี้เนี่ยคนจะนิยมฟังเพลงที่มีความเป็นสากลมากขึ้นก็เอาซอมาผสมกับดนตรีสากลนะเจ้าปรับสไตล์การฮ้องแต่คงไว้ซึ่งรูปแบบดั้งเดิมบ้างนะเจ้าเพื่อที่จะให้มีกลิ่นอายของความเป็นพื้นบ้านบ้างเฮาปรับแค่บางอย่างแต่ว่าบ่ได้แปลว่าเปลี่ยนไปทั้งหมดนะเจ้าเพื่อที่จะคงเสน่ห์ของความเป็นเพลงพื้นบ้านไว้อยู่แล้วก็แห่มุมนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปรับเพื่อที่จะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาสนใจฟังเพลงซอนักขึ้นส่วนไผที่ชอบแบบดั้งเดิมเนี่ยก็อาจจะฟังแบบสมัยใหม่ฟังแบบร่วมสมัยแล้วอาจจะอยากจะ

0: ตามไปฟังนะเจ้าในแบบดั้งเดิมก็สามารถตามไปฟังได้ที่พ่อครูแม่ครูนะเจ้าก็เลยเอาเพลงซอมาทำเพื่อเป็นแบบร่วมสมัยนะเหมาะกับคนฟังในยุคปัจจุบันแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายเจ้าทีนี้พอมาถึงเพลงซอเนี่ยสิ่งที่อ้อมทำในทุกวันนี้นะเจ้าก็คือพยายามเป็นคนที่เอาของโบราณมาสอดแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันให้ได้นักที่สุดแล้วก็นำเสนอผ่านสื่อที่เป็นแบบปัจจุบันให้นักที่สุดนะเจ้าแล้วทำว่าของโบราณเหล่านี้เนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าทำให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นบางคนอาจจะแค่มาฟังเพื่อความสนุกสนานก็บ่เป็นหยังแต่เราอาจจะได้คนรุ่นใหม่บางคนที่เข้ามาฟังแล้วอยากจะศึกษาต่ออยากจะสืบสานต่ออันนั้นถือว่าเป็นผลสำเร็จที่เกินความคาดหมายละนะเจ้าดังนั้นในฐานะคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนอกจากจะเป็นคนที่สืบสานไว้แล้วเนี่ยก็ต้องรักษาไว้ตัวการที่วัฒนธรรมหรือว่าศิลปะเหล่านี้จากคนรุ่นเก่าจะไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เนี่ยมันจะต้องมีคนตรงกลางเนาะ
1: อาจารย์ธีรวัฒน์หมื่นทาวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ระบุว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมจะต้องเริ่มศึกษาจากรากฐานความรู้ไปจนถึงในระดับสูงและเก็บประสบการณ์เพื่อเกิดการต่อยอดไปในอนาคต
2: เราก็จะต้องทำให้เขาเนี่ยรู้จักในรากฐานนะครับในการเรียนรู้ในเบื้องต้นจนไปสู่ขั้นแอดวานซ์นะครับก็เหมือนกับเรียนรู้ในขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็เข้าไปสู่ในขั้นสูงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทำให้เขาเนี่ยได้ไปฝึกประสบการณ์จากถิ่นต่างๆอาจจะเข้าไปร่วมนะกับพ่อครูแม่ครูนะครับอีกส่วนนึงติดตามพ่อครูแม่ครูแบบอาสมศิลปินนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้จากวิธีการปรับใช้ในยุคในอนาคตนะฮะต่อไปแล้วก็คนที่เป็นครูอาจารย์เองเนี่ยก็อาจจะนะฮะสนับสนุนให้ตัวของเขาเองเนี่ยนำเอาศิลปะที่เป็นฐานสำคัญเนี่ยลองเอาไปประยุกต์ใช้นะฮะอย่างผมเองเนี่ยก็อาจจะให้เขาไปทดลองฝึกดูซิว่าถ้าซอเนี่ยแบบแร็คแร็ปนะฮะซอแบบแร็กเก้ซอแบบแนวแจ๊สซอแบบแนวโอเปร่าออเคสตราอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะทำได้ซึ่งเราต้องขึ้นอยู่กับการทดลองเพื่อที่จะนำเอาศิลปะเนี่ยอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดและในอนาคตก็จะมีการคิดค้นต่อไปสำหรับคนในยุคหนึ่งนะครับ
1: ขณะเดียวกันสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็พร้อมเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ท่ามกลางกระแสโลกยุคใหม
3: ่คือเรื่องเหล่านี้ทางสภาวัฒนธรรมเราคำนึงถึงตลอดนะครับว่าศิลปะหรือว่าของดีจากเกิดจากภูมิปัญญาของคนในอดีตที่เขาสืบสานกันมาเนี่ยทำอย่างไรให้มันเกิดความยั่งยืนคำว่าซอเนี่ยมันเป็นศิลปะพื้นบ้านจริงๆถ้าเราจะนำไปสู่สากลหรือนำไปสู่สถานะต่างๆให้เกิดการยอมรับเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนอีกมากว่าเราจะพัฒนาไปอย่างไรกับสภาพสังคมของคนรุ่นต่อไปเนี่ยให้เขายอมรับและให้เขาเกิดการนิยมชมชอบแล้วก็สามารถที่จะหันมาสนับสนุนเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรากำลังคบคิดกันอยู่ว่าจะทำอย่างไรทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าจะเอาเสียงใหม่ๆจริงๆที่เป็นกระแสสังคมปัจจุบันเข้ามาสอดรับกับซอเนี่ยกำลังหาจุดร่วมอยู่จะไปทางไหนอย่างไร
1: จากการแสดงที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเฉพาะของซอล้านนาทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2552แม้วันนี้อาจไม่มีการแสดงซอล้านนามากเท่าในอดีตแต่อย่างน้อยที่สุดการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์พร้อมๆกับคนรุ่นใหม่เข้ามารู้จักและมีส่วนร่วมก็น่าจะทำให้ซอล้านนายังคงได้รับการสืบสานต่อไป

0: เปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้ง

0: เกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนตาย
1: เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
1: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในฐานะเป็นวัดสำคัญของราชวงศ์และได้รับการดูแลต่อเนื่องมาตลอดทุกรัชกาลวัดหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกมีพระอุโบสถและพระวิหารตั้งขนานคู่กันด้านหลังของพระวิหารเป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่มีเจดีย์รายล้อมรอบภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นตอนบนของผนังเขียนภาพเทพชุมนุมผนังตอนล่างเขียนภาพทศชาติชาดกผนังด้านหน้าพระประธานเขียนภาพพุทธประวัติตอนมารผจญส่วนด้านหลังเขียนเป็นภาพไตรภูมิภายในพระวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่7โดยพระยาอนุศาสตร์จิตรกรจันจิตรกรคุณตาของนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายกรัฐมนตรีโดยภาพที่เขียนมีลักษณะต่างจากภาพจิตรกรรมที่เขียนตามวัดโดยทั่วไปที่มักเขียนเป็นภาพเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาแต่ภายในพระวิหารแห่งนี้เขียนเป็นภาพพระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเสด็จสวรรคตโดยให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ตอนทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายาย

วัดสุวรรณดารารามเดิมชื่อวัดทองเป็นวัดที่พระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนามเดิมทองดีสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายดังนั้นเมื่อมีการสถาปนาราชวงศ์จักรีที่กรุงเทพมหานครแล้ว

0: รักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทธไทยสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารผจญไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

ส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์เกล็ดพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโฆษาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
4: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
7: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
8: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วเราว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลืออนุนี่นั่นเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บ

0: ผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊บที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เริ่มทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงจริงก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
1: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
1: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นแหละคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่ใช่นี่คือมันจะน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากำบีก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
4: มันไม่เปรี้ยวบอกให้คุณกิ่งเอาเสียบให้ใครที่อยู่ในประเทศใช้คุณกิ่งเอานี่มาเว้ย
5: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
4: กินค่ะ
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้
3: แล้วก็เทเพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆนะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่2ก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่3เรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆแล้วเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัด ตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันแล้วต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
7: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราจะใช้

0: ไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวนี้เราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจางกันได
1: ้ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
2: ก็วันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาระจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
3: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่เรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: วัสดีครับตำแหน่งสมเด็จพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าวังหน้ามีตำแหน่งเป็นจอมทัพหน้าผู้มีอำนาจรองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จขึ้นครองราชย่อมตั้งพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยประกอบด้วยคุณวุฒิเป็นที่ปรากฏตั้งขึ้นเป็นพระมหาอุปราชเพื่อดำรงพระราชอำนาจและสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับพระราชอาณาจักร
1: ครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ตั้งการพระราชพิธีอุปราชาภิเษกสถาปนาสมเด็จพระมหาอุปราชสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่5รวม6พระองค์พระองค์แรกคือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ที่2สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรต่อมาขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ไม่ได้เสด็จประทับณพระราชวังบวรสถานมงคลพระองค์ที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์พระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระองค์ที่4สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพพระปิตุลาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ที่5พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับพระบวรราชาภิเษกดำรงพระเกียรติเทียบเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์สุดท้ายสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: ภายหลังจากสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงประกาศยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชและโปรดให้ตั้งตำแหน่งพระบรมโอรสาธิราชมกุฎราชกุมารขึ้นสืบสันตติวงศ์แทนเพื่อความเข้าใจและสอดคล้องกับธรรมเนียมของนานาอารยประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยในขณะนั้นครับ
2: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
3: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
4: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
2: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไล่ชัวร์อยู่คนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
4: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
5: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
4: โนราทุกวันนี้
6: มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันคงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีครับพบกับผมสิทธิ์ทานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เราในเดือนเมษายน2565เดือนที่กรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยมีอายุครบ240ปีนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่ย่านบางขุนนนท์ครับบริเวณนี้เองย่านนี้เองจะเห็นได้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะเลยนะครับจนหลายคนพูดว่าถนนเส้นนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบกับถนนเส้นอื่นๆนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวย่านบางขุนนนท์ย่านนี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ

0: อนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณปากคลองชักพระปากคลองชักพระก็คือนี่ครับปากคลองที่เห็นอยู่นี่นะครับคลองชักพระเองครับในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนะฮะปัจจุบันก็เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีก็จะมีประเพณีชักพระนะครับซึ่งก็คือการแห่พระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุมาจากวัดนางชีนะครับที่อยู่ที่คลองด่านมาที่วัดไก่เตี้ยนะฮะซึ่งอยู่เลยไปตรงนี้นิดเดียวครับประเพณีชักพระเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากไม่ใช่แต่ในเฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ
1: ตั้งแต่สมัยแรกๆที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเขตของประเทศไทยเนี่ยนะสมัยทวาราวดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีพระนัสบดีเนี่ยเป็นพาหนะแต่พอมาภายหลังเนี่ยรูปแบบของการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเปลี่ยนนะพนัสบดีเปลี่ยนออกไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นบันไดละเป็นบันไดลงมาอันนั้นก็จะมีอีกหลากหลายภูมิภาคเลยที่เน้นในเรื่องของวันออกพรรษาในเรื่องของประเพณีชักพระทางน้ำเป็นการใช้พื้นที่ภูมิวัฒนธรรมที่แบบเกี่ยวเนื่องกับผู้คนที่อยู่ในเขตลำน้ำที่สำคัญมากเลยคือการชักพระที่ทะเลสาบอินเลย คือพระบัวเข็มอะที่ไปตะเวนไปทั่วชุมชนต่างๆให้ชุมชนต่างๆมานมัสการนะคะจะส่วนของประเพณีชักพระของวัดนางชีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงของออกพรรษาง
2: านประเพณีชักพระนั้นเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งพระสิริโสภาคมหานาคนารีได้มาบวชชีที่นี่แล้วก็พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุก็เลยอัญเชิญให้ญาติโยมทั้งหลายส่งน้ำแล้วก็มาแห่ทางเรือเรียกว่างานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุหรือชาวบ้านเรียกว่างานประเพณีชักพระ
3: ขบวนมันจะยาวมากเลยแล้วมันก็จะมีเรือหลักที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีเรือตามเรือตามก็จะมีเรือหางยาวเรือสองตอนนะคะคือใครถ้ามีศาลาท่าน้ำอยู่เนี่ยการที่เรือผ่านเนี่ยนั่นก็คือการร่วมพิธี
2: งานประเพณีชักพระเนี่ยมีความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะว่าสองฝั่งคลองจะมีญาติโยมได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาบางปีก็มีนางรำมีเครื่องแห่อะไรต่ออะไรเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาต
4: ุเด็กๆก็เคยตามไปดูพอเรือผ่านมาแล้วก็วิ่งไปดูบ้านฉันอยู่วัดหน้าวัดที่เหล็กก็วิ่งไปดูที่วัดไก่เตี้ยเดินไปถึงกันสมัยก่อนนี้มันเด็กๆเราก็ไปดูแต่เขาเรือสวยๆงามๆเยอะเขาก็แห่พระมาขึ้นที่วัดไก่เตี้ยมาฉันเพลที่นั่น
2: ทำมาอย่างนี้ทุกๆปีแม้จะมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นแต่ว่าทางวัดก็ไม่ได้งดแต่ประการใดซึ่งท่านณปัจจุบันก็แห่กันมาอย่างนี้200กว่าปี
1: สภาพแวดล้อมในเดือน11เนี่ยน้ำมันจะหลากมาแล้วหมายความว่าในช่วงหน้าน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดนะแต่พระท่านมาโปรดถึงหน้าบ้านถึงบันไดท่าน้ำนั่นแหละตามที่ต่างๆตามวัดต่างๆด้วยนะคะก็อาจจะแวะวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นลักษณะเดียวกันหมดนี่คือพื้นฐานของประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของลุ่มน้ำลำคลองนะแล้วก็ใช้ประเพณีของการทางพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำหลากในช่วงเดือน11ก็เป็นช่วงที่ออกพรรษาพอดีนะคะ
5: วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเขาผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมากเลยนะครับนอกจากเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาอย่างที่พูดไปข้างต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและเรื่องของอาหารการกินก็เช่นกันครับที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปได้นะครับบริเวณคลองชักพระนี่นะครับผู้คนแถวนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีเรือพายขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเต็มท้องน้ำไปหมดเลยนะครับ
1: บ้านขุนนนท์ก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นๆนะในเขตของฝั่งธนแล้วก็ฝั่งกรุงเทพวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินเนี่ยก็ใช้ทางน้ำเป็นปกติทีนี้คนในสวนเนี่ยเยอะโดยเฉพาะสวนในบางกอกน้อยเนี่ยบอกแล้วมันเป็นทางแพร่งที่มันแยกออกไปทางคลองลัดที่จะไปออกแถวคลองแม่น้ำอ้อมซึ่งไปต่อเมืองนนท์กับอีกส่วนนึงอ่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นการขุดคลองลัดที่เขาเรียกว่าคลองมหาสวัสดิ์ คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นคลองที่แบบขุดไปต่อกับลำน้ำท่าจีนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่คลองเจดีย์บูชาก็คือนครปฐมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอ้อยนะการค้าน้ำตาลการค้าข้าวก็ต้องขนส่งนะบริเวณคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะเพราะนั้นเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญคนเยอะนะคะพอคนเยอะปุ๊บเนี่ยมีผู้คนอยู่ในคลองปุ๊บนะสิ่งที่ต้องการเข้ามาเนี่ยก็คือย่านการค้าเขาก็มีการค้าขายเรือนแพของเขาอยู่ว่าเป็นชาวมุสลิมมีอาจจะเป็นของเฉพาะอย่างนะคะแต่ว่าพอต่อมาเนี่ยก็จะมีคนจีนเข้ามาเพื่อทำมาค้าขายนะคะการขายอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งต้องเกี่ยวโยงกับผู้คนอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนเลยว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาค้าขายทางเรือ
3: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเรือพายตลอดเวลานะคะมานับเอาตอนโตแล้วเนี่ยพบว่าเรือพายทั้งหมดที่น่าจะเป็นเรือขายของที่พายเข้ามาในคลองชักพระเนี่ยจะมีตกประมาณ 5-60 ลำนะคะใน 5-60 ลำเนี่ยจะเป็นเรือก๋วยเตี๋ยวประมาณสัก20-30 ลำนะคะแล้วก็จะเป็นเรือขายกาแฟประมาณ10กว่าลำแล้วก็เป็นจิปาถะอื่น
6: เตี๋ยมาจากซัวเถาอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวในเรือแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายกาแฟถ้าเป็นเรือแจวสมัยก่อนเป็นเรือแจวครอบครัวมีเรือลำเดียวเตี๋ยขายคนเดียวแม่อยู่บนบกเลี้ยงลูก
7: พี่หมวยเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวตั้งแต่ที่อากงย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณคลองชักพระแห่งนี้พี่หมวยและน้องสาวรับช่วงกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวต่อมาจากแปะยงซึ่งก็คือคุณพ่อและในปังก็ยังคงขายอยู่ฝั่งตรงข้ามกรมบังคับคดี
6: เกิดที่นี่ค่ะ
8: เกิดที่นี่เลย
6: ก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ย้ายออก
7: พี่หมวยเล่าให้ผมฟังว่าบ้านที่พี่หมวยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆอยู่ติดกับคลองชักพระเลยครับ
6: เดี๋ยวไปริมน้ำได้ที่บ้านเรา
8: คือบ้านหลังนี้ที่ตอนเด็ก
6: ใช่ค่ะ
8: เมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขายกาแฟ
6: ขายกาแฟด้วยแล้วก็
8: ขายเรือด้วยขายกาแฟขายน้ำแข็ง
6: ใช่เพราะว่าป้าสะใภ้เขาขายบนบกเนี่ยอากงมาจากเมืองจีนแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ห้องแถวกันทุกคนหลายคนเลยแบบเหมือนกับมาจากหมู่บ้านเดียวกันมาอยู่ห้องแถวเล็กๆครอบครัวหนึ่งก็ห้องหนึ่งอยู่กันแออัดนี่อากงค่ะคือปู่นะคะแล้วนี่อาม่าอากงที่มาจากเมืองจีนค่ะแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าพายเรือไปขายที่ถึงปากคลองมะกอกน้อยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ขายของแบบบ้านหนึ่งสมมติว่ามีลูก4คนก็มีเรือ4 5ลำพ่อขับลำหนึ่งลูก4คนส่วนใหญ่แม่ก็ไม่ออกไปขายของหรอกแม่ก็อยู่บ้านเตรียมของแล้วก็ออกไปขายกันบ้านนี้ขายก๋วยจั๊บขายก๋วยเตี๋ยวบ้านหนึ่งบางที3ลำ2ลำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูหวานเย็นมีสารพัดอย่างเลยกาแฟก็ต้องหลายลำ
7: นอกจากเรือก๋วยเตี๋ยวของแปะยงแล้วก็ยังมีเรือก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นๆอีกนับ10เจ้าเลยนะครับอย่างเช่นเรือก๋วยเตี๋ยวของเจ็ดจั๊วของนายเอี่ยมของนายเพ้งที่พายขายอยู่ในคลองชักพระ
0: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสวนฝั่งทนในอดีตนะครับบริเวณนี้เองก่อนหน้าก็มีชาวจีนอาศัยอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็จะมีชาวจีนจำนวนมากอพยพมาจากฝั่งพระนครเพราะว่าหนีภัยจากระเบิดนะครับทีนี้เองเนี่ยในปีใกล้เคียงกันนะครับปี2485ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพสวนฝั่งทนเนี่ยก็ได้รับความเสียหาย

0: ดีครับ
1: เจกสวัสดีอาเจกเนี่ยอยู่ศาลใกล้เนี่ยเฝ้าศาลห้าแปดสิบแล้วอาเจกอ
0: ยู่ไหนนะ80แล้ว
1: เดิมเฝ้าศาลเดี๋ยวนี้ก็มีคนช่วยเฝ้า
0: เดินขึ้นไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลค่ะในความรู้สึกแล้วว่าเดินประจำตั้งแต่เด็กเป็นห้องแถวค่ะที่อยู่กันรวมกันหมดเลยที่ทุกคนมาจากเมืองจีนแล้วก็มาเช่ากันอยู่อะ
0: ทั้งอากง
1: อากงมาอยู่นี่ค่ะ
0: ในเพ้งใน
1: แกะใช่ๆค่ะแล้วในอ้วนนะคะ
0: ในอ้วนก็อยู่ที่นี
1: ่ค่ะ
0: ในเพ้งในแกะในอ้วนเนี่ยก็คือรุ่นแบบรุ่นเตี่ยเขาก็ทำ
1: เตี่ยเขาทำด้วยเตี่ยก็ขายอากงที่เป็นเจน1เตี่ยพี่เจน2พี่เจน3ในเพ้งในแก่เจน2อ่ะ
0: ก็รุ่นเตี่ยเรา
1: ค่ะก็อยู่ห้องแถวจะอยู่ไอ้นั่นนะคะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยอยู่ริมคลอง
0: เรามันไปทรงนี้มั้ย
1: ไปใช่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆใช่
0: ใ
1: ช่อย่างนั้น
0: น
1: ะ
0: เป็นตรอกเล็ก
2: ในชุมชนตรงคลองชักพระเนี่ยมันมีโรงสีมีโรงก๋วยเตี๋ยวนะคะมีโรงเชือดหมูถือว่าเป็นชุมชนที่มัน

0: เอื้อความสัมพันธ์กันทำให้เกิดวัตถุดิบจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการขายก๋วยเตี๋ยว
1: คือความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าผู้คนอยู่ริมน้ำถูกไหมคะหน้าบ้านเขาเนี่ยก็คือลงน้ำเขาจะไปเข็นก๋วยเตี๋ยวหรือหาก๋วยเตี๋ยวขายไม่ได้เพราะไม่ใช่ถนนดังนั้นตามเลือกสวนไร่นาหรือว่าในพื้น

0: คือในบริบทของคลองเนี่ยนะคะความสำคัญอันนึงก็คือการมีศาลาท่าน้ำในศาลาท่าน้ำเนี่ยมันคือพื้นที่กลางที่ในแต่ละบ้านเนี่ยออกมาใช้เราก็จะมานั่งศาลาท่าน้ำกันถ้าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยการนั่งศาลาท่าน้ำเนี่ยก็คือการเห็นว่ามีเรือขายของอะไรบ้างนะคะ เราก็แค่อยากกินอะไรเราก็วิ่งเข้าไปบอกผู้ใหญ่ว่าเรือนั้นมาแล้วเรือนี้มาแล้วนะคะเขาก็จะให้สตางค์เพื่อมาซื
1: ้อตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านในเพ้งนะครับร้านในเพ้งเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ในสมัยก่อนในอดีตรุ่นเตี่ยนะครับขายอยู่บนเรือนะครับพายเรือขายและปัจจุบันเนี้ยก็คือย้ายมาอยู่บนบกแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบนี้นะครับมันก็จะมีเส้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีผักเองเนี่ยนอกจากถั่วงอกนะฮะแล้วก็ผักบุ้งที่ใส่เย็นตาโฟที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับอีกอย่างนึงก็จะมีผักตำลึงนะฮะซึ่งก็คือที่มาของก๋วยเตี๋ยวตำลึงเขาก็บอกว่าย่านบางขุนนนท์เนี่ยแหละครับที่เป็นต้นตำรับเป็นเจ้าแรกๆของก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับ
2: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต่างๆจากก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาใส่ถั่วงอกจบถั่วงอกมันก็ใช้เวลาในการเพาะถั่วงอกหรือว่าโรงถั่วงอกอะไรต่ออะไรมันอาจจะแบบใช้ปริมาณเยอะไม่พออะไรเขาก็เริ่มมองหาผักก๋วยเตี๋ยวของบางขุนนนท์ที่อร่อยเนี่ยนั่นคือก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะเป็นที่แรกๆเลยที่ทำก๋วยเตี๋ยวตำลึงขึ้นมา
0: ตำลึงน่าจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะตำลึงมันก็จะขึ้นอยู่ตามรั้วชาวสวนเดินออกมาก็จะมีตำลึงให้เก็บชาวสวนเนี่ยค่ะเอาตำลึงจะเอามาให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่เป็นเกาเหลาหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นพอเกิดปัญหาของถั่วงอกก็เลยมีการทดลองเอาตำลึงมาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เลยอาจจะทำให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้สึกว่าตำลึงก็เป็นอย่างนึงที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวได
2: ้ในสังคมของเราเนี่ยรับว่าทำในเรื่องของการทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมานานมากแล้วอาจจะสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้เพราะว่าเข้ามากับคนจีนทางตอนใต้นะคะจีนใต้นะก็คือคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันปรากฏอยู่ในคำศัพท์ในภูมิภาคอื่นๆด้วยก็คือตัวเส้นที่แบบทำจากแป้งเนี่ยแล้วตัดออกมาแล้วก็ใส่น้ำซุปหรือจะเป็นแห้งก็ได้ก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเราพบว่าในราชสำนักที่บันทึกเอาไว้เนี่ยก็จะบอกว่ามีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันช่วงที่การเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเป็นช่วงที่ไม่ใช่อาหารหลักเหมือนกับว่าเป็นอาหารว่างในประเภทของอาหารเนี่ยมีอาหารว่างกับผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในสำรับของคนคนไทยคนสยามหรือว่าคนกรุงก็จะรับประทานอาหารว่างหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นน่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่คนไทยในยุคก่อนเนี่ยเขามองว่าเป็นอาหารว่างนะไม่ใช่เป็นอาหารหลักเหมือนที่เรารู้สึกกันในปัจจุบันนะคะ
0: ในยุคที่เราพูดกันว่าเชื่อท่านผู้นำชาติจะพ้นภัยเนี่ยจอมพลป.เนี่ยก็ส่งเสริมให้ข้าราชการตามโรงเรียนทำก๋วยเตี๋ยวให้คนทั่วไปกินทำขายในก๋วยเตี๋ยวที่ทำขายสมัยก่อนเนี่ยจอมพลป.ก็มองว่ามันก็ยังมีวัฒนธรรมที่ดูเป็นคนจีนก็เลยมาคิดซิว่าถ้าจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดูเป็นไทยเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็มีการคิดในเรื่องของการผัดก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวผัดสมัยเดิมเนี่ยจีนมีการขายอยู่แล้วจอมพลป.จะเอามาทำอย่างไรให้เป็นความเป็นไทยก็ใส่เครื่องเข้าไปไม่ว่าจะใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแห้งหัวไชโป๊หรืออะไรก็เกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขึ้นมานั้นก็จะเห็นว่าในวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในโรงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่ทำให้เป็นต้นทางของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
3: หลายคนอาจจะเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำดำใช่ไหมครับอย่างที่เราไปกินอนุสาวรีย์หรือที่รังสิตเนี่ยแต่จริงแล้วแบบอย่างผมเนี่ยเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเกิดจากคำว่าก๋วยเตี๋ยวบวกกับคำว่าเรือใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายอยู่ในเรือกันจริงๆมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้

0: ุกประเภทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ที่ขายอยู่บนเรือกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดซีอิ๊วหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ภายในปี2483นะครับก็ได้มีการตัดถนนขึ้นมาเส้นหนึ่งที่ฝั่งทนต่อมาถนนเส้นนี้ก็คือถนนจรัญสนิทวงซึ่งถนนจรัญสนิทวงมีความสำคัญนะครับเพราะเป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่สวนย่านฝั่งทนแล้วก็ทำให้ชีวิตการสัญจรของผู้คนเปลี่ยนจากทางน้ำขึ้นมาบนบกแทนและในปี2507ก็มีการสร้างสะพานคลองชักพระแห่งนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมสองฝั่งคลองเข้าหากันเชื่อมถนนบางขุนนนท์กับถนนชัยพฤกษ์และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือจากที่ค้าขายกันในน้ำพายเรือขายนะครับก็ค่อยๆทยอยย้ายขึ้นมาขายบนบกแทนครับ
2: ถ้าเป็นร้านแรกเนี่ยก็คือร้านของอากงนะคะอากงก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคู่กับแปะยงที่ขายกาแฟ
3: แปะยงอ่ะเป็นเตี๋ยซึ่งแปะยงเนี่ยขึ้นบกก็มาขายกาแฟด้วยขายมาด้วยกันเป็น10ปีอ่ะค่ะ
2: ตอนหลังเนี่ย2ร้านเนี้ยก็แยกจากกันนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว2ร้านซึ่งเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูทั้งคู่นะคะเดิมเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยคือคุ้มขุนพลคือบ้านพักของจอมพลประภาสปัจจุบันเป็นที่ทำการของกรมบังคับคดีนะคะนั้นร้าน2ร้านเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่หน้ากรมบังคับคดีชุดต่อมาในอ้วนกับในเอี่ยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเปิดร้านอยู่ตรงข้างหอพักพยาบาลอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านของนายเพ้งร้านของในเพ้งเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ทำการสวนยางนั้นถ้าบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจากคลองชักพระเนี่ยแล้วขึ้นบกเนี่ยก็จะมีแค่4เจ้านี้ค่ะการตัดถนนใหม่ๆหลายๆเส้นก็ทำให้ผู้คนมาหาซื้อบ้านจัดสรรหาซื้อที่ดินในย่านนี้คราวนี้สวนในย่านฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นลักษณะของขนาดสวนหรือยกร่องเมื่อชาวสวนขายที่ดินออกไปให้หมู่บ้านจัดสรรมาทำบ้านก็ต้องถมที่การถมที่เหล่านี้ก็คือการปิดทางน้ำน้ำเคยโฟลมันก็ทำให้น้ำไม่มีที่ไปเวลาน้ำหลากมาหรืออะไรน้ำมันก็ท่วมเมื่อมีคนมาอยู่อาศัยเยอะเข้าเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นปัญหาทางราชการก็เริ่มที่จะต้องกั้นน้ำ
1: เมื่อทางการพยายามบริหารจัดการน้ำพยายามควบคุมน้ำโดยการสร้างประตูน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามลำคลองต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่นะฮะเพื่อป้องกันน้ำท่วมต้องเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนกับสายน้ำแทบจะขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง

0: แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะศาลามีทั้งศาลามีทั้งท่าน้ำ
1: ก็โดนเขื่อนประตูน้ำ
0: ก็คือประตูน้ำหรือเขื่อนมาก่อนหรือว่ามาพร้อมกันคร
1: ับ อ๋อมันมาพร้อมกันค่ะเพราะว่ามันต้องมีเขื่อนแล้วก็ทำประตูน้ำเนี่ยแล้วเขาเสริมขึ้นไปอีกอะตอนแรกไม่สูงเท่านี้นะคะเขาเสริมไปอีกประมาณ
0: ตอนแรกขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: แค่ทางเดินนะคะ
0: ทางเดิน
1: ทางเดินข้างบนแล้วก็เสริมไปอีก
0: หมายความว่าแล้วปี54น้ำท่วมไหมที่นี่
1: ท่วม
0: แสดงว่าก็ถูกขังเลยฮะ
1: มันรั่วหรือมันอะไรก็ปี54ท่วมเนี่ยมีรอย54ที่เนี่ยท่วมเยอะเลยนี่
0: คือปี54ท่วมก่อนทำครับ
1: ก่อนทำ
0: เวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ขึ้นเร็วลงเร็วป
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆมันก็ขึ้นลงๆตอนเด็กๆก็มีน้ำท่วม
0: ครับแล้วทำอย่างนี้ไม่คิดถึงคนที่อยู่ริมคลองเลยเนาะ
1: โอ้เนี่ยปะทะกับกำแพงเลยค่ะสายตา
2: เมื่อสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันจะแรงขึ้นเพราะเดิมเนี่ยถ้ามันไม่มีเขื่อนเนี่ยเวลาเรือมาเนี่ยน้ำมันจะแตกแล้วก็ดูดซับไปกับพื้นดินนะคะมันก็จะลดความแรงแต่พอมีเขื่อนแล้วเนี่ยเมื่อเรือผ่านมาเนี่ยเวลาเป็นคลื่นเนี่ยมันจะไปกระทบกับผนังเขื่อนมันก็จะตีกลับมาค่อนข้างแรงไอ้ความแรงของน้ำเหล่านี้ทำให้คนพายเรือเนี่ยพายเรือลำบากขึ้นเพราะเรือมันก็จะต้านกับน้ำหรือต้านกับคลื่นนู่นนี่นั่นนะคะนั้นเหล่านี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพายเรือขายของทางน้ำเนี่ยมีอุปสรรคว
3: ันนี้เมืองของเราขยายตัวและเปลี่ยนไปมากมายเลยนะครับในอดีตจากชีวิตที่เชื่อมโยงกับน้ำเราถูกทำให้ต้องหันหลังให้กับแม่น้ำกับลำคลองไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่หายไปหรือว่าย้ายมาขายบนบกแต่วิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำกับท่าน้ำก็ถูกทำลายลงไปคลองที่ฝั่งทนเคยมีสัตว์น้ำมากมายกุ้งตัวโตๆอย่างที่เห็นก็หายไปเพราะการบริหารจัดการน้ำในมิติเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
4: สองร้อยสี่สิบปีกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้นะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการที่จะฟื้นฟูน้ำฟื้นฟูคลองและต้องการเปลี่ยนกรุงเทพผมจึงอยากจะฝากบอกทุกท่านและพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะสามารถมองการพัฒนาเมืองไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนและดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองย้อนกลับไปที่อดีตได้ไกลแค่ไหนและเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: อันนี้ก็คือตลิ่งชันมา
1: ตรงนี้อำเภอตลิ่งชันพอเราข้ามสะพานปุ๊บอำเภอตลิ่งชันเนี่ยบ้านแม่อยู่เนี่ยพายเรือที่บอกขายขนมอ่ะตอนช่วยหุงข้าวแม่ต้องหุงข้าวเลี้ยงคนงาน
0: เอาไปดูนั่นคือกรมบังคับคดีอยู่ไหนครับ
1: ต้องเข้าไปในนี้ไง
0: ในนี้ใช่ไหม
1: เข้าไปในนี้ที่บอกว่าสามแยกปากคลองก็คือตรงนี้หัวมุมนี่ปากคลอง

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊ก

เสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมเก่าที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: สบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: ดีมากหรอบ่ยายเอาบอกตัวมาฝาก
1: ครับยาย
3: ที่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านของมันเฮาเด
4: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: เล่นก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: ปูแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นนุ่น
1: นุ่นไปสวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
5: อุปกรณ์ที่ก้น
4: ครั้งนึงเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: สวัสดีครับพระที่นั่งศิวโมกขพิมานหรือที่รู้จักกันดีในชื่อของพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติคือสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันครับ
1: ย้อนไปราวปีพุทธศักราช2325พระที่นั่งศิวโมกขพิมานถูกสร้างขึ้นพร้อมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชในรัชกาลที่1เพื่อใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงแห่งแรกของพระราชวังสำหรับตั้งพระแท่นบวรสเวตฉัตรประทับออกว่าราชการและทำการพระราชพิธีต่างๆลักษณะเมื่อแรกสร้างเป็นพระที่นั่งโถงโครงสร้างไม้ขนาดเล็กมีการวางผังถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งทรงปืนซึ่งเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงด้านหลังพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2346ได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพด้วยต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพโปรดให้ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หรือพระที่นั่งหลังเดิมออกและขยายขนาดสร้างใหม่เป็นเครื่องก่ออิฐถือปูนดังลักษณะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในยุคปัจจุบันในรัชกาลที่4ปรากฏหลักฐานทางเอกสารระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดอัญเชิญพระเสริมมาจากเมืองหนองคายประดิษฐานอย่างพระที่นั่งศิวโมกขพิมานและโปรดให้มีการบำเพ็ญพระกุศลเพิ่มเติมณพระที่นั่งแห่งนี้ในรัชกาลที่5จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานเมื่อปีพุทธศักราช2430เรียกว่ามิวเซียมหลวงที่วังหน้าและในรัชกาลที่7โปรดพระราชทานพระราชมณฑียนสถานวังหน้าทั้งหมดจัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครส่วนพระที่นั่งศิวโมกขพิมานจัดเป็นหอพระสมุดวชิรยานเก็บรักษาตู้ไทยและเอกสารโบราณต่อมาจึงมีการปรับปรุงการจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสด็จนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสด็จขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสด็จ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุกและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบูรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาพิเศษและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทไทยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและส่งย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิม
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: กลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
1: เพื่อนๆและท่านผู้ชม
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่ากลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมค่ะเกรซเคยมาเที่ยวตลาดน้ำก่อนไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ไม่เคยเลยสักครั้งในชีวิต
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: แล้วงั้นลองมองไปเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เกรซจะได้มานะคะนู่นๆเรามาลองหันไปข้างหลังดูตรงนู้นกันเห็นเรือลำนั้นไหมนี่นะคะซื้อขายของแบบนี้เขาเรียกว่าตลาดน้ำนั่นเองค่ะแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องมากันที่นี่ในวันนี้
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ครูนะคะจะมาพาน้องๆนะคะทุกคนนะคะเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันที่นี่ค่ะ
1: ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์กันด้วยคะ
0: เพราะว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันในชีวิตประจำวันของเราทุกคนนะคะเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับการใช้เงินการใช้สินค้าและบริการการออมการลงทุนเมื่อเด็กได้เรียนรู้เรื่องนี้จะได้เข้าใจและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปหาของอร่อยๆในตลาดกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวครูจะพาเกรซไปนั่งเรือเคยนั่งเรือไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: โอ้โหวันนี้ไม่เคยนั่งเรือไม่เคยมาตลาดน้ำมาก่อนต้องสนุกแน่ๆเลยงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
1: ไปเลยค่ะงั้นไปกันเลย
0: เด็กๆคะครูเป็ดพาเด็กๆมาเที่ยวตลาดน้ำเพื่อให้พวกเราได้เห็นตัวอย่างของสินค้าและบริการและได้ทดลองจับจ่ายใช้สอยกันจริงๆเด็กๆสังเกตไหมคะว่าสินค้าและบริการของที่นี่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นของคนในชุมชนผลิตขึ้นเองและนำมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว
2: ขนมไทยเต็มเลยนะในนี้มีทั้งน้ำผลไม้มีทั้งขนมนะคะ
1: อันนั้นคืออะไรคะ
2: อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสังขยาฟักทองก็คือจะมีฟักทองแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะบักกว่าอยู่ข้างในอ่ะเหมือนกับเดี๋ยวเอาสังขยาใส่เข้าไปข้างในแบบเนี้ยอันนี้คืออะไรนะลองถามพี่เขาลองไหมสักกล่องไหม
1: เอาสีเขียวค่ะ
2: อ่ะชิมพี่เขาให้ชิม
1: ขอบคุณค่ะเอารวมทั้งหมด1กล่องค่ะ
2: เดี๋ยวต้องนับฟังทอนให้ถูกด้วยนะ
1: ต้องทอน70บาทใช่ไหมคะ
2: ถูกค่ะ
1: ให้ถูกนะให้ถูกนะ25บาท
2: ถูกค่ะ
1: ขนมเบื้องค่ะ
2: แต่ขนมเบื้องทำไมไม่มีครีมอ่ะ
1: ทำไมขนมเบื้องไม่มีครีมคะ
2: ส่วนของที่นี่เลยเป็นแบบโบราณของที่นี่ใช่ไหมคะแล้วใช้อะไรแทนนะคะตรงสีเหลืองๆเป็นไข่เอาไข่แดงเคยขูดมะพร้าวไหม
1: ไม่เคย
2: อยากลองไหมลองไหมถามคุณป้าขอลองไหม
1: อยากลอง
2: ขอลองขูดมะพร้าวได้ไหมคะ
3: ความ
2: ความงั้นแหละงั้นแหละ
1: ถูกแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแต่แวบไปเรื่อยๆหมุนไปให้เร็วกว่านั้นหน่อยนึงเอียงกระจาด้วย
2: ให้มันเป็นแผ่นนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช
2: ่ตลาดน้ำนะคะก็จะได้เรียนรู้นะคะวิธีการทำนะคะขนมนะคะแล้วก็เห็นว่านี่เป็นสินค้านะคะแล้วก็คุณป้าเนี่ยก็มาช่วยให้บริการเรานะคะมาซื้อสินค้ากันที่นี่ได้นะคะ

0: มาลองชิมขนมเบื้องฝีมือเกรซกันดีกว่าเดี๋ยวลองบีบให้ครูสิคะหูไส้เยอะมากเลยเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองนิดได้ค่ะให้ครูชิมเล็กน้อยเท่านี้ก็ได้
1: แต่ว่าแป้งหนาไปหน่อย
0: ก็คือเราทำเองไงตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้นค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
0: วันนี้คุณลุงจะพาเราไปที่ไหนกันบ้างนี่คะ
3: ช่วงนี้เดี๋ยวลงเรือตรงนี้แล้วนะครับจุดนี้แล้วเราจะพาท่านไปชมดอกฟักทองของริมตลาดน้ำและประยงก่อนประมาณเดินทางประมาณให้ชั่วโมงครึ่งนะครับไปทางกลับทาง
4: เคยนั่งเรือแบบนี้มาก่อนปะเรือหางยาวที่แบบ
1: ไม่เคยเลย
4: เนี่ยเราเริ่มเห็นภาพตลาดน้ำชัดขึ้นแล้วจริงก็คือซื้อขายของกันอยู่บนเรืออย่างเงี้ยขายก๋วยเตี๋ยวก็มีขายน้ำมะพร้าวก็มีขายผลไม้ก็มีหรือว่าใช้ขนของก็ได้เหมือนรถเลยอะ
1: แล้วเวลาเราเรือผ่านไปแบบนี้ก็คือเราซื้อกันทางแบบนี้ใช
4: ่ไหมใช่ใช่เราก็ซื้อแบบนี้เลยอย่างนี้ก็ขายผักขายผลไม้กันเลยนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่บนเรือจริงค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือก็อยู่บนเรือนะคะ
5: เด็กๆคะในสมัยก่อนคนไทยนิยมใช้แม่น้ำลำคลองการสัญจรทางเรือในการเดินทางการขนส่งสินค้าการค้าขายจึงเกิดขึ้นบริเวณริมฝั่งแม่น้ำลำคลองอย่างเช่นที่ตลาดน้ำแห่งนี้แต่ต่อมาเราเริ่มใช้การสัญจรทางบกการใช้เรือก็ลดน้อยลงปัจจุบันยังมีเหลืออยู่แต่น้อยมากยกเว้นการขนส่งทางทะเลแต่ที่คลองลัดมะยมแห่งนี้คนยังใช้เรือในการสัญจรกันอยู่นะคะ
4: คุณคะ
0: เป็นไงเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยค่ะ
0: งั้นเราไปหายตีมสดชื่นสดชื่นกันดีกว่าดีไหมไปเลยไปค่ะมาสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะไอศกรีมอะไรดีคะ
0: มีรถอะไรบ้างคะ
6: มีหลายรถเลยค่ะมาเลือกรถดูก่อนมีเสาวรสค่ะมะขามสตรอเบอรี่มะนาวมะพร้าวช็อกโกแลตแล้วก็วานิลาแล้วก็มะรุมแล้วก็ขนุนแล้วก็มะม่วงแล้วก็บลูเบอรี่และกาแฟค่ะ
0: อยากทานอะไรคะ
1: เอาสตรอเบอรี่กับวานิลานะคะ
6: สตรอเบอรี่กับวานิลา
0: ค่ะแล้วมะรุมนี่คืออะไรอะคะ
6: มะรุมเป็นสมุนไพรนะคะใช้ใบทำ
0: ใช้ใบทำเหรอ
6: ใช่เอาใบมา
0: ลองชิมไหม
6: อบแล้วก็ปั่นแล้วก็เหมือนผงกาแฟแล้วก็มาทำไอศกรีม
0: เดี๋ยวขอลองชิมได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะ
0: เด
6: ี๋
0: ยวให้เกรซลองชิมหน่อย
6: ลองค่ะลองชิมดู
0: ให้เกรซก่อนเลยสีเป็นยังไงคะ
1: สีเขียวค่ะ
6: ไม่เหม็นเขียวนะคะไม่เหม็นเขียวเพราะปกติมะรุมนี้ใช้ใบมันจิ้มลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากมันหวานหวาน
0: ขอบคุณค่ะป้าให้มะม่วงเรามาชิมเพิ่มอีกอันนึงด้วยเนาะเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าอันนี้มีหลายอย่างให้ลองชิมเลยเกรซลองชิมของตัวเองยังว่าเป็นยังไงสดชื่นหรือเปล่าคะ
1: ลองชิมแล้วค่ะสดชื่น
0: งั้นให้ชิมมะม่วงเพิ่มอีกอันนึง
1: ชิมเลยคะ
0: ลองด้วยกันเนี่ยครูก็มีช้อนอีกอันนึงเหมือนกันเป็นยังไงหวานไหม
1: หวานหอมอะไรคะ
0: อันนี้แหละค่ะที่เป็นผลไม้ในท้องถิ่นเนาะมะม่วงเอยหรือว่าม่อนเอยเนี่ยนะคะก็เป็นอัตลักษณ์ของที่นี่การที่นำสิ่งนี้มาค่ะทำให้เกิดภูมิปัญญาเหล่านี้นะคะเอามาแปลงแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้านั่นเองมีอีกชุมชนหนึ่งนะคะที่ได้ผลิตนะคะสินค้านะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นมาทำให้เกิดรายได้อยากรู้ไหมว่าที่ไหน
1: อยากรู้ค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันเลยค่ะ
7: ตุ๊กตาบาโหนภูมิปัญญาบ้านตะวงตัวนี้เรื่องเล่านะคะเมื่อก่อนที่นี่มันกันดารมันไม่มีนมดื่มมันไม่มีนมดื่มเนาะเด็กๆอยากจะตัวสูงต้องไปห้อยโหนบาที่วัดพระจะทำบาห้อยโหนให้ลักษณะบาห้อยโหนมันเป็นเสาสองเสาอย่างนี้แล้วก็เด็กๆอยากตัวสูงก็ไปห้อยกันทีนี้ตาวงก็มาย้อนอดีตเนาะให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้ว่าเมื่อก่อนเขาสูงกันน่ะเขาห้อยโหนนะเขาห้อยโหนกันนะมันจะได้สูงแต่สมัยนี้ก็ดื่มนมเยอะๆก็สูงได้เลยเป็นที่มาของ ภูมิปัญญาบ้านตาวงทำตุ๊กตาบาหูน
2: เป็นของเล่น
8: เป็นของที่ระลึก
7: เป็นของที่ระลึกแล้วก็เป็นของที่ว่าประโยชน์ประโยชน์นี่ประโยชน์
2: บริหาร
7: บริหารนิ้วมือสำหรับนิ้วมือล็อกคนเป็นอัมพฤกษ์อ่อนแรง
2: ป้ายเหนี่ยมขาอันนี้เป็นของเฉพาะที่ศรีสัชนาลัยหรือว่าม
7: ีทั้งวันเดียวที่นาต้นจันทร์ที่เดียวแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วย
2: ป้ายเหนี่ยมขาอันนี้มืออาชีพในการทำตุ๊กตาบาโหน
7: ใช่
2: ทำมากี่ปียังไงแล้วพี่เล่าสักนิดนึงได้ไหมคะนี่ค่ะต้องใส่อันนี้สวัสดีค่ะ
9: สว
2: ั
9: สดีครับ
2: ดังเนาะดังแล้วค่ะพี่อะไรคะ
9: ผมชื่ออุดรครับปกติแล้วในไอ้ตุ๊กตาบาโหนคนเนี้ยพ่อเป็นคนเริ่มขึ้นมา
2: คุณพ
9: ่
2: อทำมาตั้งแต่สมัยพ่อแล้วพ่อทำขายหรือว่าอย่างไรคะ
9: ทำให้เด็กๆเล่นในหมู่บ้านนี่นะคร
2: ับ พ่อทำเป็น
9: ใช่ครับทีนี้แกก็ทำมาประมาณ20กว่าปี
2: ค่ะ
9: พอพักหลังนี่แกทำไม่ไหวผมก็เลยลงมาช่วยมาสานต่อ
2: ทำยากไหมคะ
9: ก็ยากพอสมควรครับ
2: วันหนึ่งต้องทำกี่นานคะกว่าจะเสร็จอันหนึ่ง
9: ถั่วเฉลี่ยวันหนึ่งก็ประมาณ3ตัวครับ
2: เดี๋ยวต้องซื้อให้น้องไดกลับไปเล่นที่บ้านละน้องไดชอบมากเลยงั้นเราขยับไปที่จักสานกันดีกว่าขอบคุณนะคะมิวดอนขอบคุณค่ะตุ๊กขออนุญาตทางนี้อ่ะมาที่จักสานป้าเงี่ยมขาจักสานนี่เป็นลักษณะเด่นของศรีสัชนาลัยอย่างไรคะคือลายไม่เหมือนใครหรือว่าอะไรยังไงคะ
7: คือมันเป็นที่โดดเด่นตรงนี้ก็คือใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นก็จะมีเขาเรียกว่าเข่งพี่เข่งน้อง
2: ฮะ
7: มันจะมี2 อย่างเข่งพี่เข่งน้องเนาะเขาจะสานลายขัดแล้วก็มันสำหรับใช้ประโยชน์นะใส่พริกแห้งใส่รางสาดรองกองใส่ทุเรียนใส่ผลไม้ก็จะทำตามออเดอร์
2: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในมืออาชีพเหมือนกัน
7: อันนี้แหละมือโปรเลย
2: มือโปรอันนั้นตัวไหนได้ไหมคะพี่นี
7: พี่นี
10: นายมณีสารหลักครับ
2: นายมณีสารหลักนะคะนี่น้องไหนจะเอาเข่งกลับไหมคะวันนี
8: ้แม่คะเอาคนนี้กลับ
2: คนนี้กลับเลยใส่เข่งไปอย่างนี้ยังไงมันเหมือนเข่งที่ตุ๊กใช้ที่กรุงเทพไหมคะมันต่างกันที่ลายหรือวัสดุหรืออย่างไรคะพี่นีคะ
10: มันเอาไปใส่เข่งก็ได้ก็ใส่เสื้อผ้าก็ได
2: ้แม่มันเหมือนที่ตุ๊กเคยซื้อไหมมันต่างกันยังไงของศรีสัชนาลัย
10: มันก็บ่ต่างครับลายเดียวกันครับนี่ลายธรรมดาเฮานี่นะ
2: ก็คือเป็นลายพื้นฐานของเข่งแล้วสิ่งที่ใช้ทำเขาเรียกว่า
10: ไม้ไผ่
2: ไ
10: ผ่ช้าง
2: แล้วปลูกไผ่ที่นี่ด้วย
8: ที่นี่เน้นสารเข่งอย่างเดียวหรอคะหรือว่าสารอย่างอื่นด้วย
10: ผมจะทำแต่เข่งอย่างเดียวครับเพราะออเดอร์ผมมันเยอะหลักอย่างอื่นไม่ได้
8: ทำแต่เข่งอย่างเดียวเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย
2: แล้วไซส์ล่ะคะไซส์มันเป็นยังไงบ้าง
10: ลูกค้าครับ
2: เล็กเล็กใหญ่ใหญ่มีหมด
10: มีหมดครับเราทำมาเอาใหญ่เอาเล็กราคาก็ตามในการไป
2: มีฤดูไหมคะหรือว่าสานกันทั้งปี
10: ทั้งปีครับ
2: เพราะว่ามันเป็นของที่ใช้ได้ตลอด
10: ใช่ไปลงตลาดไทยมุดเลยครับ
2: อ๋อ
10: แบบ
2: นั้น
10: คร
2: ับ ตุ๊กที่จะถามว่าคือเราไปซื้อแบบนั้นคือส่งไปจากที่นี่
10: ครับ
2: ก็จะมีบ้านนั้นทำบ้านนี้ทำสานกันทั้งปีไปเลย
10: ทั้งหมู่บ้านก็ที่ผมอยู่นะครับ
2: ค่ะแล้วขายอะคะถ้าเกิดเรามาสุโขทัยเราจะได้ที่ไหนยังไง
10: อันนี้มันจะใบละร้อยครับที่ผมทำนี่เนี่ย
2: ใบละร้อย
10: ใบละร้อย
2: ดูสานยากมากเลยน้อง
10: วันหนึ่งผมเอา10ใบ
2: วันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดเอาแรงงานสานได้10ใบ
10: ส่งผมเนี่ยก็คนละ5ใบพอแล้ว
2: พอแล้ว
8: แค่นี้ก็อยู่ได้ทุกปีแล้วอยู่แบบ
2: เอาเวลาไปก็ไปนะทำไร่ทำผักทำนู่นทำนี่บ้างอันนี้ก็คือเรื่องจักสานของดีของที่นี่น้องไดนำเด็กมาดูตรงนี้ไหมอันนี้อีกอันนึงเป็นไฮไลท
8: ์
2: เรื่องผ้าเขาเรียกผ้าหมักโครนใช่ไหม
7: ผ้าหมักโครน
2: ป้าเหนี่ยมพาไปดูเลยค่ะเขา
7: พาไปดูที่นี่มาเลยค่ะ
11: สวัสดีค่ะชื่อสุบงค่ะ
2: ค่ะอันนี้ดูยังดูเด็กๆอยู่เลยอันนี้คือทำตามคุณพ่อคุณแม่หรือยังไงคะ
11: ทำตามป้าเสงี่ยมค่ะป้าเสงี่ยมแกสอนไว
2: ้ค่ะป้าเสงี่ยมเล่าก่อนเลยค่ะสำหรับเรื่องผ้าหมักโครนมันมีที่มา
7: ผ้าหมักโครนเนี่ยที่มาของผ้าหมักโครนเนี่ยนะด้วยความบังเอิญของลูกหลานปู่ย่าตายายไปไล่ไปนาสมัยก่อนเนี่ยต้องลุยโคนลุย
2: ก็ใส่ผ้าฝ้ายธรรมดา
7: ใส่ไปแล้วก็ลุยโคนสังเกตชายผ้านุ่งชายผ้าถุงเนี่ยนิ่ม
2: อ๋อคืออย่างเงี้ยค่ะผ้าผืนเดียวกันเนี่ยตรงชายจะนิ่มกว่าตรงพุง
7: ถูกต้องแล้วก็ลูกหลานก็เอาภูมิปัญญาตรงนั้นอะมาประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการหมักโครนหมักทำไมหมักให้ผ้ามันนิ่มรู้ได้อย่างไรผ้าให้หมักโคนผ้านิ่มรู้จากบรรพบุรุษด้วยความบังเอิญ
2: ก็คือชายผ้าที่เราไปทำนาตรงชายผ้านั่นน่ะโดนโคลนแล้วมันจะนิ
7: ่ม
2: บนตัวจะแห้ง
8: เราก็เลยเอาโคลนที่อยู่ตรงพื้นมาใช้อย่างเงี้ย
7: โคนในสระน้ำนิ่งค่ะสระน้ำนิ่งเอามาแล้วก็เอามาหมักไว้1คืนเอาพี่บอกเลยหมักให้เขาด
2: ูก็คือโคลนเนี้ยเป็นใช้ไม้ทำไมเนี่ยเป็นโคลนที่อยู่ในศรีสัชนาลัยอยู่แล้วเป็นโคลนธรรมดา
7: เป็นโคลนในหมู่บ้าน
2: แล้วที่ต้องน้ำนิ่งเพราะอะไรเพราะถ้า
7: โดยภูมิปัญญาเนาะหมักโคลนไว้1คืน
2: ค่ะ
7: แล้วก็เอาไปต้มกับสีธรรมชาติ
2: หมักโคลน1คืน

0: หยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปต้มไม่ต้องล้างโครน
1: ล้างชั่วที่โครนให้ออกเอาไปต้มกับสีธรรมชาติแล้วมันก็จะออกมา
0: เป็นอย่างนี
1: ้
0: คือไม่ต้มก็ได้ก็จะได้สีนี้ไหมคะ
1: ต้องต้มค่ะถ้าไม่ต้มไม่มีน้ำหนัก
0: ไม่มีน้ำหนัก
1: ภูมิปัญญา
0: เป็นกระบวนการเหมือนกัน
1: ต้อง
0: และต้มโดยไม่ใส่สีได้ไหม
1: ต้มสีธรรมชาติที่ธรรมชาตินี่ได้จากเช่นสีแดงจากไม้ฝางส
0: ี
1: ดำจากลูกมะเกลือแช่ไว้ให้มันออกสีแล้วก็เอาไปเทใส่กระทะแล้วมีเคล็ดลับ
0: ค่ะ
1: อันนี้บอกท่านผู้ชมเลยนะเผื่อจะลองเอาไปทำเนาะมีใส่เกลือค่ะเกลือใส่ผง
0: ตอนต้มเหรอคะ
1: จ้าพอน้ำเดือดมาใส่เกลือ
0: จะช่วยให้สีติดหรืออะไร
1: คือเกลือกับของตะฟองเนี่ยทำให้เส้นฝ้ายไม่โหดเป็นภูมิปัญญา
0: อ๋อไม่งั้นเราเอาไปแล้วเดี๋ยวไปเย็บอะไรแล้วที่นี่เขาตัดเย็บเสื้อผ้ากันใส่เองเลยไหมคะ
1: ตัดเย็บมีกลุ่มตัดเย็บคนที่ตัดก็ตัดไปคนที่เย็บก็เย็บไปคนที่ทอก็ทอไปคนที่ขายก็ขายไปเนี่ย
2: ทุกคนก็จะมีหน้าที่ของตัวเอง
1: ถูกต้องค่ะ
2: ว่าจะต้องทำอะไรบ้างนี่คือในส่วนของเล่นนะคะของจ
0: ัก
2: รสานแล้วก็มีผ้า
3: เมื่อกี้นะคะที่เราได้ดูคลิปกันนะคะก็เป็นคลิปจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของชุมชนบ้านนาต้นจันนั่นเองเกรซรู้ไหมคะว่าที่นี่ก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นเดียวกันเมื่อสักครู่ที่เราทานไอศกรีมไปตอนนี้เราอยากรู้เรื่องนี้มากขึ้นไหมคะอ
4: ยากค่ะ
3: งั้นเรามาถามคุณป้าเลยตอนนี้คุณป้านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเกรซมีคำถามอะไรบ้างคะ
4: ทำไมเอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำเป็นไอศกรีมคะ
5: อ๋อที่เอาผลไม้ท้องถิ่นมาทำไอศกรีมเพราะว่าต้องการให้คนในท้องถิ่นมีรายได้เพราะว่าปกติเนี่ยผลไม้ในท้องถิ่นของเราก็ทำแล้วก็ขายด้วยแล้วทีเนี้ยพอเราทำไอศกรีมเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาของคนในท้องถิ่นเรามาทำไอศกรีมบ้างเราก็เลยมีความคิดว่าอย่างลูกแมนเบอรี่เนี่ยชาวบ้านเขาก็ปลูกกันก็เลยเอามาเมอรี่เนี่ยมาทำไอศกรีมด้วยแล้วก็ขนุนที่เราปลูกเราก็มาทำไอศกรีมได้มะพร้าวแล้วก็มะม่วงเราก็มาทำไอศกรีมได้ถ้าหน้าลำไยเราก็จะเอาลำไยถ้ามีหน้าน้อยหนาเราก็จะเอาน้อยหนา
3: ก็คือเป็นผลไม้ตามฤดูกาล
5: ใช่เอาผลไม้ตามฤดูกาลใช
3: ่แต่ส่วนใหญ่หลักๆรสชาติที่ได้รับความนิยมอะค่
5: ะ
3: จะเป็นรสชาติอะไรบ้างคะ
5: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เป็นของเรานี่จะเป็นมะพร้าวค่ะแล้วก็จะเป็นรวมมิตรเมื่อก่อนนี้เราทำไอศกรีมเนี่ยแล้วก็จะคนนี้ก็จะบอกว่าเอ้ามีแต่หนูไม่ชอบมันมีเนื้อเยอะหนูจะกินช็อกโกแลตหนูจะกินวานิลาเราก็ทำตามใจเด็กนะเราก็ทำช็อกโกแลตทำวานิลาคนนี้พอผู้สูงอายุมาตอนนี้เขากำลังนิยมมะลุมกันนะทำไมไม่เอามะลุมมาทำไอศกรีมเราก็บอกได้เพราะว่าตอนนี้เราไปดูที่ร้านค้าเขาเอาใบมะลุมที่ใบแก่ๆเขาเอาไปตากแล้วก็ไปบดแล้วก็มันจะออกมาเหมือนไอ้เกล็ดกาแฟเขาจะขายกิโลละ500เราก็จะเอาไว้นั่นน่ะมาปั่นไอศกรีมด้วยปรากฏว่าก็คนนิยม
0: ใช่
5: ขายดีเพราะว่าผู้สูงอายุจะชอบกิน
3: ก็คือเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินได้
5: ใช่ไหมคะ
3: สมุนไพรนะคะแล้วก็ผลไม้ในท้องถิ่นที่ทำจากภูมิปัญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเป็นอัตลักษณ์หรือว่าคุณลักษณะเฉพาะที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณป้าด้วย
5: ใช่ใช
6: ่และมีตัวอย่างชุมชนที่นำภูมิปัญญาถึงมาใช้ยังมีให้ดูอีกคลิปนึงค่ะ

0: อากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้เด็กในชุมชนบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอการตังจังหวัดตรังต่างออกมาเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนานหลังช่วยผู้ปกครองหารายได้เสริมด้วยการหาก้านใบจากส่งขายให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากสารก้านจากบ้านนายอดทองค่ะ
1: คุณผู้ชมคะชาวบ้านที่นี่นำยอดจากแล้วก็ก้านจากที่เหลือใช้แล้วนะคะมาจัดสารเพิ่มมูลค่าค่ะเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะสามารถทำรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ได้ตลอดทั้งปีค่ะดิฉันเห็นชาวบ้านที่นี่เขาจัดสารแล้วก็อยากจะลองโชว์ฝีมือของตัวเองดูบ้างค่ะแต่พี่ๆป้าๆเขาบอกว่าดูทีท่าของดิฉันแล้วจึงอยากจะให้ดิฉันลองทำติหมาก่อนค่ะเพราะว่ามีกระบวนการทำที่ไม่ซับซ้อนเด็กๆก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ
0: กล่องตะกร้าแจกันที่ใส่ปากกาดินสอและตีหมาหรือกระบวยตักน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากก้านใบจากซึ่งเป็นแนวคิดของชาวบ้านนายอดทองตำบลวังวนอำเภอการตังจังหวัดตรังนำก้านใบจากเหลือใช้

0: ำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าส่งขายจนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายค่ะ
1: วิธีการที่จะสร้างจิตสำนึกให้กับคุณรักและก็หวงแหนในทรัพยากรป่าเจริญก็คือนำทรัพยากรป่าเจริญมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนนะคะก็เลยรวมกลุ่มกันโดยคำนึงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนนะคะเรามีกลุ่มภูมิปัญญาอยู่แล้วก็คือภูมิปัญญาทางด้านการทำเสวียนหม้อหรือว่าที่รองก้นหม้อนั่นเองค่ะซึ่งส่วนที่เหลือก็คือก้านจากเรานำมาเหลาแล้วก็นำมาทำเป็นภาชนะจักสารส่วนใบของยอดที่อยู่ตรงปลายสุดนะคะใบมันเล็กเกินไปก็เป็นส่วนที่เหลือใช้อีกเราก็นำมาทำเป็นกระบวยใส่อาหารใส่เครื่องดื่มค่ะ
0: ก้านใบจากที่นำมาจากสารจะรับมาจากชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีอาชีพนำใบจากมาทำเป็นใบยาสูบเพราะบ้านนายอดทองอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนมีต้นจากขึ้นอยู่จำนวนมากชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมคือการลอกใบจากขายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าอาชีพปากกัดตีนถีบเนื่องจากมีกรรมวิธีในการทำใบจากจะตัดลอกซึ่งต้องใช้ทั้งมือเท้าและฟันช่วยกันดึงก่อนที่จะนำไปตากแดดให้แห้งส่วนก้านที่เหลือจึงนำมาใช้จักสารแทนที่จะทิ้งเป็นขยะเหมือนแต่ก่อนค่ะ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับอันดับแรกก็คือขยะนะครับที่เหลือจากการจากนะครับเพราะว่าเป็นขยะที่ถูกทิ้งนะครับปกป้องปกติจากยอดจากที่นำมาใช้ผลิตภัณฑ์คือยอดจากก็ใช้เฉพาะเป็นมวลยาสูบอย่างเดียวนะครับที่เหลือต่างจากก็ทิ้งนะครับที่เหลือจากเศษจากก็ทิ้งทำให้ขยะเหล่านี้ครับมันเป็นขยะที่นองอยู่ในพื้นถนนโดยสภาพ10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลุ่มจากหลังจากก็มีการแปรรูปนะครับเป็นสินค้าที่ขายได้แล้วก็ใช้ได้นะครับทำให้ขยะตัวนี้ก็เริ่มลดลงนะครับจากปกติที่ทิ้งกองอยู่ที่ตรงถนนมันก็ต่อยอดเข้ามาเนี่ยคือชาวบ้านก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ
0: การจักสารก้านจากอาจจะยุ่งยากสักนิดสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้นจักสารค่ะแต่กับชาวบ้านที่ยึดอาชีพนี้มานานจะบอกว่าเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวโดยเริ่มจากนำก้านจากสดมาเหลาด้วยมีดจากนั้นคัดก้านที่มีความยาวเท่าๆกันมาทำเป็นฐานขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดตามต้องการค่ะเมื่อได้รูปแบบตามต้องการแล้วก็ตกแต่งความเรียบร้อยด้วยการตัดส่วนก้านที่เหลือออกนำเข้าโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะ
1: การทำมันไม่ได้ยุ่งยากค่ะตัวจักสารก้านจากเนี้ยค่ะเรานำสิ่งเหลือใช้ก็คือก้านจากเนี่ยค่ะนำมาเหลาแล้วก็สามารถจักสารได้เลยไม่เหมือนกับวัตถุดิบอย่างอื่นที่ต้องผ่านกระบวนการอบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อเมื่อเหลาให้เรียบแล้วก็มาขึ้นสารเป็นรูปทรงได้เลยส่วนตัวติหมาใบจากอีกตัวนึงก็คือไอตัวติหมาใบจากหรือว่ากับบวยตักน้ำเนี่ยค่ะเรานำใบจากมาสับออกนะคะสับส่วนโคนแล้วก็ส่วนปลายออกแล้วก็มาม้วนแล้วก็นำไปตากแดดนะคะถ้าไม่มีแดดเราก็มีเทคโนโลยีที่สำนักงานส่งเสริมการวิจัยแล้วก็พลังงานจังหวัดนะคะมาช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการผลิตก็คือตู้อบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ใบไม้แห้งแล้วก็นำมาขึ้นรูปได้ค่ะ
0: ลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์ก้านจากมีความเหนียวและคงทนสินค้าภายในกลุ่มมีให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ราคาเพียง6บาทไปจนถึงสูงสุด 3,000 บาทผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าได้ถึงหน้าร้านค่ะแต่สำหรับผู้ที่อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาได้ทางกลุ่มก็มีเพจ Facebook ซึ่งสามารถสั่งซื้อสินค้าพร้อมจัดส่งได้ทั่วประเทศค่ะ
3: แต่นี่ยายจบกินนี่ช่วยดีก็จะมีกันหน้าว่าเป็นตอมเมตตี้ลงตี้ค่ะ
4: อาชีพอื่นสนใจต้องมา
3: เป็นพิเศษมันจีนอื่นก็เป็นมันจีกันมันไม่ก็ช่วยหน่อยนี่ก็ช่วย
4: อันนี้ก็ทำอะไรบ้างคะ
3: ไอ้นี่เป็นจีกันใต้ดอกไม้ดอกไร้หน่อยช่วยใต้ดอกไม้ไร
4: แล้ว
3: ที
4: ่ซื้อไปจะไว้ทำอะไรคะ
3: อ๋อไอ้นี่มันจะได้ตรงย่างหน่อย
0: ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสารก้านจากบ้านนายอดทองมีสมาชิกกว่า70คนผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกผลิตได้จะส่งให้กับกลุ่มรวบรวมนำไปขายทุกๆ15วันทำให้สมาชิกมีรายได้คนละ 6,000 ถึง 10,000 บาทโดยขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำค่ะ
5: เกรนคะเรามาทบทวนกันดีกว่าวันนี้เราไปทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้าง
6: ได้นั่งเรือได้กินไอติมที่ไม่เคยกินเช่นมะรุมแล้วก็ได้ซื้อขนมด้วยตัวเองด้วยค่ะ
5: แล้วเกรทคิดว่าที่เราได้ทำกิจกรรมกันในวันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ยังไงบ้าง

0: ัง
1: ไม่รู้ค่ะ
0: เดี๋ยวครูจะทวนนะคะตั้งแต่ที่เกรซบอกเลยว่าตอนแรกเราได้นั่งเรือใช่ไหมคะการนั่งเรือแล้วก็มีคุณลุงพาเราชมรอบๆนะคะอันนี้เราเรียกว่าการบริการค่ะส่วนไอศครีมที่เกรซได้ทานไอศครีมอันเนี้ยเราเรียกว่าสินค้านั่นเองส่วนตอนที่เกรซเดินไปซื้อขนมทอนเงินจับจ่ายใช้สอยเราเรียกส่วนนี้ค่ะว่าการบริโภคนะคะและในส่วนฟ้าบัวนะคะได้คิดค้นนะคะในการทำไอศครีมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเราเรียกว่าการผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองเหมือนที่บ้านนาต้นจันนะคะได้ทำโฮมสเตย์ขึ้นนะคะมีการผลิตสินค้านะคะทำให้ชุมชนเนี่ยเกิดการหมุนเวียนในการสร้างรายได้นะคะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีความสุขแบบพอเพียงนั่นเองค่ะเกรซคิดยังไงบ้างคะคิดว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่า
1: ไม่ไกลค่ะใกล้ด้วยแล้วก็ชุมชนก็มีความสุขอย่างพอเพียงค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะ

0: ต่อไปนะคะครูเป็ดนะคะจะพาไปสัมผัสประสบการณ์ใดเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการ
1: เล็บกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ในราวพุทธศตวรรษที่18อาณาจักรเขมรได้ขยายอิทธิพลทางการเมืองและวัฒนธรรมไปทั่วภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยรวมไปถึงที่เมืองศรีสัชนาลัยด้วยร่องรอยของวัฒนธรรมเขมรที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในเมืองศรีสัชนาลัยได้แก่ปราสาทวัดเจ้าจันทร์ซึ่งเป็นปราสาทเขมรในศิลปะบายนมีลักษณะเป็นปราสาทหลังเดียวก่อด้วยศิลาแรงฉาบปูนและปั้นลวดลายตกแต่งที่ผิวภายนอกด้านหน้าเป็นห้องที่มีกรอบประตูโค้งสำหรับประดิษฐานรูปเคารพด้านอื่นๆทำเป็นประตูหลอกแต่เนื่องจากต่อมาในสมัยสุโขทัยวัดเจ้าจันทร์ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทจึงมีการถมปรับพื้นที่รอบๆปราสาททำให้ชุดฐานบัวลูกฟักของปราสาทอันเป็นลักษณะเด่นของศิลปะเขมรถูกฝังอยู่ใต้ดินส่งผลให้รูปทรงของตัวปราสาทในปัจจุบันดูเตี้ยและทึบตันไม่สูงเพรียวเหมือนกับปราสาทเขมรหลังอื่นๆที่พบในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2535มีการขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงและได้พบหลักฐานสำคัญคือกระเบื้องเชิงชายรูปบุคคลสวมเสื้อหรือมงกุฎใบหน้ายิ้มแบบมีเลศนัยคล้ายประติมากรรมเขมรในศิลปะบายนหลักฐานชิ้นนี้สอดคล้องกับซุ้มปราสาทเฟื้องที่ประตูทางเข้าวัดซึ่งเป็นโคลนศิลาแรงประดับปูนปั้นเป็นรูปใบหน้าบุคคลสี่ด้านและรูปนางอับสรร่ายรำโดยทั้งรูปร่างลักษณะของใบหน้าและผ้านุ่งของนางอับสรนั้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นศิลปะเขมรแบบบายนในพุทธศตวรรษที่18ที่ผสมผสานเข้ากับศิลปะพื้นถิ่น

0: สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูรจนาพรพ่ออามาศหรือเรียกว่าครูเนมก็ได้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวัชรกรขันติยูนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูแซนก็ได้ครับ
0: นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้คุณครูเนมและคุณครูแซนจะมาสอนเรื่องอะไรเอ่ย
1: นักเรียนน่าจะยังไม่ทราบนะครับคุณครูเนมแต่ว่าคุณครูจะยังไม่บอกนะครับว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันแต่คุณครูนะครับจะมีบทเพลงนึงนะครับมาร้องให้นักเรียนทุกคนฟังนะครับนักเรียนทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่าในบทเพลงนี้นะครับก็คือคำใบ้ในเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นเองครับถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วนะครับเราไปฟังเพลงกันเลยครับ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับบทเพลงเมื่อสักครู่พร้อมมากเลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าพร้อมมากก็แล้วกันค่ะ
1: ใช่แล้วครับเมื่อสักครู่นะครับตอนที่คุณครูร้องเพลงนะครับคุณครูสังเกตเห็นมีนักเรียนหลายคนเลยนะครับร้องเพลงคลอตามคุณครูไปด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนทุกคนนะครับเข้าใจใช่ไหมครับว่าเพลงที่คุณครูร้องนะครับมีความหมายว่ายังไงเพราะอะไรนะนักเรียนถึงเข้าใจอ๋อก็เพราะว่าเป็นภาษาที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับคุณครูนิม
0: ใช่แล้วค่ะมีนักเรียนคนไหนพอทราบความหมายในเพลงบ้างคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าคำว่าบ่อครับ
0: คำว่าบ่อที่แปลว่าไม่ใช่ไหมคะครูแซน
1: ใช่แล้วครับมีคำว่าอะไรอีกนะครับนักเรียน
0: นักเรียนตอบว่าคำว่าฮักค่ะ
1: คำว่าฮักนะครับคำว่าฮักก็คือ
0: รัก
1: นั่นเองครับและอีกคำหนึ่งนะครับคำว่าเฮานั่นเองครับคุณครูนิม
0: เฮาที่แปลว่าเรานั่นเองค่ะ
1: นักเรียนนะครับก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นอีสานนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นต่างๆกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ภาษาถิ่นอีสานของเรากันครับ
0: ค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยภาษาไทยมาตรฐานกันก่อนเลยนะคะภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่คนในประเทศยอมรับใช้เป็นภาษาทางราชการเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารกันในประเทศเนื่องจากว่าประเทศไทยนะคะมีภาษาถิ่นต่างๆหลายภูมิภาคจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดให้ภาษาถิ่นใดภาษาถิ่นหนึ่งเป็นภาษากลางและจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ถือเป็นศูนย์กลางในการปกครองของประเทศจึงกำหนดให้ภาษากลางเป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองค่ะครูแซน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองนะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานกันไปแล้วนะครับเรามาทำความรู้จักกับภาษาไทยถิ่นกันดีกว่าครับภาษาไทยถิ่นนะครับก็คือภาษาที่ใช้เฉพาะในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งนะครับที่มีรูปลักษณะเฉพาะตัวทั้งถ้อยคำและสำเนียงนะครับซึ่งจะแบ่งกว้างๆนะครับออกเป็น4ถิ่นนั่นเองนั่นก็คือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นกลางและภาษาถิ่นใต้นั่นเองครับ
0: เรามาเริ่มกันที่ภาษาถิ่นเหนือกันเลยนะคะภาษาถิ่นเหนือ

0: นักเรียนรู้จักจังหวัดที่อยู่ภาคเหนือไหมคะยกตัวอย่างให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ
1: มีนักเรียนบอกมาว่าเชียงใหม่ครับคุณนิ่ม
0: ใช่แล้วค่ะเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนเป็นต้นนะคะซึ่งภาคเหนือนะคะก็อยู่ตอนบนของประเทศไทยนั่นเองมีสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเต็มไปด้วยภูเขาล้อมรอบทำให้การออกเสียงนะคะมีความเนิบช้านั่นเองและพูดภาษาคำเมืองหรือว่าภาษากำเมืองนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วครับ
0: ต่อมานะคะก็จะเป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าจังหวัดที่อยู่ภาคใต้มีจังหวัดอะไรบ้างคะ
1: นักเรียนบอกมาว่าจังหวัดสงขลาครับ
0: อ๋อถูกต้องแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสงขลานครศรีธรรมราชหรือเรียกว่านครศรีธรรมราชนั่นเองใช่ไหมคะ
1: แบบนี้นั่นเองนะครับ
0: ภาคใต้นะคะก็จะอยู่ตอนล่างของประเทศไทยนั่นเองค่ะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนและติดกับชายฝั่งทะเลทำให้การออกเสียงการสื่อสารเต็มไปด้วยความรีบเร่งจึงทำให้จังหวะการพูดนะคะห้วนๆสั้นๆแล้วก็จะมีการตัดพยางค์บางคำเช่นคำว่าทะเลก็จะพูดว่าเลนะคะ
1: อ๋อแบบนี้เองนะครับเรามาต่อกันที่ภาษาถิ่นต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับนักเรียนพอทราบไหมครับว่าในภาคอีสานของเรานะครับมีจังหวัดอะไรบ้างเอ่ย
0: นักเรียนตอบมาว่าอุดรธานีค่ะครูแซน
1: อุดรธานีนั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรอีกครับสกลนครใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับผมซึ่งในภาคอีสานของเรานะครับก็จะมีภาษาถิ่นอีสานนะครับเนื่องจากว่าภาคอีสานนะครับเป็นพื้นที่ราบสูงนะครับแล้วก็จะมีภูเขานะครับแล้วก็มีภูมิประเทศนะครับที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองส่วนสภาพอากาศของภาคอีสานเรานะครับก็จะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนนะครับแล้วก็แห้งแล้งแล้วก็ในการออกเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานของเรานะครับจะมีการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
0: อย่างนี้นี่เองนะคะนักเรียนต่อมานะคะเราก็มาดูตัวอย่างคำภาษาถิ่นคุณครูก็จะให้นักเรียนออกเสียงตามนะคะคำแรกคำว่าช้างในภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าจางอีกครั้งนะคะจางต่อมาก็คือภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: ช้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: ช้าง
0: ภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: สร้าง
0: อีกครั้งค่ะ
1: สร้าง
0: คำต่อมาคำว่ารักภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าฮักอีกครั้งนะคะ
1: ฮัก
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: หลัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: หลัก
0: และภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: ฮัก
0: อีกครั้งค่ะ
1: ฮัก
0: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าพ่อภาษาถิ่นเหนือออกเสียงว่าป้ออีกครั้งนะคะ
1: ป้อ
0: ภาษาถิ่นใต้ออกเสียงว่า
1: พ่ออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อและภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
1: พ่ออ
0: ีกครั้งค่ะ
1: พ
0: ่อใช่แล้วค่ะนักเรียน
1: ต่อมานะครับหลังจากที่เรานะครับได้รู้จักกับคำในภาษาถิ่นแต่ละถิ่นกันไปแล้วนะครับเรามาเข้าสู่คำภาษาถิ่นอีสานกันเลยนะครับซึ่งในภาษาถิ่นอีสานนะครับคุณครูนะครับก็ได้มีการจำแนกไว้อย่างนี้นะครับก็จะมีการเปรียบเทียบภาษาถิ่นอีสานนะครับกับภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองซึ่งคุณครูก็จะแบ่งออกเป็นข้อใหญ่ๆนั่นเองครับข้อที่1นะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนั่นเองครับและข้อที่2ก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นของภาคอีสานเรานั่นเองครับเรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับก็คือการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะนะครับในภาคอีสานเรานะครับก็จะมีการเปรียบเทียบเสียงพยัญชนะต้นเดียวแล้วก็เสียงพยัญชนะต้นควบกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับเรามาเริ่มกันที่การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกก็คือคำว่าหญิงนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
0: ยิ่ง
1: อีกครั้งนะครับ
0: ยิ่ง
1: ใช่แล้วครับจะเป็นยิ่งเสียงขึ้นจมูกนั่นเองซึ่งข้อแตกต่างก็จะเป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นตัวเดียวก็คือยอผู้หญิงนั่นเองครับแล้วก็ส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นเดียวที่เป็นเสียงหื่อนั่นเองครับผมเรามาต่อกันที่คำที่2กันเลยนะครับคำว่าใหญ่

0: ไงครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: ไง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ไง
0: ใช่แล้วครับซึ่งคำว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยนะครับในพยัญชนะต้นที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะออกเสียงเป็นยอผู้หญิงนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็จะออกเสียงเป็นเสียงเหนือนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำที่3นะครับก็คือคำว่ายาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: ยาว
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: ยาว
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงที่เป็นรอเรือไปเป็นรอลิงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำแรกนะครับคำว่าโรงเรียนนะครับในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: โรงเรียน
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: โรงเรียน
0: ใช่แล้วครับก็คือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อไปเลยนะครับคำว่าเรือในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮืออ
0: ีกครั้งนึงนะครับ
1: เรือ
0: หรือ
1: เฮื่อ
0: ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้รอเรือนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้รอลิงหรือฮอนฮูกนั่นเองครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับก็คือคำว่ารู้นะครับในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู
0: ้อีกครั้งนึงนะครับ
1: รู
0: ้หรือ
1: ฮู
0: ้ใช่แล้วครับนี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นเดียวนะครับก็คือรอเรือในภาษาไทยมาตรฐานนะครับไปเป็นพยัญชนะต้นเดียวในภาษาถิ่นอีสานก็คือรอลิงกับฮอนฮูกนั่นเองครับคำต่อมานะครับการเปลี่ยนหน่วยเสียงพยัญชนะต้นที่เป็นชอช้างครับก็คือคำว่าช้างในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงเป็น
1: สร้าง
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สร้าง
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานเราก็จะใช้คำว่าช้างที่ใช้ชอช้างนั่นเองนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เป็นซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาเลยนะครับคำว่าชู้ครับผมชู้ในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็น
1: สู้
0: อีกครั้งนึงนะครับ
1: สู้
0: ใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานก็จะใช้ชอช้างเหมือนกันนะครับและส่วนในภาษาไทยถิ่นอีสานนะครับก็จะใช้ซอโซ่นั่นเองครับคำต่อมาก็คือคำว่าชายครับผมคำว่าชายในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
1: ชาย
0: อีกครั้งนะครับ
1: ชาย
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปกันเลยนะครับก็คือการเปลี่ยนเสียงพยัญชนะต้นควบนั่นเองครับในภาษาฐานให้ไปเป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: ค่ะเนื่องจากในภาษาถิ่นอีสานนะคะจะไม่ออกเสียงคำควบกล้ำรอเรือรอลิงและวอแหวนแต่จะออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นเดียวนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนคำแรกคำว่ากราบในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ราบ
1: อีกครั้งนะคะ
0: กราบ
1: คำภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอเรือนั่นเองส่วนภาษาถิ่นอีสานนะคะเราจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอเรือเราจึงจะอ่านว่ากราบนั่นเองคำต่อมานะคะคำว่ากรามในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ข้าม
1: อีกครั้งนะคะ
0: ข้าม
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะว่าภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: ตรง
1: อีกครั้งนะคะ
0: ตรง
1: นักเรียนก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าคำว่าตรงมีความควบกล้ำรอเรือใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับ
1: ส่วนคำว่าตรงในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีรอเรือนั่นเองค่ะมาที่คำต่อมานะคะคำว่ากล้วยในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าก
0: ล้วย
1: อีกครั้งค่ะ
0: กล้วย
1: คำว่ากล้วยในภาษาไทยมาตรฐานจะใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าปลาในภาษาถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: ปลา
1: อีกครั้งนะคะ
0: ปลา
1: ป่าใช่ป่าไม้ไหมคะครูแซนอ๋อ
0: ไม่ใช่นะครับนี่จะเป็นแค่การออกเสียงเฉยๆนะครับคุณครูนิ่ม
1: ถูกต้องแล้วค่ะคำว่าป่าในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้คำควบกล้ำรอลิงนะคะนักเรียนคำต่อมาคำว่าแกว่ง ภาษาไทยถิ่นอีสานออกเสียงว่า
0: แกง
1: อีกครั้งค่ะ
0: แกง
1: นักเรียนจะสังเกตว่าคำว่าแกงในภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองส่วนภาษาไทยถิ่นอีสานจะไม่มีคำควบกล้ำวอแหวนนะคะคำต่อมาคำว่าแขวนในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่า
0: แขน
1: อีกครั้งนะคะ
0: แขน
1: ก็จะเป็นเหมือนคำที่แล้วนะคะเพราะว่าคำว่าแขวนเป็นภาษาไทยมาตรฐานจะมีคำควบกล้ำวอแหวนนั่นเองค่ะ
0: ต่อมานะครับเรามาต่อกันที่ข้อ2เลยนะครับก็คือศัพท์เฉพาะถิ่นอีสานนั่นเองครับซึ่งศัพท์เฉพาะถิ่นนะครับเราจะมีใช้ในทุกๆถิ่นเลยนะครับคุณเนมแต่ว่าวันนี้เราจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับศัพท์เฉพาะถิ่นที่เป็นถิ่นอีสานนั่นเองครับคำแรกนะครับก็คือคำว่ายางออกเสียงพร้อมกันนะครับยางคำว่ายางนะครับก็คือ
1: เดินนั่นเองค่ะนักเรียน
0: ใช่แล้วครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยนะคะคำว่าว้าวออกเสียงพร้อมกันค่ะ
0: ว้าว
1: ว้าวแปลว่าอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
0: แปลว่าพูดนั่นเองครับ
1: เรามาคำต่อมาเลยค่ะ
0: คำต่อมานะครับก็คือคำว่าขี่ตัวออกเสียงพร้อมกันนะครับขี่ตัวขี่ตัวก็คืออะไรนะครับคุณเอม
1: โกหกนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับเรามาต่อกันที่คำต่อมาเลยนะครับคำว่าเกือบออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับเกือบเกือบก็คือ
1: รองเท้านั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับคำต่อมานะครับคำว่าแลนออกเสียงพร้อมกันนะครับแลนคำว่าแลนนะครับในภาษาไทยมาตรฐานก็คือ
1: วิ่งนั่นเองครับ
0: เรามาต่อกันต่อมาเลยนะครับคำว่าบักเขียบบักเขียบในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็คือน้อยหนานั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะชื่อกิจกรรมว่าคิดให้ไวคำไหนตรงข้ามกันนั่นเองค่ะนักเรียนคุณครูก็จะอธิบายกติกาก่อนนะคะว่าให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ถ้าคุณครูพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานแต่ถ้าหากคุณครูพูดภาษาถิ่นอีสานให้นักเรียนพูดคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองเรามายกตัวอย่างกันดีกว่าค่ะครูแซนเช่นคำว่าว้าวนักเรียนต้องตอบว่าอะไรคะ
0: ว้าวเป็นภาษาถิ่นอีสานนะครับนักเรียนจะต้องตอบว่า
1: พูดนั่นเอง
0: ครับ
1: นักเรียนเข้าใจกันแล้วนะคะถ้างั้นเรามาเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยค่ะกางเกงมีนักเรียนตอบมาว่าทรงถูกไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับกางเกงในภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือคำว่าทรงนั่นเองครับ
1: เก่งมากเลยค่ะมาที่คำต่อไปกันเลยนะคะคำว่าแคว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าฟันครับคุณเอม
1: ถูกต้องแล้วค่ะแควคือภาษาถิ่นอีสานที่แปลว่าฟันนั่นเองค่ะคำต่อมาคำว่าน่ารักตอบได้ไหมเอ่ย
0: คำนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูตอบให้เองนะครับคำนี้นะครับน่ารักก็คือตาฮักนั่นเอง
1: ถูกแล้วค่ะครูแซนคำต่อมาคำว่าขี่ข้านมีนักเรียนตอบมาว่าขี้เกียจค่ะครูแซนถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับขี่ข้านก็คือขี้เกียจในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับ
1: เรามาที่คำต่อมานะคะก็คือคำว่างัวมีนักเรียนคนไหนทราบไหมคะงัว
0: มีนักเรียนบอกมาว่าใช่วัวหรือเปล่าครับคุณครูนิม
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือวัวนั่นเอง
0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับกิจกรรมแรกนะครับที่คุณครูนิมได้พานักเรียนทุกคนเล่นนะครับซึ่งกิจกรรมแรกนะครับนักเรียนก็ได้รู้จักกับภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานกันไปแล้วนะครับแต่คุณครูนะครับยังมีอีกกิจกรรมนึงนะครับซึ่งก็สนุกไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับกิจกรรมที่2นะครับมีชื่อว่าเปลี่ยนอย่างไรใครรู้บ้างนั่นเองครับ
1: น่าสนุกจังเลยนะคะครูแซน
0: ถ้านักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเรามาฟังกติกาของการเล่นกันเลยนะครับสำหรับกติกาการเล่นเกมนี้นะครับก็คือ ให้นักเรียนนะครับตอบคำถามจากบัตรภาพต่อไปนี้นะครับโดยที่คุณครูนะครับจะมีบัตรภาพทั้งหมด6บัตรภาพด้วยกันซึ่งในแต่ละบัตรภาพนะครับก็จะมีคำซ่อนอยู่ให้โดยให้นักเรียนนะครับอ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาไทยมาตรฐานนะครับให้ชัดเจนและก็อ่านออกเสียงคำที่เป็นภาษาถิ่นอีสานไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แผ่นภาพแรกกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นภาพนี้ไหมครับภาพนี้คือภาพอะไรนะ
1: เฉลยเลยไหมคะคุณแฟน
0: ภาพนี้นะครับก็คือกรวยนั่นเองครับภาพนี้ก็คือคำว่ากรวยนั่นเองนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับกรวยอีกครั้งนึงครับกรวยลองอ่านฝั่งนี้สิครับกวยกวยนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมครับกรวยคำแรกนะครับก็คือภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครับส่วนกวยคำที่สองก็คือภาษาถิ่นอีสานนั่นเองครับ
1: มีอะไรหายไปคะคุณแซน
0: เราจะสังเกตเห็นว่า
1: ใช
0: ่แล้วครับก็คือคำควบกล้ำที่เป็นรอเรือหายไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพที่2กันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการตักอาหารรับประทานนั่นเองครับนักเรียนตอบมาว่าช้อนนั่นเองครับคุณนิมใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของช้อนนั่นเองนะครับนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิครับช้อนอีกครั้งนึงครับช้อนแล้วคำนี้ล่ะครับซ่อนออกเสียงพร้อมกันนะครับซ่อนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับเราจะใช้ชอช้างนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานนะครับเราจะใช้ซอโซ่นั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะครูแซน
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียน
1: คุ้นกันไหมคะภาพนี้น่ากินจังเลย
0: ภาพนี้ก็คือภาพของกล้วยนั่นเองนะครับนักเรียนเราออกอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้อีกครั้งครับกล้วยอีกครั้งนึงนะครับกล้วยคำนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่ใช้พยัญชนะต้นควบนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะเรามาคำต่อไปกันดีกว่าค่ะครูแซน
0: แผ่นภาพต่อไปนะครับนี่คือภาพอะไรนะภาพนี้อาจจะยากไปสำหรับนักเรียนนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้เลยนะครับนี่ก็คือภาพของเกวียนนั่นเองนะครับนักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนฝั่งนี้ล่ะครับเกวียนอีกครั้งนะครับเกวียนใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับก็จะใช้พยัญชนะต้นควบที่เป็นกอไก่วอแหวนนะครับส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะไม่มีพยัญชนะต้นควบนั่นเองนะครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาต่อกันที่แผ่นภาพต่อไปกันเลยนะครับนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมครับแผ่นภาพนี้เป็นภาพผู้หญิงผมยาวนั่นเองนะครับคำว่าอะไรนะคำว่ายาวนั่นเองครับผมลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับยาวอีกครั้งนะครับยาวในภาษาถิ่นอีสานนะครับจะออกเสียงเป็นเงาเงาใช่แล้วครับในภาษาไทยมาตรฐานนะครับจะใช้ยอยักษ์นั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานจะใช้เสียงเงือกก็คือคำว่าเงานั่นเองครับเรามาต่อกันที่แผ่นภาพสุดท้ายกันเลยนะครับนักเรียนภาพนี้นะครับนักเรียนอาจจะคุ้นๆกันไหมเอ่ย
1: บ้านใช่ไหมคะครูแซน
0: ยังไม่ใช่นะครับบ้านจะไม่มีธงนะครับคุณครูนิมที่ไหนมีธงนะ
1: มีนักเรียนตอบมาว่าโรงเรียนค่ะ
0: ใช่แล้วครับภาพนี้ก็คือภาพของโรงเรียนนั่นเองครับนักเรียนลองอ่านออกเสียงพร้อมกันสิครับโรงเรียนอีกครั้งนะครับโรงเรียนมาต่อกันที่ภาษาไทยถิ่นอีสานกันเลยนะครับ จะออกเสียงเป็นโล่งเลี่ยนอีกครั้งนะครับโล่งเลี่ยนใช่แล้วครับในภาษาไทยฐานเราก็จะใช้รอเรือนั่นเองส่วนในภาษาถิ่นอีสานเราจะใช้เสียงลอลิงนั่นเองครับ
1: ต้อง
0: ร
1: อค่ะ
0: เก่งกันมากเลยครับนักเรียนทุกคนหลังจากที่เรานะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่คุณครูนิ่มได้พาทำนะครับหรือว่ากิจกรรมที่คุณครูแซนได้พาทำนะครับนักเรียนอาจจะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกกันไปเต็มๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบพยัญชนะต้นเดียวพยัญชนะต้นคู่แล้วก็ศัพท์เฉพาะถิ่นอีกใช่ไหมคะครูแซน
0: ใช่แล้วครับซึ่งคุณครูนะครับก็จะขอทิ้งท้ายฝากไว้ให้จดจำนะครับคือ
1: ภาษาถิ่นนะคะเป็นภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นเราสามารถเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นได้เราควรภาคภูมิใจและหวงแหนภาษาถิ่นของเราไว้และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องนอกจากนี้นะคะก็ต้องรู้จักใช้ภาษาไทยมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยนะคะใช้ให้เหมาะกับกาลเทศะค่ะครูแซน
0: ใช่แล้วครับและคุณครูนะครับก็มีคำขวัญ นะครับอยากจะฝากนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภาษาไทยมาตรฐานนะครับแล้วก็ภาษาถิ่นอีสานนะครับก็คือไทยถิ่นเราภาคภูมิใจมาตรฐานไทยใช้ให้ถูกต้องนั่นเองครับก่อนจะจากกันไปนะครับคุณครูนะครับก็มีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนนะครับได้กลับไปทบทวนทำเป็นการบ้านนะครับซึ่งแบบฝึกหัดของคุณครูนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับคำภาษาไทยมาตรฐานแล้วก็คำภาษาถิ่นอีสานนั่นเองซึ่งจะให้นักเรียนนะครับเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคำภาษาไทยมาตรฐานคำภาษาถิ่นอีสานและก็เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทั้งสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: คุณผู้ชมครับแควหนุมานลำน้ำสายโบราณที่มีหลักหมุดจุดเริ่มล่องจากห้วยสายน้อยห้วยสายใหญ่ในเขตอำเภอนาดีไหลหลอกก่อเป็นสายนาทีที่ยิ่งใหญ่และเรื่อยมาจนถึงอำเภอกบิลบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่มีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่าบริเวณถิ่นฐานย่านนี้เป็นที่ตั้งของด่านหนุมานดังที่มีที่มาจากเรื่องรามเกียรติ์วรรณกรรมโบราณที่เล่าขานเอาไว้ว่าพระรามพระรักและนางสีดาเดินดงมาจำศีลเพื่อถือบวชเป็นฤาษีอยู่ที่ดงพระรามขณะที่ยังมีศึกกับทัพของทศกัณฐ์จึงให้หนุมานทหารเอกเป็นนายด่านคอยเฝ้าระวังข้าศึกไม่ให้ยกกองทัพผ่านมาทางด้านนี้ด่านใหญ่ที่มีหลักฐานอยู่ในเส้นทางเดินทัพสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์องค์ที่18แห่งกรุงศรีอยุธยาคราที่ยกทัพหลวงไปตีเมืองกัมพูชาโดยใช้เส้นทางจากกรุงศรีอยุธยาไปทางทิศตะวันออกผ่านพิหารแดงบ้านนาด่านกบแจด่านหนุมานด่านพระปรงช่องตะโกด่านพระจารึกตำบลทำนบตำบลพเนียดเมืองพระตะบองเมืองโพธิสัตว์และเมืองละแวกล่วงการผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2393ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้ยกฐานะด่านหนุมานขึ้นเป็นเมืองกบิลบุรี
1: เมืองที่เป็นต้นกำเนิดแห่งมหานาทีสายโบราณที่มีชื่อเรียกขานกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าแม่น้ำปราจีนบุรี
0: พินิจนครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางเลาะแม่น้ำปราจีนบุรีมหานาทีสายสำคัญที่ไหลหลากมากล้นอยู่บนพระสุธาแห่งนี้มาช้านาน
1: เพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองอันเรืองนามผ่านเส้นทางแห่งสายนาทีที่มีวิถีชีวิตจิตวิญญาณเล่าขานตำนานชาติพันธุ์อันล้ำค่าบนนคราแห่งภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
0: พระสุธาที่ล้ำเลิศเพริ่มแพร่วแพรวพราวไปทั่วทุกถิ่นแดนดินพระสุธา

แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายโบราณที่เรียบเรียงเคียงตำนานอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีมาช้านานแม่น้ำสายหลักที่ไหลหล่อก่อกำเนิดจากแควหนุมานและแควพระปรงในพื้นที่ของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจน

0: ถึงช่วงบริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำนครนายกสายธาราที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์มหานาทีโบราณเป็นแหล่งล้อมรวมชาติพันธุ์ทั้งชาวจีนและชาวเขมรที่อพยพเข้ามาตั้งหลักปักฐานเพื่อทำมาค้าขายรับส่งสินค้าบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี้มาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2451ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าแถบตั้งแต่ปราจีนขึ้นมานี้บ้านเมืองแน่นหนาเป็นหย่อมๆจนถึงตอนสีมหาโพธิ์บ้านเรือนรายตลอดตอนบนทางหากินกว้างขวางกว่ามีตัดไม้ตัดฟืนปลูกผักเพิ่มการทำนาขึ้นนาก็เป็นนาดีชั้นนาโทมีตลาดเป็นระยะระยะที่ท่าพวกชาวป่าลงคือท่าหาดและท่าเขมรซึ่งเปลี่ยนชื่อว่าท่าประชุมชนมีไม้ประดู่ไม้แก่นลงในลำน้ำนี้มีโรงเลื่อยจีนหลายโรงซึ่งนอกจากชุมชนคนจีนและคนเขมรแล้วนั้นยังมีพระราชหัตถเลขาตอนหนึ่งที่กล่าวถึงคนลาวและคนมอญในปราจีนบุรีขณะเสด็จประพาสดงสีมหาโพธิ์ความตอนหนึ่งระบุว่าชาวบ้านที่ได้มาพบในวันนี้เป็นพวกบ้านเกาะสมอและม่วงขาวซึ่งพระสีมหาโพธิ์นี้อยู่เป็นพื้นเป็นลาวทั้งนั้นลาวเหล่านี้ยังคงใช้นุ่งสิ้นอยู่แต่ชั้นแก่ๆอายุ60ปีขึ้นไปทั้งนั้นผ้าที่จะนุ่งก็ได้ความลำบากเป็นอันมากทอเองก็ไม่ใคร่จะได้ดีถ้าจะได้นุ่งไหมต้องคอยพวกมอนแหม่งลงมาถึงจะได้ซื้อแต่พวกที่ต่ำอายุ60แล้วไม่นุ่งสิ้นนุ่งผ้าเป็นไทยหมดไม่ช้าในแถบข้างนี้จะไม่ได้เห็นลาวนุ่งสิ้นต่อไปคนที่มาเป็นอันมากนุ่งสิ้นไม่ถึงร้อยละ10นี่หลักฐานที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้ามาอาศัยอยู่ยังอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีแห่งนี
1: ้คนปราจีนบุรีเนี่ยมีชาติพันธุ์ที่รวมกันอยู่หลายกลุ่มไทยกลางไทยพวนจีนยวนเขมรสำหรับกลุ่มไทยกลางก็คงจะเป็นคนไทยโดยทั่วไปไทยพวนตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถและอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมโหสถนั้นก็อยู่ที่ม่วงขาวสามมะเขืออำเภอศรีมหาโพธิ์อยู่ที่บ้านดงกระทงยาม
2: สำหรับคนพวนปราจีนบุรีนี้อพยพเข้ามาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีหลักฐานพระพุทธรูปสำริดสององค์นำมาสมัยบ้านเมืองแตกพระพุทธรูปสององค์นี้นะมีความเชื่อว่าใครได้มากราบขอพรแล้วจะได้รับสิ่งที่ขอพรไปทุกคนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของคนพวนประเพณีของไทยพวนที่หลงเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็หาพระเข้ามาวัดก็เอามาวัดแต่ตีสี่แล้วหลังจากนั้นก็จะมาตีกองคู่กันคนตีกองอีกคนตีคล้องตีให้รู้ว่าวันนี้วันพระแล้วหรืออีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้อุทิศไปให้เรื่องอาหารไทยพวนนี้นะส่วนมากเวลามีงานเขาจะทำแกงหมามีคนไทยเรียกว่าแกงขนุนแล้วก็แกงบอนขนมก็ขนมบาโตนนะครับถ้าขาดแกงขนุนแกงบอนนี่มันจะไม่เป็นงานก็อาจจะมีความเชื่อว่ากินแกงขนุนแล้วมันจะหนุนให้มีโชคมีชัย

0: สำหรับหมอลำพวนเนี่ยมันมาแต่สมัยโบราณโบราณเลยนะเดิมนั้นเวลามีงานบวชหน้ามีงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเขาก็จะมีหมอลำพวนเป็นการโต้ตอบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนหมอแคนคนหนึ่งภาษาที่ใช้ก็เป็นภาษาพวนเขาก็จะจ้างไปเล่นกันก็คืนนึงตกประมาณ100กว่าบาทเล่นตลอดคืนหลังจากที่ลุงได้ปลดเกษียณแล้วแล้วเข้ามาเป็นวยาวัตกรแห่งวัดใหม่ดงกระทงยามนี้ได้คิดเห็นว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษก็มีสิ่งของมากมายกลัวสิ่งของนั้นจะสูญหายไปก็ได้ริเริ่มรับบริจาคสิ่งของชาวบ้านก็มีจิตศรัทธาเอามาบริจาคที่ทำขึ้นมาสะสมไว้นี่ก็เพื่อจะให้เป็นหอศิลป์ของหมู่บ้านหรือพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อจะรวบรวมของเก่าไว้ให้ลูกหลานไทยพวนได้ศึกษาเล่าเรียนว่านี่แหละอดีตบรรพบุรุษไทยพวนได้เก็บรักษาไว
1: ้สำหรับคนเขมรเนี่ยนะคะในสมัยอดีตที่เล่ากันมานั้นเป็นเขมรที่ถูกกวาดต้อนมาครั้งสมัยเจ้าพญาอภัยภูเบศรแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ฝั่งตรงข้ามตึกเจ้าพญาอภัยภูเบศรนะคะซึ่งเรียกว่าตำบลบางบริบูรณ์และอยู่ที่ท่าเขมร
2: ครับบริเดิมเรียกว่าท่าเขมรเพราะว่ามีชนชาติเขมรมาตั้งภูมิเนาอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้ท่านี้เป็นประโยชน์ในสมัยอดีตนั้นก็มีการคมนาคมทางนี้การค้าขายก็ต้องใช้ทางน้ำต่อมาเนี่ยจะมีคนจีนมาค้าขายแล้วก็มีคนจีนมาตั้งรกรากสินค้าที่เอามาที่เรารับกันขึ้นมาเนี่ยนะมันเป็นสินค้าของคนจีนมาโดยเรือฉลอมเรือฉลอมเนี่ยเขาใช้ใบเขาจะแล่นเรือใบแล้วเรือใบเนี่ยสามารถแล่นตามลมได้ทวนลมได้แม้ทางสวนราชการจะไปจะมาก็ต้องมาใช้ตัวนี้ขึ้นลงเรือที่นี่เราก็พอที่จะรู้ว่าตรงนี้เป็นที่ชุมชนแล้วก็เลยเป็นที่ประชุมชนแล้วต่อมาเนี่ยคำว่าชนเนี่ยมันก็คงจะโดยภาษากร่อนไปอย่างที่ว่านะครับก็เลยเหลือท่าประชุม
3: ในอดีตเลยครับคือแม่น้ำตรงนี้แม่น้ำปราจีนบุรีเป็นแม่น้ำสายหลักเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนเพราะในอดีตเลยไม่มีถนนตรงนี้การขนส่งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นขนส่งต้นซุงขนส่งเสาเข็มขนส่งไม้ฟืนขนส่งทานหรือการค้าขายไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งน้ำปลากะปิหัวหอมกระเทียมก็จะต้องวิ่งค้าขายกันอยู่ในแม่น้ำเฉพาะจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับจะมีเรืออยู่ประมาณถึง 2-300 ลำในอดีตยาวเหยียดเลยเป็นเรือต่างๆกันเรือขนส่งเรือขายสินค้าเยอะแยะแล้วมาหลายเผ่าพันธุ์คนมอญคนจีนก็จะมาค้าขายบริเวณนี้ที่อยู่ขวามือผมเนี่ยด้านเนี่ยจะเป็นตลาดยาวเลาะริมน้ำทั้งหมดเลยจนถึงวันเนี่ยคือพอลักษณะเกิดความเจริญขึ้นพอมีถนนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นถนนอะไรที่อยู่จากเหนือเราขึ้นไปด้านบนเนี่ยความสำคัญของแม่น้ำก็เลยหายไป

แม่น้ำปราจีนบุรีลำน้ำสายประวัติศาสตร์ที่ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ทรงใช้เป็นเส้นทางลำเลียงเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งที่ทำศึกกับทัพยวนโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศรีพิพัฒนราชโกษาธิบดีเป็นแม่กองจ้างชาวจีนขุดคลองบางขนาตั้งแต่หัวหมากไปเชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงผ่านเมืองปราจีนบุรีไปขึ้นบกที่บริเวณต้นแม่น้ำปราจีนบุรีทำให้มหานาทีแห่งนี้กลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสัญจรเข้าสู่กรุงเทพพระนครดังที่รองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมมหิรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีบันทึกเอาไว้ว่าพุทธศักราช2395บิดาข้าพเจ้าระหว่างนั้นเป็นหลวงพรหมพักดียกกระบัดเมืองปราจีนบุรีได้เข้าไปกรุงเทพโดยพาหนะแจวเรือและพุทธศักราช2411ในปีนี้มารดาข้าพเจ้าชักชวนนายมีนางอันไปหาของสวนจำหน่ายเพราะทำนาไม่ได้ผลเมื่อตกลงแล้วมารดาให้นายน้อยนางแพ

0: ็นคนแจวเรือข้าพเจ้าไปกับมารดาด้วยลำหนึ่งนายมีนางอันลำหนึ่งถึงกรุงเทพ
1: นอกจากนั้นแล้วความสำคัญของแม่น้ำสายนี้ยังเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงขุมทรัพย์ล้ำค่าเพื่อส่งเป็นสวยบรรณาการเข้าสู่กรุงเทพพระนครขุมทรัพย์ที่รู้จักกันทั่วบ้านย่านเมืองว่าแร่ทองคำ

0: ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระปรีชากลการซึ่งจบวิศวกรรมศาสตร์จากสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษได้ริเริ่มทำเหมืองทองที่กบิลบุรีและสร้างโรงคลื่นจักรไว้ที่ตัวเมืองปราจีนบุรีการทำเหมืองแร่ทองในสมัยพระปรีชากลการได้ทำการขุดหลุมลงไปจนขยายขนาดพื้นที่ตามสายแร่เดิมซึ่งวิธีการนี้เรียกว่าการทำเหมืองแร่แบบเปิดและหลังจากได้ก้อนแร่แล้วนั้นจะลำเลียงส่งก้อนแร่มาทางเรือเพื่อนำไปถลุงณโรงทำทองในตัวเมืองปราจีนบุรีดังปรากฏเป็นหลักฐานการตำแร่อยู่ในบันทึกของรองอมาตย์โทหลวงบำรุงรัตนิกรเจ้ากรมหริรักษ์ที่2เมืองปราจีนบุรีซึ่งระบุเอาไว้ว่าในขณะตำแร่จะมีน้ำไหลมาตามท่อเหล็กตกลงในครกนั้นเสมอแร่ที่ถูกตำป่นเบากว่าทองไหลเลยไปส่วนทองหนักกว่าคงติดอยู่ที่ผ้าเมื่อหยุดเครื่องจักรจึงเอาผ้าไปแช่น้ำในถังใหญ่คเนว่าทองนอนก้นถังแล้วจึงสูบน้ำออกเก็บเอาเนื้อทองคำไปการทำเหมืองทองของพระปรีชากลการประกอบกิจการอยู่ได้ไม่นานนักก็เกิดคดีความให้มีการฟ้องร้องกันขึ้นจนภายหลังจึงมีการปรับให้บริษัทฝรั่งเข้ามาดำเนินการควบคุมดูแลต่อโดยเปลี่ยนรูปแบบการทำเหมืองให้เป็นแบบเหมืองอุโมงค์มีการเจาะปล่องลงไปใต้ดินเพื่อหาสายแร่ต่อมาหลังจากผ่านเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่1ก็ได้มีการเปลี่ยนมือผู้ดูแลอีกครั้งโดยครั้งนี้หน่วยงานจากกรมโลหกิจเข้ามาดำเนินกิจการแทนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493จวบจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2500ก็ได้มีเหตุให้เหมืองทองแห่งนี้ต้องปิดตัวลงอย่างถาวร
1: เมื่อปีพุทธศักราช2414ในสมัยนั้นบริเวณบ้านบ่อทองแห่งนี้จะเป็นป่าชาวบ้านก็จะเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าก็ไปพบว่ามีแร่ทองคำที่ปากรูปูข่าวนี้ก็แพร่สะพัดไปจนในที่สุดแล้วเรื่องราวก็เข้าไปถึงพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้โปรดเกล้าให้พระปรีชากลการได้มาเป็นนายเหมืองทำเหมืองทองที่นี่
2: บริเวณนี้คือคลองดักลอบซึ่งคลองดักลอบนี้เป็นที่ขึ้นแร่ซึ่งแร่นั้นลำเลียงมาจากกบิลบุรีมากองอยู่แถวบริเวณนี้แล้วก็ใช้คนขนแร่สายบุ้งกี่เนี่ยไปยังโรงถลุงในบริเวณนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรหลอมทองเรียกว่าปล่องไฟหลอมทองซึ่งใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดไอในการที่จะเดินเครื่องจักรตึกหลังนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ทำการของสำนักสภาวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีแต่ก่อนนี้เป็นตึกซึ่งเจ้าสำอางซึ่งมาถลุงทองอยู่ณบริเวณนี้ใช้เป็นตึกเก็บทองและที่ประชุมและเก็บปลอดสมัยก่อนจะเรียกชื่อตึกนี้ว่าตึกปลอดสร้างขึ้นมาตามสถาปัตย์ของยุโรปมีความมั่นคงแข็งแรงในการใช้งานเป็นอย่างดี
1: บ่อด้านหลังนี่เป็นบ่อสำอางซึ่งเป็นบ่อแรกของยุคการทำเหมืองแร่ทองคำที่มีพระปรีชากลการมาเป็นในเหมืองรุ่นแรกพื้นที่ของบ่อเองเนี่ยจะอยู่ที่ความกว้าง20เมตรยาว50เมตรแต่ปัจจุบันขณะนี้ที่เรามองเห็นอยู่นี้เป็นบ่อที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองได้ขุดเพิ่มเติมทั้งความกว้างและความลึกเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนบ่อที่เราเห็นอยู่นี้ก็เป็นบ่อมะเดื่อซึ่งถือเป็นบ่อสำคัญบ่อหนึ่งของการขุดค้นแร่ทองคำในการทำเหมืองซึ่งได้ทองคำเป็นจำนวนมากจากบ่อนี้แล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างน้ำซึ่งใช้สำหรับการกักเก็บน้ำเพื่อให้คนงานที่หลังจากเสร็จงานแล้วขึ้นมาจากบ่อก็จะมาชำระล้างร่างกายก่อนกลับบ้านในตอนเย็นนี่คือก้อนหินที่มีแร่ทองคำอยู่ภายในซึ่งเป็นก้อนหินที่พบในบริเวณบ่อมะเดื่อแห่งนี้แร่ทองคำอยู่บริเวณที่เป็นวงกลมในส่วนตรงนี้จะเห็นว่าแร่ทองคำ จะโผล่อยู่วงไว้เองครับเพื่อสังเกตเห็นได้

0: ได้ง่ายนิดนึงในยุคของกรมโลหกิจนั้นเนี่ยก็ดำเนินการต่อจากยุคฝรั่งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆก็ได้มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีอาคารสำนักงานมีเรื่องของการก่อสร้างเป็นโรงตำจากโรงตำเล็กก็ไปก่อสร้างเป็นโรงตำใหญ่นะครับซึ่งขยายต่อออกไป
1: ผมทำทองสมัยกรมโลหกิจเข้ามาสร้างเขามาทำสมัยนั้นก็ราคาทองไม่แพงราคาทองมันบาทละ400ผมมีหน้าที่ไปจ่อให้เขาอัดระเบิดก่อนระเบิดให้เขาทองนั่นก็เอามาลงพิเคราะห์เสร็จแล้วเขาก็มีแบบพิมพ์ใช่ไหมมีแบบเขาพิมพ์จะเป็นเขาพิมพ์แบบรูปพุทธทีนี้เขาก็มาคิดค่าเฉลี่ยค่าสึกหรอค่าน้ำมันค่าคนงานนี่แหละค่ะหัวหน้า
0: จนดำเนินการจนมาถึงปี2500พอถึงปี2500ก็ปิดเหมือง
1: ทางกรมเขาว่ามันขาดทุนก็เลยอยู่ไม่ได้ค่าเครื่องทุนแรงมั่งอะไรมั่งค่าโรงงานมั่งค่าสึกหรอพอกรมโลหะจิตเลิกก็ชาวบ้านก็เป็นร่อนกันร่อนที่นี่เขาก็ไม่หวงแล้วครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วใช่ไหมก็เลยทำเป็นอาชีพมาการร่อนทองนี่มันมีแต่บรรพบุรุษมาตั้งแต่พ่อแต่แม่มาใช้เลี้ยงนี่แหละครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกบ้าง
0: ก็จะใช้ไม้มาขุดทำเป็นในลักษณะของกระทะรูปร่างคล้ายๆกระทะแล้วก็เอามาใส่หินใส่ดินใส่แร่แล้วก็วิธีการอีกการหนึ่งซึ่งเป็นเทคนิคของชาวบ้านก็คือว่าเวลาที่ร่อนทองเนี่ยก็จะใช้ปลอดไต่ลงไปในบ้างเพื่อให้ปลอดเนี่ยสามารถที่จะจับทองคำไว้เพราะทองคำเนี่ยไม่สามารถจะใช้มือหยิบได้แม้บางครั้งบางทีตาเราเองยังมองเห็นได้ยากพอหลังจากที่ร่อนหลายๆครั้งแล้วก็รวบรวมทองได้มากขึ้นก็จะนำปลอดที่ภายในมีทองคำอยู่เนี่ยไปลนไฟไปตั้งไฟให้ความร้อนไล่ปลอดออกแล้วในที่สุดแล้วก็จะเหลือแต่ทองคำซึ่งชาวบ้านก็จะนำทองคำที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยไปที่ร้านทองไปขายที่ร้านทองแล้วร้านทองก็จะตีราคา

0: หนึ่งในภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์แห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรียังปรากฏมีภูมิสถานสำคัญที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านเคียงคู่อยู่กับสายธาราแห่งนี้มาช้านานศาสนสถานสำคัญที่รู้จักกันในนามของวัดบางแตนวัดที่เคยตั้งพระพราที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังปรากฏหลักฐานอยู่ในพระราชหัตถเลขาคราที่เสด็จประพาสมณฑลปราจีนเมื่อปีพุทธศักราช2451ความตอนหนึ่งซึ่งระบุเอาไว้ว่าและดูเบื่อในตาเต็มทีปากน้ำโยธกานี้ออกลำน้ำปราจีนในอ้อมบางแตนเพราะบางแตนมีคลองลัดจอดนอนที่บางแตนเหนือปากคลองลัดวันที่16ออกเรือขึ้นมาตามน้ำบ้านเรือนผู้คนบางมากแต่ยังพอมีมากกว่าแม่น้ำนครนายกนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความสำคัญของวัดบางแตนศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่แต่เดิมชื่อวัดศรีราชศรัทธาธรรมครั้นเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระสังฆราชเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนทรงมีรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อจากวัดศรีราชศรัทธาธรรมตามชื่อของตำบลแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าวัดบางแตนจนกระทั่งปัจจุบันนี้
1: สถานที่ตรงนี้เคยเป็นที่ประทับแรมของพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ไม่มีการสร้างพระพราเป็นที่ประทับแรมเฉยๆนะแล้วก็ในเมื่อตอนพักแรมนี่ตามปู่ย่าตายายเล่าฟังว่ามีประชาชนก็มาเฝ้าแต่ว่ามีโยมที่มีอายุมากเป็นที่รู้จักนับถือของคนในหมู่บ้านคือลุงแสงหรือปู่แสงได้คานเข้ามาถวายฎีกาเพื่อลดภาษีค่านาหมายความว่าน้ำมันท่วมเยอะก็ปีนั้นน่ะพอก็ได้รับยกเว้นทั้งหมดแล้วหลังจากที่ท่านประทับแรมอยู่นี่1คืนแล้วลุกขึ้นเช้าสวยพระกยาหารแล้วก็เดินทางขึ้นจากที่นี่ไปประทับแรมที่พระพลาปราจีนบุรี

ำนี้เนี่ยเขาเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสัมปันเป็นไม้สักได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าท่านได้นิมนต์เจ้าวาดเรียกว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยหลวงพ่อตุลไปรับที่วัดเบญจมาบพิตรในงานประสบเจ้าฟ้าอุพงรัชสมโภชเรือลำนี้นะเมื่อในอดีตถอยหลังไปประมาณ30ปีก่อนนั้นก็พระก็ยังใช้กันอยู่ใช้บิณฑบาตบ้างไปสวดมนต์ตามบ้านบ้าง

ที่วัดบางแตนเป็นวัดที่เก่าแก่ซึ่งมีหลวงพ่อคุ้มเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง79นิ้วนะเป็นศิลาทั้งองค์นะก่อนที่จะมาประดิษฐานอยู่ที่บางแตนเนี่ยก็มีพ่อค้าเดินทางขึ้นล่องระหว่างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ไปค้าขายผ่านหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านเขาสมครปัจจุบันนี้นะเมื่อก่อนเขาเรียกถ้ำพระนอนก็ไปพบพุทธรูปอยู่ที่หน้าถ้ำเขาสมครนั้นก็ได้ถอดเป็นชิ้นชิ้นมันถอดได้ถึง16ชิ้นใส่เปลี่ยนมาแล้วก็เดินทางผ่านมาที่นี่ผ่านมาแล้วก็มีพระหลวงพ่อเจ้าวาดที่วัดนี้หรือหลวงตาตามที่เขาบอกว่าเป็นพระหลวงตามีความรู้ทางมิตรมีสมาธิอะไรเนี่ยก็เห็นพุทธรูปสวยงามก็เลยบิณฑบาตเขาไว้เขาก็ให้

ือประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราได้รับรู้ถึงคุณค่าของสรรพสิ่งต่างๆที่เรียบเรียงเคียงคู่อยู่กับแม่น้ำปราจีนบุรีมาช้านานนับหลายร้อยปีล่วงมาแล้วมหานาทีที่ยิ่งใหญ่อันเป็นดั่งชีวิตและจิตวิญญาณอีกทั้งยังเป็นดั่งเส้นทางนำความเจริญมาสู่ชุมชนต่างๆในเมืองปราจีนบุรีแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้วิถีแห่งสายน้ำได้เปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหลือล่องลอยเงาแห่งประวัติศาสตร์อันเกลียงไกลในพื้นถิ่นแดนดินแห่งนี้เสียแล้ว

0: แม่น้ำปราจีนบุรีสายธาราโบราณที่เป็นดั่งสายโลหิตใหญ่ของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานมหานาทีโบราณที่ทำให้ชาวบ้านย่านเมืองกบิลบุรีบริเวณแควหนุมานลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำปราจีนบุรีนำประโยชน์จากสายน้ำมาใช้จนเกิดเป็นภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่
1: จนกลายเป็นอัตลักษณ์ที่เรื่องชื่อลือไปไกลว่ากระเฉดชะลูดน้ำภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่เกิดจากเมื่อในสมัยอดีตบริเวณพื้นที่ละแวกนี้เป็นที่ลุ่มในฤดูฝนน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปีทำให้ผักกระเฉดที่ชาวบ้านปลูกไว้ในแม่น้ำได้ทอดยอดยาวขึ้นมาเพื่อหนีให้พ้นจากพื้นน้ำหลังจากนั้นบรรพชนคนปราจีนบุรีจึงใช้สติปัญญามาประยุกต์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาโดยทดลองตัดยอดผักกระเฉดจากแปลงในทุ่งนามาผูกกับหลักไม้ให้ผักกระเฉดจมน้ำและทิ้งไว้ 2-3 วันผักกระเฉดจึงเริ่มทอดยอดสูงชะลูดขึ้นมาเหนือน้ำและนมสีขาวที่ติดอยู่กับผักกระเฉดก็หลุดหายออกไปจนเหลือแต่เพียงลำต้นอวบอิ่มอีกทั้งยังแตกกิ่งแผ่ก้านชูช่อเกาะยอดออกมาเป็นผักกระเฉดชะลูดน้ำที่สวยงามน่ารับประทานเป็นยิ่งนัก
0: นี่คือภูมิปัญญาที่เกิดจากการช่างสังเกตของบรรพชนคนแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรีเกิดเป็นอัตลักษณ์ที่ไม่มีนักคราใดเสมอเหมือน

นอกจากผักกระเฉดชะลูดน้ำท้องถิ่นดินแดนแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งพืชพันธุ์วรรณาที่ยิ่งใหญ่อยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดว่าสีมหาโพคู่บ้านไผ่ตรงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดีอีกทั้งยังมีหลักฐานจารึกบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุลาลูแบร์เกี่ยวกับต้นไผ่ในสยามประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2230ซึ่งเขียนโดยเอกอัครราชทูตชาวฝรั่งเศสตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชดังมีใจความสำคัญระบุว่าประเทศสยามเต็มไปด้วยป่าไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งของเขาซึ่งเสียงมากในภาษาอินเดียนเรียกว่ามัมบูในภาษาโปรตุเกสเรียกว่าบัมบูในภาษาสยามเรียกว่าไม้ไผ่ต้นไม้ชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับต้นเปอร์ปิเอลำต้นตรงสูงชะลูดมีใบน้อยเต็มทีสีซีดๆและค่อนข้างยาวในลำต้นนั้นกลวงและงอกเป็นหน่อแทงขึ้นมาจากในดินเหมือนต้นแขมของเรานี่คือหลักฐานโบราณที่บ่งบอกถึงลักษณะของต้นไผ่พืชที่อยู่ในเผ่าวงพงพันธุ์เดียวกันกับหญ้าและข้าวทรัพยากรทางธรรมชาติที่สร้างรายได้หลักให้กับบรรพชนคนปราจีนบุรีจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองแห่งนี้ว่าไผ่ตรงสีปราจีน

0: ไทยมีความสัมพันธ์กับมนุษย์มาตั้งแต่ในสมัยโบราณซึ่งบรรพชนคนจีนในสมัยราชวงศ์โจวรู้จักนำหน่อไม้ไผ่มาปรุงเป็นอาหารตั้งแต่เมื่อราว 3,000 ปีล่วงมาแล้วอีกทั้งชาวจีนตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ยังมีการนำไม้ไผ่มาทำเป็นหนังสือโดยการจานจารึกลงไปในเนื้อไผ่สีเขียวแล้วนำไปเผาไฟเพื่อให้เกิดเป็นตัวอักษรและเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีต้นไผ่มากที่สุดในโลกจึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นประเทศแรกที่นำไผ่มาใช้ประโยชน์ในวิถีแห่งชีวิตประจำวันไผ่เป็นพืชพบมากในเขตร้อนทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของเอเชียตั้งแต่ประเทศอินเดียจีนญี่ปุ่นเกาหลีและไทยสำหรับไผ่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยนั้นคือไผ่ตงซึ่งมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับการเข้ามาในประเทศไทยของไผ่ตงเอาไว้ว่าเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2447ได้มีบรรพชนคนจีนชื่อเจ๊กเขียนแซ่ซินได้ล่องเรืออพยพข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนพร้อมกันนี้ยังได้นำปล้องไผ่ตงช่วงที่มีตาไผ่ติดตัวมาด้วยโดยมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศสยามตามลำน้ำบางปะกงเมื่อถึงแผ่นดินเมืองปราจีนบุรีอันอุดมสมบูรณ์จึงได้นำไผ่ตงมาปลูกไว้แล้วค่อยๆขยายพันธุ์แจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านจนนิยมกันไปทั่วเมืองปราจีนบุรีโดยเรียกขานชื่อของพืชพันธุ์ชนิดนี้ต่อๆกันไปว่าไผ่ตงเขียวและด้วยภูมิปัญญาของบรรพชนคนจีนที่ต้องการจะถนอมอาหารจึงมีการนำหน่อไม้ไผ่ตงมาต้มแล้วบรรจุปี๊บนำไปส่งขายจนก่อเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านทั่วทั้งจังหวัดปราจีนบุรีกระทั่งช่วงปีพุทธศักราช2537ถึงปีพุทธศักราช2540เกิดวิกฤตการณ์ไผ่ตงออกดอกและเกิดการตายขุยทำให้ไผ่ตงเสียหายตายไปกว่า 300,000 ไร่สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากจนทำให้มีการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์ที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งไผ่อย่างจริงจังกระทั่งมีเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอประจันตคามสามารถเพาะพันธุ์ไผ่ตงได้สำเร็จโดยมีลักษณะใกล้เคียงกับไผ่ตงพันธุ์ดั้งเดิมและมีการตั้งชื่อไผ่พันธุ์ใหม่ให้รู้จักกันในนามไผ่ตงพันธุ์สีปราจีน
1: เจ๊กเขียนก็นำต้นไผ่มาแล้วก็มาปลูกใต้บ้านแล้วก็ผลผลิตได้ขึ้นมาก็มาต้มเลี้ยงลูกๆหลานๆในครอบครัวต้นไผ่

0: นำมาจากประเทศจีนไผ่ตงดำก่อแรกมันก็ได้ผลประโยชน์ขึ้นมาว่าเออก็ไผ่นี่หวานก็ได้แพร่หลายไปทั่วจังหวัดประจินบุรี
1: ไผ่ตงนะครับมี4ชนิดหรือ4สายพันธุ์คือไผ่ตงหม้อไผ่ตงดำไผ่ตงเขียวและไผ่ตงหนูแต่สำหรับไผ่ตงที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีเรานั้นมีอยู่2สายพันธุ์คือไผ่ตงดำและไผ่ตงเขียวลักษณะประจำพันธุ์ของแต่ละพันธุ์นั้นจะมีความแตกต่างกันนะครับสำหรับไผ่ตงดำตัวลำต้นจะมีสีเขียวและก็มีเงาขาวนะฮะหน่อจะมีสีดำแต่มีสีเหลืองแทรกมีเส้นน้อยมีความกรอบมีความหวานมากกว่าไผ่ตัวอื่นนะครับสำหรับไผ่ตงเขียวจะลำเล็กกว่าไผ่ตงดำหน่อข้อจะเล็กกว่าไผ่ตงดำเนื้อค่อนข้างจะมีเสี้ยนมากกว่าไผ่ตงดำอายุการออกหน่อจะออกได้เร็วกว่าไผ่ตงดำสำหรับไผ่ตงเขียวนั้นเรามีการปลูกสายพันธุ์ใหม่นะครับหลังจากที่ว่าไผ่ตงในทั่วประเทศและจังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดการตายขุยคือสิ้นอายุขัยของไผ่นะครับมีเกษตรกรได้เก็บเมล็ดพันธุ์ไผ่ที่เกิดจากการออกดอกและผสมพันธุ์นะครับนำไปเพาะโดยคุณสะอาดใจเชื่อม
2: พอดีมันก็จะมีเมล็ดนะครับที่มันร่วงลงไปตามห้วยที่ว่ามันมีความชื้นขึ้นมานะพอดีผมไปเจอก็เลยเก็บก็เอามาเพาะนะครับเอามาเพาะก็ประมาณสักพันถุงมันก็จะมีต้นพันธุ์นึงที่ว่าโตเร็วกว่าเขาอ่ะเลยเอาต้นนั้นมาขยายพันธุ์อีกทีนึงนะครับเกษตรจังหวัดนะครับเขาเป็นคนที่ว่าพามาตั้งชื่อพาแนะนำมาตั้งชื่อพันธุ์สีประจีนให้นะครับแล้วก็พาไปจดรับรองสิทธิบัตรให้ที่เกษตรบางเขนนะครับคือไผ่ต้นนี้พันธุ์สีประจีนต้นนี้แหละที่ผมเป็นคนตอนกิ่งไปขยายพันธุ์ที่ไปปลูกลงแปลงแล้วขยายพันธุ์ไปทั่วประเทศนะครับคือต้นนี้นะครับต้นแม่พันธุ์เลยคือลักษณะต้นมันน่ะมันจะออกเขียวเข้มเหมือนเก่าก็ให้หน่อดกหน่อได้ใหญ่ด้วยอย่างก้อนนึงตัดหน่อเงี้ยมันก็จะได้ปริมาณเยอะอยู่ปีนึงก็ได้ประมาณ 40-50 โลต่อก้อนนะก็ถือได้ผลผลิตมากอยู่วิธีการปลูกก็ส่วนมากก็จะใช้วิธีการปักชำแล้วก็ตอนนะครับการดูแลหน่อไม้ให้มันได้หวานกรอบอร่อยคือเราก็ต้องทำวิธีหมกวิธีเดียวนะครับให้มันหน่อมันขาวนะให้มันขาวเท่าไหร่ก็ยิ่งหวานเท่านั้นนะครับถ้าปล่อยดำมันก็จะออกขมๆนิดหน่อยมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่ไง
1: การหมกหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเกษตรกรนะครับเริ่มแรกเนี่ยชาวบ้านก็ใช้ใบนะครับกวาดจากบริเวณโคนต้นในพื้นที่แล้วไปกลบไว้ตรงโคนแล้วปรากฏว่าหน่อที่เราเอาใบเอาดินไปกลบไว้เอาไปทานแล้วอร่อยจึงมีการนำวิธีการนี้ฮะมาดัดแปลง
3: การหมกหน่อไม้เนี่ยใช้ถุงประมาณ6คูณ12แล้วก็ใส่แกลบประมาณ3ส่วนของถุงแล้วก็เอาไปครอบหน่อไม้ที่ขึ้นจากดินแล้วประมาณ10เซนเมื่อครอบแล้วก็ประมาณ10วันหน่อไม้จะยาวประมาณ30เซนก็ตัดส่งพ่อค้าออกตลาดได้แล้ว

0: อีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพชนคนปราจีนบุรีที่ได้มาจากต้นไผ่นั้นคือการนำหน่อไม้มาประยุกต์ให้เกิดเป็นอาหารหวานซึ่งมีชื่อลือนามว่าขนมหน่อไม้สูตรเด็ดเคล็ดลับของอาหารหวานชนิดนี้เริ่มจากการนำหน่อไม้ไปขูดเป็นฝอยแล้วต้มให้สุกหลังจากนั้นนำแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียวมาผสมคลุกเคล้ากับหัวกะทิน้ำตาลเกลือและมะพร้าวก่อนผสมเข้ากับหน่อไม้ขูดฝอยจากนั้นตักใส่ใบตองโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดขาวห่อเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วคาดด้วยใบตองแล้วนำไปนึ่งทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีก็จะได้โอชาอาหารอันเลิศรสที่มีนามว่าขนมหน่อไม้
1: ขนมเนี่ยนะคะพ่อแม่เขาทำมากันตั้งแต่โบราณโบราณสมัยปู่ย่าตายายคือเราโตขึ้นมาก็เห็นแม่ทำแล้วอ่ะเขาอาจจะประยุกต์มาจากขนมกล้วยฟักทองขนมเผือกขนมมันที่ใช้พืชผักยังทำได้หน่อไม้ก็น่าจะทำได้วิธีการเลือกหน่อไม้ที่จะไปทำขนมหน่อไม้เราต้องเลือกหน่อที่อวบๆน้ำหนักประมาณสัก 2-3 กิโลเอาหน่ออวบสั้นๆนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างหวานนิดนึงที่จังหวัดปราจีนบุรีมีหน่อไม้ไผ่ตรงเยอะตอนนี้เราก็ใช้แต่ไผ่ตรงไผ่ป่าไผ่อะไรเราก็จะไม่เอาเพราะว่าการต้มไผ่ตรงเนี่ยมันจะต้มคือไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนไผ่ป่าหรือไผ่เลี้ยงอันนั้นความหืนเยอะเราต้องใช้เวลาต้มนานหน่อยแต่ถ้าเป็นไผ่ตรงตอนนี้เราจะต้มใช้เวลาแค่ประมาณ20นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะรสชาติขนมหน่อไม้ก็จะมีรสหวานนะคะแล้วก็หอมหน่อไม้ไผ่ตรงช่วงฤดูฝนเนี่ยมันจะมีหน่อไม้เยอะมากช่วงนี้นะคะเราก็จะทำขนมหน่อไม้กันนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นเทศกาลเป็นแบบว่าเวลาช่วงทำบุญหรือมีงานบุญอะไรที่งานบวชงานแต่งอะไรเราก็จะทำขนมหน่อไม้ขนมหน่อไม้เป็นภูมิปัญญาของคนจังหวัดปราจีนบุรีใครมาแล้วถ้าไม่ได้ทานขนมหน่อไม้จังหวัดปราจีนถือว่ายังมาไม่ถึงจังหวัดปราจีนบุรี
2: นอกจากภูมิปัญญาที่ก่อเกิดจากต้นไผ่อันเป็นอัตลักษณ์ของบรรพชนคนปราจีนบุรีในรูปแบบของอาหารอันน่ารับประทานแล้วนั้นบนแดนดินถิ่นฐานแถบลุ่มน้ำปราจีนบุรียังมีหนึ่งภูมิปัญญาที่ลือลั่นสนั่นปัตตภีสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรให้กับชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่นในด้านหัตถกรรมทำมือวิชาอาชีพที่สืบสานส่งต่อกันมาเป็นเวลาช้านานบริเวณบ้านโพงามอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีหัตถศิลป์แห่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่เรียกกันว่าผลิตภัณฑ์

0: ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้หลักให้กับครอบครัวของผู้คนบนพื้นที่ปราจีนบุรีโดยการนำไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่อมาผู้คนในชุมชนจึงได้รวมตัวกันผลิตสินค้าที่ใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วนำมาจำหน่ายให้นักเดินทางที่สัญจรไปมาทั้งในรูปแบบของชุดโต๊ะรับแขกเตียงนอนซุ้มเรือนไทยมุงหญ้าคาซุ้มเรือนไม้เก่าเครื่องจักสานจนทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่จากจังหวัดปราจีนบุรีเป็นที่เลื่องชื่อลือไปไกลถึงคุณภาพอันยอดเยี่ยม
1: ที่หมู่บ้านของเรานี้ทำมากันประมาณกว่า70ปีแล้วเริ่มจากผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นก่อนๆที่ปลูกไม้ไผ่ไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านเพื่อใช้ประโยชน์ทำรั้วบ้านมาทำอะไรบ้างต่อมาก็ได้มีการเริ่มทำพวกแคร่นั่งเล่นแล้วก็ทำบันไดไว้ใช้ในบ้านของตนเองบังเอิญหมู่บ้านผมนี่มันติดกับถนนสุวรรณศรมีคนสัญจรไปมาก็มีคนมาถามซื้อก็เริ่มเป็นอาชีพเลยไม้ไผ่เริ่มมีคุณค่าและที่ปลูกไว้ตามรั้วบ้านริมบ้านไผ่ที่มาทำจะเป็นไผ่เลี้ยงซึ่งคุณภาพของไผ่เลี้ยงเนี่ยมันจะมีเนื้อมันแน่นเนื้อเหนียวเจาะไม่ค่อยแตกแล้วก็ใช้งานคงทนรักษาง่ายมอดไม่ค่อยเจาะไผ่เลี้ยงจริงๆแล้วมันต้อง3ปีนะจะตัดแล้วก็ไผ่เลี้ยงมีข้อสังเกตได้มันจะลำจะตรงนะเวลาเรามาทอนข้อไม่คดไม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีการลงกันปลูกไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นอาชีพเลยครับเป็น40 50ไร่ปลูกกันพอคนรุ่นหลังมาเห็นว่าเออมันเป็นสินค้าที่ขายดีก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆด้วยภูมิปัญญามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือการทำลายไม้ไผ่ให้มันสวยงามกันแมลงได้ด้วยนี่ก็คือการเพิ่มสีสันเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราตอนนี้ที่ทำกันกำลังบูมในหมู่บ้านผมในชุมชนผมตอนนี้เป็นบ้านนอกดาวแม้กระทั่งประเทศนอกนะครับก็มาสั่งเรามีฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ก็มาเลพวกเนี้ยมาสั่งเป็น

0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่เกิดขึ้นในบริเวณลุ่มน้ำปราจีนบุรีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นลุ่มน้ำโบราณที่ละลานตระการตาไปด้วยบรรดาชาติพันธุ์วรรณาที่มีอารยวัฒนธรรมแห่งภูมิปัญญาสร้างอัตลักษณ์อันยิ่งใหญ่ให้กับแผ่นดินแถบถิ่นนี้มาช้านานลุ่มน้ำเก่าการที่ในยุคปัจจุบันหลายสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเลือนลางจางหายไปจากแผ่นพื้นผืนน้ำแห่งนี้หลายอย่างที่สร้างสรรค์จากภูมิปัญญาของบรรพชนกำลังจะหายไปหากขาดไร้ซึ่งคนสนใจ
1: ถ้าหากว่าในอนาคตถ้าเกิดคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาหันหลังให้พวกไม้ไผ่ว่าไงเถอะไปยึดถือไอ้พวกโลหะพวกพลาสติกก็น่าเสียดายครับที่ว่าธรรมชาติของเราสร้างขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคนรุ่นหลังนี่ไม่เอาหรือคนไม่ใช้ธรรมชาติซึ่งมีอยู่แล้ว
2: ถ้ามีการละทิ้งภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่เดิมแล้วมันเกิดการสูญหาย

0: บทสรุปของการเดินทางท่องไปพินิษฐนครในแดนดินถิ่นฐานโบราณแห่งลุ่มน้ำปราจีนบุรีคงจะทำให้คุณผู้ชมได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาพื้นถิ่นซึ่งเป็นองค์ความรู้พื้นฐานของความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการพัฒนาแก้ปัญหาให้เกิดปัญญาในแต่ละท้องถิ่นดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานให้ไว้เพื่อเตือนสติให้เราได้เข้าใจและสะดุดีในภูมิปัญญาอันปราดเปรื่องของประชาชนคนพื้นถิ่นความตอนหนึ่งระบุว่า
1: ประชาชนนั่นแหละเขามีความรู้เขาทำงานมาหลายชั่วคนแล้วเขาทำกันอย่างดีเขามีความเฉลียวฉลาดเขารู้ว่าตรงไหนควรทำกสิกรรมเขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บรักษาไว้แต่ที่เสียไปก็เพราะพวกที่ไม่รู้เรื่องไม่ได้ทำมานานแล้ว
0: สวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว Look so อร่อยมากมาก
4: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
2: เลย
3: ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
2: มันลาบ
3: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
3: Yeah.
10: No. Yeah. Very good.
3: I think in like 1 year you'll be perfect.
9: You'll right, be eating. Right.
3: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียสบ๊ายบาย
11: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะ เป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
5: เนาะสบายดีเนาะ
11: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
12: ดีมากหรอบ่ยายเอาแบบตัวมาฝาก
5: ครับยาย

0: ที่ตาแต่ว่าเป็นวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
1: ้ได้ครับตาม
2: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลาการจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างนึงชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเออเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีกหนึ่งอย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อน
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้หนึ่งคืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้สองแถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
9: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเกิด

0: ปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักอยู่ไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนนึงมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนกประสงค์จากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
1: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์กะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองและเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เดิมทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: และจริง

0: เป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
1: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
2: เมื่อวันที่กิจกรรมในส่วนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
2: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำ

0: มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
1: ใช่แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
2: ใช่ๆคือมันต้องน่าจะหวานนะ
1: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
2: โรย
1: หวานเจือจาง

0: ของกิ่งเอานี่มาเว้ย
1: แล้วก็อีกอันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหมล้างถุงน้ำเต้าหู้
0: แล้วก็เทเพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
2: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
3: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็ตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
2: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
4: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
2: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
5: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราก็รับทุกคน
2: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจ จะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัด

0: ำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
1: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: พระที่นั่งศิวโมกขพิมานพระที่นั่งศิวโมกขพิมานอยู่ไหนวะเจ๊ฮะเจอมั้ยอ่ะไม่เจอเลยอ่ะแล้วอย่างงี้เราจะหาตะลองเจอได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทางนี้แล้วเดี๋ยวน้องไปทางนี้นะโอเคป่ะ
2: โอเค
1: ได้

0: ในที่สุดถึงสักที
1: โอ้โหมาถึงแล้วเหรอเอเจเจเจ
0: กว่าจะมาถึงที่นี่เล่นสปูผมเหนื่อยเลยครับ
1: เอาละเท่ากับยืนฟังตาไปพักเหนื่อยไปก็แล้วกันนะที่เนี่ยคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดิมของพระราชวังบวรสถานมงคลวังหน้าถือเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแห่งแรกของไทยกำเนิดจากมิวเซียมหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ย้ายจากพระบรมมหาราชวังเมื่อปีพุทธศักราช2430แล้วก็เริ่มพัฒนาให้เป็นระบบสากลมากขึ้นต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2477จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ก็ลองครับอันนี้คือหัวของอะไรเหรอครับ

0: นี่คือศีรษะหุ่นหลวงยังไงล่ะหุ่นหลวงก็คือศิลปะการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ใช้วัสดุมาประดิษฐ์เป็นรูปร่างท่าทางเหมือนคนแล้วก็มีคนเชิดและคนชักให้เคลื่อนไหวอย่างที่เราเรียกว่าหุ่นกระบอกในปัจจุบันนี้นั่นแหละ
1: แล้วศีรษะหุ่นหลวงอันนี้นี่มีความพิเศษยังไงล่ะครับถึงนำมาจัดแสดงที่นี่ครับ
0: ฟังให้ดีๆนะลูกนะนี่คือประติมากรรมพญารักใหญ่พญารักน้อยศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นศิลปะรัตนโกสินทร์อายุราว200ปีมาแล้วจูนะเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองเขียนสีประดับกระจกโดยศีรษะหุ่นพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีเขียวทรงชดาและพระลักษณ์พระอนุชาของพระรามมีวรรณะหรือผิวกายสีทองเป็นของหุ่นหลวงหรือหุ่นใหญ่ที่สำคัญก็คือศีรษะหุ่นหลวงตัวพระคู่นี้เป็นงานแกะสลักจากไม้รักฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2เลยเชียวนะ
1: โอ้โหรัชกาลที่2เหรอครับ
0: ใช่แล้วลูกแล้วงานประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านงดงามยิ่งนักถึงขนาดว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นายช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ถึงกับตรัสชมว่างามไม่มีหน้าพระอื่นเสมอสอง
1: และนี่ก็คือศีรษะหุ่นหลวงจากฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่2ที่ถือได้ว่าเป็นสุดยอดงานประติมากรรมที่มีอายุกว่า200ปีเลยนะครับกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นทรงมีพระปีชาสามารถทั้งในเรื่องการปกครองและงานศิลปะรอบด้านอย่างแท้จริงเลยนะครับ
0: ใช่แล้วล่ะลูก
1: ที่ผ่านมาทั้งหมดนี้คือสิ่งสุดยอดของกรุงรัตนโกสินทร์ครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพาคุณผู้ชมไปได้ดูกันครับและพวกผมก็ต้องขอขอบคุณตารองมากนะครับที่พาพวกผมมาเที่ยวไว้มีโอกาสหน้าก็พาพวกผมไปเที่ยวอีกนะครับ
0: โอ้สบายลูกมาลายบอกเลยชอบ
1: วันนี้ AJ and JJ Journey ผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะทำอาชีพประมงชายฝั่งนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งหากินนั่นก็คืออ่าวท่าเลนนั่นเองค่ะและวัตถุดิบที่โนจะพาคุณผู้ชมออกไปดูวิธีการหาในวันนี้นะคะก็คือปลากระบอกทะเลค่ะและตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาที่เราจะออกไปตักปลากันแล้วคนที่จะพาโนออกไปตักปลากระบอกนั้นนะคะก็คือบังบ่าคนนี้นี่แหละค่ะ

0: ดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่แนะนำก่อนแนะนำก่อนท่านนี้บางบ่าวเป็นคนที่จะพาโนกับทีมงานไปตักปลากระบอกกันเห็นบอกว่ามันต้องน้ำยังไงนะบางกำลังขึ้นก็ได้กำลังลงก็ได
1: ้
0: หรอ
1: ได้ครับ
0: ถ้าเป็นน้ำไม่เคลื่อนนี่มัน
1: ปลามันจะไม่มันจะไม่ค่อยลอยครับผม
0: ปลาไม่ค่อยหมายถึงไม่ค่อยลอยผิดน้ำ
1: ใช่ครับใช่ใช
0: ่ปกติบางก็ไปคนเดียว
1: ครับ
0: เนาะโอเควันนี้หนูไปอีกคนเนาะ
1: ได้ครับ
0: ดูแลหนูด้วยนะบาง
1: ได้ครับได้ได
0: ้โอเคไปจ้าเรือพีทก็คือจะลำเล็กๆหน่อยนะคะ
2: เดี๋ยวไอ้คุณปุ๊บ
1: ไม่มีอะไรเยอะ
0: อุปกรณ์จะไม่มีอะไรเยอะนะคะบนเรือก็จะมีสวิง
1: สวิง
0: สวิงอันนี้ไว้ใส่นะคะ
1: ไว้ใส่ปลาครับ
0: ไว้ใส่ปลา
1: อันนี้อยู่ในน้ำนะครับปลายแล้วก็ไอ้นุมันจะอยู่ด้านบนเดี๋ยวผมจะประกอบให
0: ้คือฝั่งนึงเป็นไม้พายอีกฝั่งนึงเป็นสวิงนี่เป็นไงก็คือเป็นหัวท้ายพอพายไปเจอปลาปุ๊บก็ตักเลย
1: ใช่ครับ
0: หนูถามนิดนึงคือพอมันมืดเราใช้ไฟเงี้ยการดูปลากระบอกค่ะมันจะเห็นไหมเช่นมันพุ่งเลยหรือมันจะยังไง
1: บางตัวมันก็พุ่งมาบางตัวมันก็ลอยแบบมันเตี่ยวเล่นน้ำนะครับ
0: เราจะเห็นตัวเขาเลยไหม
1: เห็นตัวชัดเจนเลยครับ
0: ตัวชัด
1: กล้าเหมือนวันนั้นปลาใช่ไหมโดนสาดไปอย่างนี
0: ้
1: ซ้ายขวาเจอถึงก็เหิดไฟขึ้นนิดนึงเราดูที่เงามันไม่ให้ไฟยังไปส่งลำตัวมันแรงก็ไม่ได้
0: คือถ้าปลาอยู่เงี้ยถ้าเราเห็นเขาแล้วปุ๊บเราจะยกไฟหนีเขานิดนึงแค่บางๆจะไม่เอาไฟส่องไปที่ตัวเขา
1: ใช่ครับ
0: เขาบอกว่าปลากระบอกทะเลนี่ก็ตัวใหญ่เนาะ
1: ใหญ่ครับ
0: จ้า
1: บางตัวถึง4โล5โลนะครับ
0: วันนี้เราจะได้4
1: แต่ว่ามันจะได้ไหม
0: เป็นมันจะพูดเลยว่าวันนี้เราจะได้ดูว่า4 5โล

0: ือของเราดับเครื่องแล้วนะคะแล้วบังก็เข้าประจำที่ก็คืออยู่ที่หัวเรือนั่นแหละไม้พายกับสวิงหัวท้ายนี่ก็ทำหน้าที่ตอนนี้ยังไม่เจอปลาก็จะใช้ไม้พายทำงานไปก่อนเนาะไฟก็จะติดเพื่อสาดหาปลานะคะคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะตัวไฟอะค่ะมันไม่ได้ถูกส่องหาเจาะไปที่ปลาแต่ว่าด้วยความสว่างภาพรวมของแสงอะมันทำให้เราเห็นตัวปลาอยู่แล้วเนาะเมื่อกี้เห็นตัวเล็กๆก็ยังเห็นชัดนะบังเนาะ
1: ครับใช่
0: แล้วบังหาปลากระบอกนี่มานานแค่ไหนแล้วคะกี่ปีแล้ว
1: จำได้ก็ไม่ต่ำเลย20ปีแล้ว
0: จริงๆเขาหาได้เกือบทุกวันไหมคะ
1: ถ้าไม่เป็นฝนไม่เป็นลมไม่เปิดพายุก็ได้ทุกวันทุกคืนครับ
0: ถ้าฝนตกนี่ไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะ
0: มันไม่ขึ้นเหรอคะ
1: ปลามันไม่ลอย
0: ปลามันไม่ขึ้นมาผิวน้ำ
1: ใช่ครับ
0: มันจะลงไปข้างล่างเนาะ
1: ใช่
0: แล้วปกติเรากินอุ้ยปากแดง
1: ได้ครับเนี่ยปากแดงครับอันนี้ก็กินได้ขายกันโล50เหมือนกันครับ
0: อุ้ยก็ได้ราคาอย่างนี้โอ้เหมือนทาลิปสติกเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้บางบอกเป็นปลาทงไม่ไหม้นะคะตัวใหญ่กันนะเนี่ย
1: เนี่ยครับปากสีแดงเห็นไหม
0: ไม่ไหม้นี่ไงปลายปากสีแดง
1: นัวกับปลาเจอแล้ว
0: เจอแล้วเจอแล้วนะเจอแล้วนะมันเป็นเหมือนหลังขาวๆหุ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย

0: ข้าคู่เลยครับ2ตัว
1: โอ้โหเห
0: ็นไหมนี่ครับปลากระบอกมันอยู่อย่างนี้นะครับ2ตัวเลยครับเข้าคู่เลย
1: เข้าคู่นี่คือเขามาเป็นฝูงใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก
0: ตัวลูกกว่าครับผมอย่างน้อยก็ลูกกว่าครับเนี่ย
1: คุยกันอยู่แป๊บๆบอกว่าปลามาแล้วนี่ปลาจริง
0: ไม่ต่ำแต่ลูกกว่าตัวละลูกกว่า
1: เพิ่งเคยเห็นปลากระบอกทะเลใหญ่ใหญ่ๆเป็นๆแบบเนี้ยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากบางบอกว่านั่นไงมันจุกจุกมาแล้ว2ตัวเลยคือปกติแล้วเนี่ยนะคะเรา
0: ตัวลูกกว่า
1: ไปหาปลากระบอกเนี่ยเต็มที่คือแค่นี้ยาวแค่นี้แต่ของบางนี่มาแบบโอ้ตัวอย่างนี้เลยค่ะ
0: ลูกกว่านี่ครับ
1: หนูอยากจะจับนะแต่มันต้องหลุดจากมือหนูแน่นอน
0: มันลื่นครับมันลื่
1: น
0: เพราะอันนี้มันเป็นเมือกความลื่นของมันนะครับ
1: เห็นไหมคะ
0: ต้องจับ
1: ดูความใหญ่
0: น
1: ี
0: ่
1: ดูปลากระบอกทะเลน่ะใหญ่มากมากคือตัวเหมือนการหัวทู่ๆป้องๆเหมือนกันแต่ว่าขนาดคือแบบว่าเป็น10เท่าเลยอ่ะต้องพูดแบบนี้เลยต้องเป็น10เท่าเลยอ่ะนักล่าปลากระบอกของแท้
0: ต้องไวด้วยเนี่ย

0: แต่ว่าหนูเห็นทันอยู่นะเห็นทันในที่นี้คือที่บางบอกว่านั่นไงเจอแล้วคือมันเป็นอารมณ์แบบเหมือนเราเห็นเส้นขาวๆ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือตัวสันหลังเขาเนี่ยแหละที่มันตัวเขาเนี่ย
1: มันจะต้อนแสงพวกปลาเนี่ยคร
0: ับมันเจอกับไฟแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับมันจะต้อนแสงแล้วเราก็ต้องเผิดไฟขึ้นไฟมันสักหน่อย
0: จ้ะมันจะได้ไม่หนีใช่ไหมมันจะได้ไม่หนีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ทำเป็นเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงสั่งไม่ได้หรอกนะโอเคค่ะมาแล้ว2ตัวเจ๋งมาก
2: ตอนนี้เราได้ปลากระบอกมา2ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาตักปลากระบอกกันต่อส่วนจะได้อีกสักกี่ตัวช่วงหน้ามาลุ้นกันต่อค่ะ
3: ทะลุไปแล้ว
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โนตามบางบ่าวมาดูการตักปลากระบอกทะเลในช่วงกลางคืนกันค่ะวิธีการตักปลากระบอกในทะเลช่วงกลางคืนแบบนี้นะคะเขาจะหากันเยอะในช่วงก่อนมรสุมหรือประมาณเดือนเมษายนถึงสิงหาคมโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่น้ำประมาณ 13-6 ค่ำค่ะจะเป็นช่วงที่มีกระแสน้ำขึ้นสูดลงสูดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าช่วงน้ำใหญ่ปลากระบอกทะเลที่หากินตามป่ากงกานจะออกมาตามกระแสน้ำในช่วงที่น้ำกำลังขึ้นแล้วก็กำลังลงทำให้การออกมาตักปลากระบอกช่วงนี้จะทำให้หาได้ง่ายค่ะ
4: โอ้ถูกแล้ว
0: นี่มาเทียบเรือของบางสมพรนะคะได้ปลากระบอกเหมือนกันแล้วก็มีตัวใหญ่ๆแบบเราอยู่ประมาณ2ตัวเนาะแล้วก็มีตัวแบบย่อมลงมาหน่อยแต่ก็ถือว่าใหญ่มากแต่ก็มีปลากระบอก2แบบนะคะมันจะมีตัวเหลืองๆบางหยิบได้ไหมคะอันนี้ตัวแบบของเราก็คือตัวใหญ่สีขาวๆแล้วก็ตัวนี้มันจะมีความออกเหลืองๆนวลๆ
1: ห
0: น่อยเนาะ
1: ตัวนู้นตัวนู้น
0: นี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ตัวออกเหลืองนวลกว่าน
1: ั่นแหละอันนั้นก็อยากจุ่มปุย
0: หางเหลืองๆอันนี้หางจะดำเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อตัวนั้นเล็กจุ่มปุย
1: อันนี้ก็อยาก
0: ลอบัน
2: ปลาจุ่มปุยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้นะคะเขาจะมีครีบท้องครีบก้นแล้วก็มีครีบหางเป็นสีเหลืองให้เห็นชัดเจนส่วนครีบหูนั้นจะมีสีดำค่ะเกล็ดก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะในขณะที่ปลากระบอกอีกหนึ่งชนิดก็คือปลากระบอกดำเป็นปลาที่ชาวบ้านจะเรียกอย่างนึงว่าปลาลอบันค่ะลำตัวนั้นจะออกเป็นสีเงินขาวนะคะแต่หางของเขาจะเป็นสีเทาเกล็ดนั้นก็จะเล็กกว่าปลาจุ่มปุยนะคะซึ่ง2ชนิดนี้นะคะเป็นเพียงปลากระบอกหนึ่งในหลายๆสายพันธุ์ที่มีอยู่ในบ้านเราค่ะออกมาส่องไฟตักปลากระบอกแบบนี้นะคะบางครั้งก็ได้สัตว์ทะเลอื่นๆด้วยรวมไปถึงยังได้ปลาชนิดอื่นนอกเหนือจากปลากระบอกอีกด้วยค่ะ
5: กุ้งไม่ไหม
6: ้จะไปเอาปลาโคมนะคะโอ้โหเห็นเงาเลยอ้าว
5: ปลาโจ่งโจ่งแหกได้แล้ว
0: กำลังซ่อมอวนนะคะหลังจากที่ช้อนปลาทงตัวเมื่อกี้แล้วมันพุ่งหนีไปด้วยความที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราก็ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้
1: ใช่ครับ
0: พวกอะไรอุปกรณ์ซ่อมเราก็เตรียมมาพร้อม
1: เตรียมพร้อมครับ
0: น่าจะเจอบ่อยด้วยใช่ไหมคะเนี่ย
1: บ่อย
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทงไหมที่มันทำให้พัง
1: ปลาอันนี้ก็ทำให้พังเหมือนกันครับ
2: กระบอกก็เหมือนกัน
1: กระบอกมันก็เหมือนกัน
2: เพราะแรงเขาเยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ใช่ครับ

0: โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วหนูเห็นสันหลังมันแล้วเฮ้ยมันโดดอ่ะแม่มาแล้วสองตัว
1: ตัว
0: เอ้ยไม่ใหญ่เท่าตัวแรกแต่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเห็นเหมือนโดดหนีไปตัวนึง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ก็ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยอันนั้นอ่ะอันนั้นเป็นไซส์ที่หนูเจอบ่อย
1: อ๋อ
0: ส่วนอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะคะเล็กๆของวังเนี่ย

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานที่บางบ่าวตักมานะคะอันนี้เนี่ยจริงๆก็ไม่กี่ชั่วโมงเนาะได้เยอะมากสำหรับโนนะแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะคะที่สำคัญคือเขาตายเร็วมากแป๊บเดียวเองเนาะ
1: ครับ
0: แป๊บเดียวปลากระบอกนี่คือไปแล้วนะคะ
1: ไม่นานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ตาย
0: อันนี้คือ2ตัวแรกนี่คือตัวแรกที่เราได้มานะคะตัวใหญ่มาก
1: ปลาลอบันครับ
0: ลอบันลอบันซึ่งจะเป็นกระบอกใหญ่แล้วก็หางเขาจะสีเทานะคะคือตอนที่บางตักอ่ะตาเราอ่ะมองเห็นนะคะแต่กล้องมันจะจับไม่ได้แต่เราจะเห็นว่ามันจะอยู่เป็นอย่างเงี้ยเป็นสันหลังแบบนี้ในน้ำเลยนะเราจะเห็นเป็นสันหลังแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ห้ามหลุดมือเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยแล้วพอเจอไฟแบบสาดมาค่ะมันก็จะสะท้อนเห็นตัวปลาเป็นขาวๆแล้วก็ตัวนี้ย่อมลงมาหน่อยอันนี้เนี่ยที่เราบอกว่าหางก็จะเหลือง
1: ๆจุ่มโปย
0: มีตัวอย่างนี้นะคะย่อมลงมาแล้วก็จะมีไซส์แบบนี้ก็หลายตัวนะคะเนี่ยปลากระบอกทะเลที่เราออกมาตากวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับบ้านไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ทำอาหารกันฝนตกแล้วด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบางบ่าวด้วยอุตส่าห์พามาตักปลากระบอกให้เห็นว่าจริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งการหาปลาที่อันนี้เนี่ยใช้ฝีมือล้วนๆเลยเนาะใช้ทั้งสายตาใช้ทั้งความเร็วด้วยเพราะว่าคือไม่มีเครื่องทุ่นแรงอะไรเลยนะอันนี้คือสุดยอดมากแล้วปลาตัวใหญ่มากด้วยนะขอบคุณบางบ่าวนะจ๊ะขอบคุณบางที่พาทีมงานมาด้วยนะคะเป็นเรืออีกลำนึงนะเดี๋ยวเราเข้าฟังกันค่ะพรุ่งนี้ทำอาหารอร่อยๆจากปลากระบอกกัน
2: อำเภอจามวันนี้เราอยู่กันที่บ้านท่าเลนอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเราไปตักปลากระบอกทะเลกันมาได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งเราได้ปลากระบอกมาทั้ง2ชนิดทั้งปลากระบอกที่เรียกว่าปลาลอบานและปลากระบอกที่เรียกว่าปลาจุ่มโปยค่ะปลาลอบานหรือว่าปลากระบอกดำนะคะเราจะนำมาขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆเพื่อนำไปแกงค่ะส่วนปลาจุ่มโปยหรือว่าปลากระบอกท่อนใต้เราจะนำมาย่างเกลือแบบทั้งเกล็ดค่ะ
0: ปลากระบอกของเรานะคะจะทำกันหลายเมนูเลยวันนี้ได้มะจันทนาหรือว่ามะเตมะเนาะใช่ไหมคะมาทำให้ชิมกันสวัสดีค่ะอย่างเมื่อคืนตอนตักขึ้นมาบางบ่าวบอกมันมี2แบบที่คือเป็นปลากระบอกเหมือนกันแต่เรียกชื่อต่างกันใช่ไหมคะอย่างอันนี้หางเหลืองๆมันชื่ออะไรนะมะ
3: จุ่มโปยอะ
0: จุ่มโปยปลากระบอกทะเลตัวนี้นะคะเป็นปลาจุ่มโปยเนาะเดี๋ยวเราจะย่างแบบเผาเกลือแต่สูตรของมะมะเนี่ยไม่ได้มีแค่เกลือมีไข่ด้วยอันนี้เรามาทำอะไรจ๊ะ
4: เอาแต่ไข่ขาวมันเนาะไข่ขาวอย่างเดียวเอาไปเนี่ยคลุกกับปลาแล้วเอาเกลือโปะลงไป
0: มันเป็นเมือกเนาะมันก็ช่วยให้เกลือมันเกาะดีใช่ไหม
4: เวลาย่างเกลือจะไม่ได้หล่น
0: โอเคจ้ะ
4: จะไม่ออกจากปลา
0: ได้เลยคือเอาไข่ขาวเนี่ยทาที่ตัวของปลาพอเกลือโปะลงไปมันก็เกาะดีกว่าเดิมเนาะ

ปลากระบอกย่างเกลือของเรานะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปย่างไฟอ่อนๆกันเนาะเดี๋ยวจะลองชิมปลากระบอกย่างว่าจะอร่อยขนาดไหนระหว่างที่เราย่างปลากระบอกนะคะเราจะมาทำต้มส้มปลากระบอกกันแต่ว่าต้มส้มวันนี้นะคะเราจะใส่เป็นหยวกกล้วยค่ะแล้วก็จะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามสดเราจะนำมะขามสดมาต้มให้เปื่อยก่อนนะคะส่วนเครื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหยวกกล้วยหอมแดงกระเทียมตะไคร้เราจะปอกแล้วก็จะหั่นเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะ

0: คือแตกแล้วซึ่งพอแตกเนี่ยมาบอกก็คือถือว่าใช้ได้นิ่มแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่ที่เห็นนี้นะคะมาก็จะบี้บี้บี้แล้วก็ให้น้ำเขาออกมาแต่ตัวเม็ดตัวเปลือกตัวอะไรเดี๋ยวเราก็เอาออกใช่ไหมคะอันนี้หนูเติมน้ำเปล่าเพิ่มไปก่อนนะคะส่วนนี้เนี่ยจะเป็นน้ำที่เราใช้ต้มมะขามซึ่งมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเพิ่มไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกงเลยนะคะ

0: เดือดสุดๆใส่อะไรก่อนจ๊ะหอมกระเทียมอันนี้หมดเลยนะแม่เนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: หอมกระเทียมแล้วก็ตะไคร้นะคะใส่เลยน้ำมะขามสดนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำแกงหลักในการทำต้มส้มค่ะและตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราจะใส่เครื่องต่างๆลงไปค่ะหยวกกล้วยใส่ลงไปแค่หยวกกล้วยเราก็เต็มกระทะแล้วนะไม่มีที่ให้ปลา
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยนะคะ
1: ใส่ปลาเลย
0: ใส่เนื้อปลากระบอกลงไปแล้วนะคะเป็นปลากระบอกทะเลชิ้นคือใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็น1ใน2ตัวแรกที่บางบ่าวตักได้ปิดก่อนนะแม่ปามเลยฝาหม้อ
1: ฝาหม้อเล็ก
0: ฝาหม้อมันเล็กอ่ะ
1: เขาใหญ่กว่านี้อีกมาก
0: ปลามันใหญ่ค่ะเนาะ
1: เกลือนิดหน่อย
0: เกลือนิดนึงเนาะ
1: หมดเลย
0: แล้วนะคะเราจะคนนิดหน่อยต้มส้มปลากระบอกทะเลของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงก็คือจะเป็นปลากระบอกเค็มที่เอามาทำอาหารได้ด้วยนะเป็นแกงกะทิเนาะ

0: อยนะคะจากปลากระบอกก็คือเราจะทำเป็นแกงกะทิปลาเค็มกระทะร้อนแล้วนะคะเรายังไงก่อนจ๊ะ
1: ใส่กะทิ
0: กะทิหัวเนาะ
1: หัว
0: ใส่เยอะไหมคะเนี่ย
1: ใส่ครึ่งนึง
0: ครึ่งนึงโอ้จัดเครื่องนะคะก็จะมีหัวกะทิหางกะทิแล้วก็ตอนนี้มาหั่นปลาเค็มเป็นชิ้นๆแล้วเพราะว่าปลามันตัวค่อนข้างจะใหญ่หัวกะทินี่เราจะคนตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นลื่นนะคะหลังจากที่กะทิเริ่มแตกมานะคะเราจะใส่พริกแกงกะทิลงไปแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะโอ้โหหอมมากหอมมันเลยอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นมาเลยอ่ะ
1: ได้แล้วใส่ปลา
0: ใส่ปลามาเลยจ้าอันนี้เป็นปลากระบอกเค็มนะคะฉีกใบมะกรูดใส่เลย
1: คนโบราณบอกว่าใบมะกรูดฉีกมันจะหอม
2: แกงกะทิของเราตอนนี้เดือดจัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเติมหัวกะทิเพิ่มลงไปแล้วก็เติมหางลงไปด้วยค่ะซึ่งการเติมหางกะทิลงไปนี้นะคะก็เพื่อไม่ให้แกงนั้นข้นเกินไปค่ะจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยเกลือและน้ำตาลซึ่งขั้นตอนนี้ก็ต้องชิมรสชาติซะก่อนที่จะเติมอะไรมากน้อยค่ะ
0: ด้วยความที่อันเนี้ยค่ะมันเป็นแกงที่เราใช้ปลาเค็มที่เนื้อเขาก็มีรสเค็มถูกไหมเวลาเราชิมเราควรชิมแบบชิมคู่ชิมเนื้อมันด้วยไหมแม่
1: ชิมแต่น้ำมัน
0: ชิมแต่น้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือความเค็มของเขาก็จะออกมาจากน้ำ
1: ออกมาจากน้ำแต่มันไม่เยอะหรอก
0: ชิมนี่เดือดจัดแล้วนะคะเนี่ย
1: แต่สุกแล้วใช้ได้
0: มาชิม
1: เดือดอิ๊บ
0: ได้เลยปะโรยเลยตอนนี้นะคะแกงกะทิปลากระบอกเค็มของเราเสร็จแล้วนะคะน่ากินมาก

0: ี๋ยวหนูเลาะ อันนี้ก่อนเลยปากกระบอกย่างเกลือนะคะอันนี้นี่เปิดมาโอ้โหเนื้อนี่คือแบบขาวมากอ่ะให้มาก่อนเลยคือเนื้อมันแห้งมีความหวานในตัวนะคะแล้วก็ไม่ขาวอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มแบบเปรี้ยวแซ่บเลยของม้านี่อร่อยเลยนะคะแล้วก็ปกติหนูกินแต่ตัวเล็กหนูจะรู้สึกว่าปลากระบอกเป็นปลาที่เนื้อมันนิ่มๆแต่พอเรากินตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็คือรู้เลยว่าเนื้อเขาแข็งแล้วก็แน่นเนาะมาลองชิมแบบนี้บ้างมีไข่ด้วยนะเนี่ยต้มส้ม
1: อร่อย
0: อร่อยเลยค่ะเปรี้ยวเค็มแบบกำลังดีสดแบบสดได้คล่องคอสดอร่อยเลยค่ะหนูว่าเนื้อมันเหมือนแบบคือแบบปลาเก๋าแบบนั้นเลยค่ะอร่อยมากชิมไข่ดีกว่าแล้วก็หยวกกล้วยด้วย
2: หยวกกล้วยอร่อยน้ำส้มจะเข้าในเนื้อของหยวก
0: ฉ่ำเลยมันจะดูดน้ำต้มส้มนุ่มๆกรุบๆนิดๆแล้วก็เปรี้ยวๆอร่อยนี่เป็นปลากระบอกเค็มที่เราเอามาทำเป็นแกงกะทิเนาะอร่อยอ่ะมะเนื้อความเค็มของมันไม่เหมือนอินทรีย์เนาะอินทรีย์มันจะเป็นเนื้อแบบถ้าเป็นปลาเค็มเนื้อมันจะเป็นซุยๆถูกไหมคะมันจะร่วนๆแต่ว่าปลากระบอกเค็มอะค่ะเขายังมีความที่เนื้อของเขายังเป็นริ้วๆอยู่เลยเค็มไม่มากเค็มไม่มากพอมันเจอกับแกงกะทิที่มันมีความมันแล้วก็พริกแกงอร่อยมากพริกแกงคือเผ็ดหอมเลยค่ะเผ็ดดีอะไม่ได้เผ็ดแบบโดดเกินไปอร่อยมาก

0: อร่อย
1: ข้างเคียงต้นตำรับ
2: เก่งจริง
1: ๆต้นตำรับ
0: ปลากระบอกของเรานะคะอร่อยทุกจานเลยต้องขอบคุณมะมะด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาทำอาหารอร่อยๆให้เราชิมนะคะรวมไปถึงขอบคุณบางบ่าวบางสมพรที่พาไปแบบโหหาปลากระบอกกันตอนค่ำคืนนะคะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผู้ใหญ่สุชาติด้วยผู้ใหญ่บ้านท่าเลนนะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานตามอำเภอใจของเรามาถ่ายทำที่บ้านท่าเลนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อพริกแกงใต้ชี้เป้าเลยนี่แหละเด็ดมากของกลุ่มเรานะแม่เนาะกลุ่มเครื่องแกงแม่บ้านท่าเลนนะคะมีทั้งพริกแกงส้มพริกแกงกะทิพริกแกงเผ็ดพริกแกงพริกอร่อยจริงค่ะเป็นพริกแกงที่แบบถึงเครื่องมากนะคะก็ติดต่อโดยตรงมาทางกลุ่มนะคะวันนี้ตามเพลจากเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะมะ
1: จ้า
0: อร่อยมาก
1: นี่ใครเชิญลูกมาเนี่ย
0: อ้าวอ้าวทำไมถามเนี่ยใครเชิญลูกมา
1: เคยเชิญมาทำรายการ
0: มั้ยอันนี้หนูมาเองอันนี้หนูมาเองเพราะรู้ว่าที่นี่เขามีตักปลากระบอก
1: ใช่มีของ
0: แต่ถ้าเกิดว่ามะมีอะไรเด็ดๆมาชวนมาได้อีก
1: ได้
0: เพราะที่นี่ของอร่อยชาวบ้านก็ใจดีด้วยใครเชิญมา
1: ไม่เคยเชิญมา
0: ตักกันทั้งวันถามว่าใครเชิญมาอมรินทร์ทีวี

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่ง

กับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มัยนี้เรามีตัวช่วยมากมายในการดูแลตัวเองมีเครื่องสำอางที่ช่วยเสริมเติมแต่งสีสันบนใบหน้าให้สวยงามตามยุคตามสมัยแต่คุณผู้ชมชะงนเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าแล้วในสมัยก่อนคนไทยดูแลตัวเองยังไงมีเครื่องสำอางเหมือนสมัยนี้ไหมแล้วความงามแบบไทยเป็นแบบไหนกัน
1: วันนี้นี่โอ้โหที่แต่งตัวบรรจงแต่งหน้ามาเพราะอะไรอยากสวยเขาบอกว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยวันนี้มิ้นก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาคลายสงนเรื่องของความสวยความงามค่ะพูดถึงความสวยความงามแล้วเนี่ยนึกถึงการประกวดนึงขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นนางงามนางสาวไทยนางงามจักรวาลนางงามทุกสิ่งอย่างในโลกต้องเป็นคนสวยๆงามๆจริงๆแล้วความงามจริงๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาต้องดูแลกันแบบไหนบ้างวันนี้ค่ะมิ้นก็เลยนัดพี่เลี้ยงนางงามคนหนึ่งที่เขาคร่ำบอดอยู่ในวงการนี้มานานมากๆประสบการณ์นี่เหลือล้นเลยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันดีกว่าอยู่ข้างบนนี้เองตามมาเลยค่ะ

0: คุณป้าสีเวียงค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสด
2: ี
1: ค่ะ
2: นานหรือยังคะ
1: สักพักหนึ่งค่ะ
2: เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้นะนัดคุณป้าสีเวียงมาคนนี้นี่พี่เลี้ยงนางงามมือหนึ่งเลยนะคะคือจริงๆแล้วมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับความงามแบบไทยๆรู้มาว่าคุณป้าสีเวียงเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงนางงามเลยอยากให้คุณป้าช่วยคลายสงวนให้นิดหน่อยได้ไหมคะ
1: สวยแบบไทยๆถูกไหมคะที่ไทย
2: ใช่ค่ะ
1: สวยแบบไทยอ่ะคนไทยเนี่ยพูดจริงๆแล้วสวยกว่าชาวต่างชาติเพราะดูแล้วแบบถ้าสวยจริงๆจะหน้าหวานนะจมูกก็ไม่ต้องโตไม่ต้องสูงเกินไปแล้วก็ตาคนไทยนี่ไม่ใช่ตาเลยเพราะนั้นสวยแบบไทยๆอย่างนางสาวไทยของพวกเรารุ่นเก่าๆเนี่ยสวยแบบไทยแทบทุกคนเลยสวยแบบธรรมชาติ
2: ปัจจุบันนี้เรามีค่านิยมความสวยของผู้หญิงคือหุ่นดีก่อนสูงแบบฝรั่งหุ่นดีขายาวขาเล็กเหมือนเกาหลีหน้า V shape ตาโตผิวขาวเมื่อก่อนเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เป็นโดยธรรมชาติไม่ใช่ด้วยสร้างเอาเป็นมาจากพ่อแม่ให้มาเลย
2: เมื่อก่อนก็มีค่านิยมเรื่องผิวขาวหน้าแหลมคางแหลมแบบนี้เหมือนกันเหรอคะ
1: สวยสวยแบบธรรมชาติคือตาโตอยู่แล้วไม่ต้องไปทำที่เกาหลีอะไรทั้งสิ้นเลยพ่อแม่ให้มาเลย
2: คือคนไทยที่ตาโตอยู่แล้วไหมคะ
1: ค่ะตาโตอยู่แล้วค่ะทีนี้จมูกก็ไม่ได้ทำกันสมัยก่อนเนี่ย
2: เขาหนีบเหรอคะ
1: ไม่ได้หนีบอ่ะเกิดมาพ่อแม่จับทุกวันคิ้วไม่สวยก็ดอกกัญชันมาเขียนให้ลูกแล้วก็จะขนคิ้วจะขึ้นตามที่เราเขียน
2: จริงเหรอ
1: เล็กๆค่ะเอาดอกกัญชันเขียนแล้วตอนนี้คนไทยเราอ่ะได้เปรียบนะหายากนะผิวสีแทนอ่ะในเวทีประกวดจริง
2: ๆใช่ไหมคะ
1: ผิวสีน้ำผึ้ง
2: เขาบอกว่าสีนี้สวย
1: เวลาขึ้นเวทีเนี่ยจะสวยกว่าคนขาวคนขาวแต่งหน้าแล้วมันจะแยกชิ้นเลยแก้มแดงก็แดงไปเลยตาดำก็ดำไปเลย
2: คือมันเห็นชัดมาก
1: แต่ผิวสีแทนแต่งแล้วกลมเกินสวย
2: ค่ะมีผิวสีแทนแล้วก็ตาโตธรรมชาติ
1: ตาโตธรรมชาติ
2: คิ้วก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะเขียนให้ใช้ดอกกัญชันใช่ไหมคะแล้วก็จมูก
1: นี
2: ่แล้ววีเชฟ
1: เวลาอาบน้ำเนี่ยจะดึงตลอดเวลาเลย
2: คือดึงอย่างนี้เหรอคะจริงๆเด็กๆคุณยายก็ดึงให้หนูเหมือนก
1: ัน ดึงตั้งแต่เกิดเลยเวลาอาบน้ำนี่ผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายจะดึงให้แต่อย่างสมมติขาเนี่ยพอขาโก่งตอนเล็กๆเนี่ยเราจะมองรู้เลยว่าพ่อแม่ไม่ได้ทำให้ลูกเวลาอาบน้ำก็เช่นเดียวกัน
2: ขาโก่งไม่แก้ได
1: ้
2: ด้วยเหรอคะ
1: เล็กๆค่ะต้องแก้ค่ะ
2: ไม่ได้ว่าขาโก่งเนี่ยเกิดจากการอุ้มเข้าเอวป่ะคะ
1: เข้าเอวนี่ตอนโตแล้วตอนเล็กเนี่ยที่อาบน้ำเนี่ยเขาจะจับบีบตรงนี้ค่ะเบาๆให้ตรงค่ะให้ตรงค่ะให้กระดูกตรงเวลาอาบน้ำเนี่ยปู่ย่าตายายเนี่ยจะต้องทำให้ทุกวันเลย
2: ทุกอย่างเกิดขึ้นตอนอาบน้ำไม่ว่าจะดึงจมูกหรือว่าดึงขาให้ตรง
1: จะดึงจมูกสวยนะลูกนะจมูกโด่งนะก็คุยกันไป
2: โอ้อันนี้นี
1: ่แล้วก็สวยอย่างที่เขาตั้งใจ
2: เนี่ย
1: 3 วัน 2 วันก็ไปทำกันแล้วอ
2: ๋อคือเด็กอย่างนั้นเลยโอ้โห
1: ตอนนั้นจะดัดไปยังไงก็ได้แหละ
2: งั้นถ้าพูดถึงผู้หญิงสวยในสมัยนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนคะ
1: เอายกตัวอย่างอย่างคุณพรทิพย์อ่ะท่านสวยโดยธรรมชาติเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วสวยพิษไม่ใช่สวยผ่านสวยผ่านคือมองแล้วจบเลย
2: อ๋อคือมองแล้วผ่าน
1: มองแล้วผ่านไปเลย
2: แต่
1: อย่างคุณพรทิพย์เรามองแล้วเอ๊ะผู้หญิงคนนี้สวยแปลกหันมาดูอีกแล้ว
2: มอง
1: ผิดอีกทีเขาสวยเขาสวยแบบพิษแต่เมื่อไรที่เขาพูดในความสวยก็เพิ่มอีกเท่าตัวเลย
2: อยู่ที่นี่
1: ค่ะอยู่ที่สมองดูอยู่ที่ความน่ารักในการปั้นคำทำให้เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเขาอ่ะแล้วนางงามรักเด็กก็มาแต่ช่วงนั้นเลย
2: อ๋อเริ่มเป็นคนจุดประกายเรื่อง
1: จุดประกาย
2: รักเด็กค่ะ
1: แล้วก็ปุ๋ยไม่ชอบยาเสพติด
2: ตั้ง
1: แต่ตอนนั้นเลย

0: ความงามถ้าพูดถึงสมัยก่อนแล้วเนี่ยผู้เข้าประกวดลักษณะหน้าตาท่าทางรูปร่างแบบไหนที่ดูแล้วจะต้องเป็นตัวเก่งจะต้องได้มงแน่นอนแบบไหน
1: รูปร่างมาอันดับหนึ่งความรู้มาอันดับสองความสวยมาแต่งเอา
0: อ่ะงั้นเอารูปร่างก่อนรูปร่าง
1: ตรงหาแข้งขาสวยว่าใส่กางเกงขาสั้นหรือใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยสรีระตรงเป๊ะมันจะ
0: ไม่ได้เป็นนาฬิกาทรายเหรอคะ
1: นาฬิกาทรายอ่ะนาฬิกาทรายคนน่ะเอวเล็กเกินไปใช่ว่าจะสวยให้พอดีพอดีอย่างสมมติว่านางงามเนี่ยเอวประมาณ24ถึง25จะสวยอย่าคลอดเป็นนาฬิกาทราย
0: อ่า24 25
1: 24 25สะโพก36เนี่ยกำลังสวยถ้าเป็น21 22นาฬิกาทราย
0: เล็กไป
1: มันคลอดจนใส่ชุดอะไรก็ไม่สวยต้องไปเก็บเก็บแล้วบุ๋งเข้าไปเลยอ่ะ
0: ได้ไซส์ที่สมส่วนละ
1: ค่ะแต่นี่เรื่องความสวยนะน้องความสวยอย่างฟันต้องดัดฟัน3ปี4ปีนี่หมดเวลาแล้วหมดอายุละหมดอายุการเป็นนางงาม25ปีเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแล้วไม่ดัดฟันละถ้ามีฟันเกมีฟันอะไรมาเนี่ยเขาเรียกไปเสริมฟัน
0: เสริม
1: หรือปะฟันเนี่ยแบบว่าเราเรียกปะฟันเนี่ยเสริมฟัน
0: อ๋อที่แปะ
1: ฮะที่แปะน่ะเรื่องความสวยที่ตกแต่งได้แต่ถ้าจิตใจเธอไม่สวยเธอก็ไม่ชนะ
0: สมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นหลายๆคนพูดกันว่านางงามสมัยก่อนที่จะได้มงเนี่ยหน้าต้องอิ่มต้องไม่ใช่แบบว่าหน้าตอบ V shape หน้าต้องอิ่มแล้วก็หุ่นต้องเขาเรียกว่าเจ้าเนื้อนิดๆนี่จริงไหมคะ
1: เห็นนางในวรรณคดีไหมลักษณะนั้นผู้หญิงไทยเราสมัยก่อนต้องการอย่างนั้นจริงๆเดินให้เดินเหมือนนางช้าง
0: เดินเหมือนนางช้าง
1: คือลงเท้าแรงเวลาเหยียบสะโพกเราก็จะยึดไปยากมามันจะเดินสวยแบบนางในวรรณคดีอะไรก็แล้วแต่น้องๆ นะต้องเรียนหนังสือ สวยไม่มีความรู้นี่คุณไม่มีทางสู้เขาได้
0: นี่สำคัญเรื่องนี้เด็กคุณป้ามีวิธีการดูแลความงามของตัวเองยังไงอย่างเช่นเอาสมัยก่อนเขาต้องทำอะไรบ้างนะเอาขมิ้นพอกตัวพอกหน้าน้ำผึ้งพอกผมอะไรเงี้ย
1: สมัยโบราณจริงๆอ่ะลูกจ๋าสมัยโบราณจริงๆเนี่ยใช้ขมิ้นแต่ขมิ้นเนี่ยไปยืนเนี่ยเรียงกันเป็นแถวเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ขมิ้นแต่ตัวเองใช้ขมิ้นเหลืองเป็นพระอินทร์อยู่คนเดียวอ่ะ
0: ขมิ้น
1: เป็นพระราชอยู่คนเดียวอ่ะ
0: ขมิ้นนี่ทำให้ผิวขาวเหรอคะหรือว่าทำให้มันช่วยอะไร
1: เป็นการเข้าใจที่ผิดแต่จริงๆเนี่ยจะใช้มะขามเปียกผสมดินสองพอง
0: ถ้างั้นถามคุณป้าสีเวียงคำถามสุดท้าย
1: จ้ะ
0: อยากรู้ว่าความงามแบบไทยๆในความคิดของป้าสีเวียงคืออะไรคะ
1: งามแบบไทยๆอ่ะทุกวันนี้พวกเราก็ยังรักษาความงามแบบไทยอยู่นะลูกแต่ท่านเนี่ยไปเองต่างประเทศเข้าเกินไปความงามแบบผู้หญิงไหนจริงๆอ่ะรอยยิ้มต้องนำหน้าร
0: อยยิ้ม
1: ยิ้มสวยผ่านทั้งคู่เลยที่มาเจอสาวสวยที่เนี่ย
0: รอยยิ้มรอยยิ้มนะคุณผู้ชม
1: รอยยิ้มค่ะทีนี้ถ้ายิ้มเฉยๆเนี่ยตามันจะแข็งเขาจะยิ้ม3จุดคนยิ้มสวยยิ้ม3จุด
0: คือ
1: เอาใจยิ้มส่งไปที่
0: ล
1: ู
0: กตา
1: แล้วมาที่ปาก
0: ที่ปาก
1: ลองสิคะเอาละส่งหนูลงยิ้มให้กล้องสิคะ
0: เอาใจกล้องอ่ะ
1: เอาใจส่งไปที่ตา
0: เอาใจส่งไปที่ตา
1: สายตาจะสวยสายตาจะสวยสายตาจะมีความจริงใจเชิญชวน
0: เชิญชวนด้วย
1: รอยยิ้มฉันอยากรู้จักคุณนะฉันยิ้มให้คุณแล้วยิ้มเต็มที่เลย
0: รอยยิ้ม1 2คืออะไรคะ
1: สองก็สองก็ผิวพรรณ
0: ผิวพรรณ
1: ค่ะผิวพรรณ
0: ดูแลผิวพรรณดีๆทาซันบล็อกบ้างอะไรบ้างสามคือ
1: แบบหนึ่งรอยยิ้มใช่ไหมก็รูปร่างไทยๆรูปร่างไทยๆสมัยก่อนเนี่ยหนูเคยเห็นใครมีพุงอืดๆไม่มีว่าเขาทำงานกันเด็กต่างจังหวัดเนี่ยเด็กในช้างเผือกในป่าเนี่ยช่วยพ่อแม่ทำนาทั้งนั้นช่วยทำงานบ้านงานช่องเนี่ยออกกำลังกายแล้วอาหารของเขาเนี่ยผักจีนน้ำพริกเป็นหลักมันก็ไม่มีพุงเลยมันย่อยสลายง่ายแล้วทำให้แข็งแรงอายุยืนอีกต่างหาก
0: ข้อนี้ยากเนาะรอยยิ้มผิวพรรณแล้วก็รูปร่างนี่คุณผู้ชมเป็นไงบ้างทุกวันนี้เรามีค่านิยมแบบว่าหน้าต้องเล็กตาต้องโตจมูกต้องโด่งผมต้องยาวหุ่นต้องดีผิวต้องขาวขาต้องเล็กไม่มีเลยสักอย่าง
1: สวยต้องสวยอย่างข้างในสวยจากใจที่ใจบริสุทธิ์เนี่ยทำให้หนูสวยอย่างไม่รู้ลืมสวยไปนาน
0: สวยอย่างมีคุณค่าสวยอย่างไม่รู้ลืมวันนี้ขอบคุณป้าสิบเวียงมากเลยนะคะรู้เคล็ดลับแล้วนะคะว่าสวยยังไงถึงจะสวยไม่รู้ลืมสวยพิษไม่ใช่สวยผ่านแต่ว่าความงามแบบไทยๆมีอะไรอีกช่วงหน้าไปคลายฉงนกับมิ้นต่อค่ะ
2: น้ำผมในช่วงนี้มิ้นขอพาคุณผู้ชมมาพบกับกูรูด้านเครื่องหอมของไทยค่ะสิ่งที่นอกจากจะช่วยเพิ่มเสน่ห์รันจวนใจแบบไทยๆอย่าง

0: ที่ได้กลิ่นแล้วยังทราบมาด้วยว่าในเครื่องสำอางของไทยบางชนิดเนี่ยนิยมผสมเครื่องหอมเหล่านี้ด้วยแต่เรื่องราวของเครื่องหอมไทยจะเป็นยังไงนั้นไปคลายฉงนกันดีกว่าค่ะ
1: ตอนนี้มิ้นอยู่กับอาจารย์บังออนโพนิ่มแดงจากสถาบันเวชศาสตร์ความงามแผนไทยนะคะซึ่งจะมาช่วยมิ้นคลายฉงนในเรื่องของเครื่องหอม
2: เข้าเรื่องแล้วกันค่ะอาจารย
1: ์หนูไปรู้มาว่าหนึ่งในความงามแบบไทยเนี่ยผู้หญิงก็ต้องตัวหอมใช่ไหมคะก็ต้องมีเครื่องหอมเครื่องหอมนี่มีความเป็นมายังไงคะอาจารย
3: ์มันมีมาตั้งแต่หลายสมัยแล้วนะคะ
1: ค่ะ
3: ตั้งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาธนบุรีจนกระทั่งรัตนโกสินทร์
1: ก็คือยาวมาตั้งแต่แบบว่าอดีตจนถึงตอนนี้เลยแล้วมันเริ่มยังไงใครเป็นคนคิดค้นหรือว่ายังไงล่ะคะ
3: อ๋อแต่ที่ของอาจารย์บางออนได้นี่คือได้จากถ่ายทอดจากในวังสมัยเจ้าดารารัศมีนะคะเป็นต้นห้องก็ได้มาจากตรงนี้แล้วมาสืบทอดให้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยแต่ก่อนมันเป็นโรงเรียนการช่างสตรีแห่งแรกของประเทศไทยคือการช่างสตรีพระนครใต้
1: ค่ะ
3: คือแล้วพวกเราก็ได้เข้าไปศึกษาในนั้นด้วย
1: แล้วทีนี้เครื่องหอมนี่มีอะไรบ้างเหรอคะอาจารย
3: ์ก็มีน้ำอบไทยแป้งร่ำแป้งพวงน้ำปรุงบุงงาสดบุงงาแห้งแล้วก็สีผึ้งทาปาก
1: น้ำอบนี่ก็คือใช่ที่เราเอาไว้เวลาไหว้ผู้ใหญ่สงกรานต์แบบนี้ไหมคะ
3: ใช่ค่ะกราบสงกรานต์ขอพรรดน้ำขอพรผู้ใหญ่นะคะเรียกว่ารดน้ำขอพรผู้ใหญ่เราจะได้ตรงนั้นผสมพรมตัวเจิมหน้าเจิมสิ่งของเจิมหน้าเด็กๆที่เกิดเขาก็ต้องใช้ใช่ไหมคะแล้วก็เจิมสิ่งของมงคลเช่นเจิมบ้านตั้งสืออ
1: ะไรพวกนี้ขึ้นบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ก็คือใช้น้ำอบ
3: ค่ะผสมกับแป้งร่ำ
1: ผสมกับแป้งด้วยก็คือใช้ร่วมกัน
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วน้ำปรุงล่ะคะ
3: น้ำปรุงมันเป็นส่วนผสมของแอลกอฮอล
1: ์
3: นะคะเป็นแอลกอฮอล์แล้วผสมปรุงกลิ่นปรุงกลิ่นหัวน้ำหอมที่เราต้องการที่เราใช้ดอกไม้ไทยทุกชนิดนะคะแล้วหมักดอกไม้ไทยได้อีกผสมไปแต่มีตัวพิมพ์เสนตัวตึงกลิ่นก็เหมือนกับน้ำอบคล้ายน้ำอบไทยแต่จะเป็นส่วนของแอลกอฮอล์แต่แป้งเราไม่ใช้
1: ค่ะอันนี้ถ้าเทียบกับปัจจุบันนี่เท่ากับเป็นน้ำหอมได้ไหมคะแบบนั้นเลย
3: ได้ใช่ใช่ค่ะเป็นน้ำหอมที่ฉีดตามตัวนะคะแล้วคนโบราณนี่ผ้าสบายเนี่ยเขาจะเป็นการอบในหีบ
1: ค่ะอ๋อคือเก็บไว้ในหีบ
3: ในหีบแต่หีบนี่ไม่ใส่ผ้าลงไปแล้วอบนะคะก็อบหีบให้หอมก่อน
1: อ oh.
3: แล้วก็ผ้าสบายเป็นพลีทอ่ะหรือเป็นอะไรก็ตาม
1: ไป
3: อบทิ้งไว้มันก็จะหอมดอกไม้ oh. หอมใส่ลงไปแล้วก็เอาดอกไม้ออกแล้วก็ใส่หีบเป็นหีบล่ำ นะคะรู้จักหีบล่ำไหมนั่นแหละของไทย
1: เสื้อผ้า
3: ค่ะแล้วก็ผ้าจูกระเบนเขาก็ไปอบล่ำให้หอมสบายเดินกลิ่นหอมแล้วก็ทัดแป้งพวงหอมนะคะ
1: อาจารย์อย่างแป้งร่ำแป้งพวงนี่ทำอะไรคะ
3: แป้งร่ำปะพรมหน้าไงฮะ
1: ก็คือเหมือนแป้งที่เราใช้ทุกวันนี
3: ้มาผสมพิมพ์เสนนิดนึงใส่น้ำอบไทยต
1: ั
3: วผสมเนี่ยค่ะให้กลิ่นหอมค่ะแล้วก็ใส่ขมิ้นหรือจะใส่ฝางก็ได้มันก็จะมีสีแดงเลื่อนๆนะคะ
1: แล้วแป้งพวงล่ะคะ
3: แป้งพวงแล้วก็หยอดทำไมก่อนจะใช้แป้งพวงหยอดผสมน้ำอบไทยแต่ต้องมีส่วนผสมของเม็ดมังลักที่มาบีบเอาแต่ใสๆเหนียวๆมา
1: แป้งพวงเป็นเครื่องประดับใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ทำใช้ประดับยังไงคะ
3: เป็นของชำร่วยนะคะเป็นของชำร่วยหนึ่งแล้วเป็นเครื่องประดับอย่างเช่นสมัยโบราณจะห่มผ้าสบายที่มีกลิ่นหอมเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็จะมีเกล้าผม
1: ก็เป็นมวย
3: เป็นทัดหูค่ะเป็นดอกทัด
1: แล้วก็จะเป็น
3: ทัดหูค่ะ
1: แป้งร่ำทาหน้าแป้งพวงประดับแล้วบุงาสดกับบุงาแห้งล่ะคะ
3: บุงาสดกับบุงาแห้งเป็นของชำร่วย
1: ของชำร่วย
3: เช่นงานมงคลมงคลงานอย่างเช่นน้องมิ้มจะแต่งงานน้องมิ้มก็ทำบุงาสดแจกเป็นลูกหัวใจเป็นถุงก็จะมีดอกมะลิใบเตยผสมกับน้ำอบไทยทิ้งไว้เสร็จแล้วก็มีน้ำมะลิกุหลาบผสมลงไปนะใส่ลงบรรจุในถุงก็จะหอม
1: แล้วบุงาแห้ง
3: นำดอกไม้ไปผึ่งให้แห้งแต่ปัจจุบันนี้ของเขาก็จะใช้มีเครื่องอบปรุงกลิ่นก็หัวน้ำหอมน้ำหอมที่เราต้องการแล้วก็ต้องมีพิมพ์เสนแล้วก็มีตัวตึงกลิ่นแล้วก็ฮายาซินแล้วก็ตัวตึงกลิ่นนะคะบดให้เข้ากันแล้วก็มาปรุงกลิ่นนะไม่ยากเลย
1: ง่ายๆคือดอกไม้สดกับดอกไม้แห้งนั่นแหละที่มีกลิ่นหอม
3: ที่ทำเองนะคะ
1: ทำเองด้วยเหรอคะ
3: ทำเองค่ะ
1: คืออันนี้ที่ทำเองได้ง่ายไหมคะ
3: ไม่ยากเลย
1: งั้นวันนี้อาจารย์สอนมิ้นสักหนึ่งอย่างได้ไหมคะ
3: เอาอะไรล่ะคะ
1: น้ำอบละกันเพราะว่ารู้สึกว่าใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันมากที่สุดเพราะเดือนหน้าสงกรานต์แล้ว
3: ใช่ค่ะ
1: หนูจะได้ทำน้ำอบเองบ้างเดี๋ยวเราไปเตรียมของแล้วลงมือทำกันดีไหมคะ
3: ตกลงค่ะ
1: โอเคคุณผู้ชมไปทำน้ำอบกันเลย

0: โต๊ะนี่สิคะมีของเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่รู้จักสักอย่างต้องถามอาจารย์บางออนแล้วว่านี่มีอะไรบ้างคะเนี่ยที่เป็นส่วนประกอบ
1: ส่วนประกอบน้ำอบใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เรียกว่าทวน
0: ทวนเหรอคะ
1: ทวนมันเป็นดินเผานะคะ
0: อ๋อ
1: นะคะเป็นดินเผานะคะต่อไปดินเผาเหมือนกันภาษาข้าวหอมเรียกว่าตะคัน
0: อ๋อชื่อเขาคล้ายๆกันตะคัน
1: ทวนตะคัน
0: ทวนตะคันใช้คู่กันเหรอคะ
1: ใช่

0: นะคะเนี่ย
1: โถพระอบ
2: อ๋อนี่คือโถพระอบจันทคารพ
0: ใช่
2: เปิดมาหนูจะเจอใครไหม
0: ไม้พายสำหรับไว้กวนวัตถุดิบนะคะ
2: เนี่ยหนูไม่เคยเห็นเลยค่ะบางอันนี้ไม่รู้จักเหมือนกะละแม
0: ไม่ใช่นะคะมันเป็นชมดเช็ดชมดเช็ดเป็นสัตว์ป่า
2: ก็คือตัวชมดใช่ไหมคะ
0: เป็นตัวชมดสักกังอะไรพวกนั้นน่ะติดเป็นชมดนะคะ
2: นี่กลิ่นมันเหรอคะอาจารย
0: ์ยังมันเหม็นแต่ไม่เป็นไรเรามีวิธีฆ่ากลิ่นสาบด้วยการใช้ยูมะกรูดคนโบราณเก่งใช่ไหมของเหม็นมันเป็นของหอมได้เห็นไหมคะ
2: อันนี้
0: เก
2: ่
0: ง
2: มากเลยมันใช้ทำอะไรคะตัว
0: ใช้ตัวปรุงกลิ่นไงปรุงกลิ่น
2: อ๋อปรุงกลิ่น
0: ผสมน้ำหอมมีจะมีแป้ง
2: แป้ง
0: แป้งเห็นไหมคะอันนี้จะชงน้ำอบเราต้องมีหนึ่งอะไรคะ
2: ไม้ค่ะ
0: ไม่
2: เปลือกไม้
0: มันเป็นเปลือกไม้ใช่แต่เรียกว่าชะลูดมันเป็นไม้เลื้อย
2: ชะลูดเขาหอมเหรอคะ
0: มันหอมนะคะหอมไหม
2: นี่ค่ะนี่ก็ไม้เหมือนกัน
0: ไม้เป็นไม้ไม้กฤษณาคืออ
2: ๋อไม้กฤษณาก
0: ันจันเทศ
2: นี่หนูจัก
0: ทีนี้เราจะมาสาธิตการลอยน้ำอบไหมคะ
2: ลอยน้ำอบก็คือ
0: ลอยดอกไม้
2: ได้ค่ะได
0: ้อันนี้นะให้
2: อันนี้เริ่มจากเบสิกก่อนเลยใช่ไหมคะ
0: ค่ะลอยน้ำดอกไม้นะคะอ้าวน้องมิ้นเวลาลอยน้ำดอกไม้นะคะใช้มะลิเราก็ต้องทำไมคีบอย่างนี้เห็นไหมคะ
2: ค่ะ
0: แล้วก็ลอยลงไปตั้งแล้วห้ามยกไปยกมาน้ำมันกระเทือน
2: แนวตั้งใช่ไหม
0: แนวตั้งให้ก้านอยู่ดอกอยู่เนื้อน้ำ
2: หนูลองที่บ้างนะคะนี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วขั้นตอนการลอยน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะ
0: อ
2: ันนี้คือเราต้องลอยตอนกลางคืนเพื่อที่ให้ดอกไม้มันบานแล้วก็หอมทีนี้มาถึงขั้นตอนการ
0: ชงน้ำอบ
2: ชงน้ำอบ
0: นำน้ำที่ลอยนี้ไปต้มให้เดือดนะคะต้มให้เดือดเสร็จแล้วก็ใส่อุปกรณ์นี้ม
2: ีอ
0: ะไรบ้างคะจำได้ไหมเอาเดี๋ยว
2: ชะลูดกันจันเทศ
0: แล้วก็3
2: อ๋อใบเตยโอเค
0: สำหรับชงน้ำอบ
2: อันนี้คือขั้นตอนการชงขั้นตอนที่2
0: ใช้กรรไกรได้เลยนะคะทีนี้
2: จันเทศ
0: นิดนึง3ตัวนี้เท่านั้นเองเห็นไหมคะ
2: 3ตัวนี้เท่านั้นค่ะ
0: แล้วขอน้ำต้มให้เดือดเสร็จแล้วทิ้งไว้ให้เย็นจากนั้นกรองนะคะ
2: ขอนุคนบ้างนะ
0: ค่ะ
2: แล้วเราต้องคนเรื่อยๆไหมคะ
0: ไม่ละค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะทิ้งไว
2: ้อบไว้ตรงไหนคะ
0: ไว้ตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่กรองแล้วได้ส่วนนี้เห็นไหมคะนะคะกรองได้อย่างนี้แล้วจากนั้นล่ำควันเทียนนะคะ
2: วางอันนี้ลงไปก่อน
0: วางลงไปนะคะจากนั้นจุดเทียนอบสองข้างระหว่างที่เราล่ำควันเทียนนั้นเราจะปรุงเครื่องกำยานเครื่องล่ำกำยานก็จะมีนะคะจะมีขี้ผึ้งแท้เห็นไหมคะ
2: ผ
0: ิวมะกรูดหั่นจากนั้นเราก็ใส่หยดทอน้ำหอมลงไปนิดนึงแล้วคนให้เข้ากันนะคะ
2: คุณผู้ชมคะทำไปแล้ว4ขั้นตอนลอยน้ำดอกไม้แล้วก็มีการปรุงต้มไปแล้วนะคะแล้วก็มีร่ำควันเทียนร่ำกำยานขั้นตอนสุดท้ายปรุงกลิ่น
0: น้องมิ้นตัก
2: บดใช่ไหมคะเดี๋ยว
0: บดหัวน้ำหอมใช้9กลิ่นสำหรับทำน้ำอบไทยเฉพาะก็ได้นะคะ
2: ค่ะ
0: จากนั้นนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: สมุดเช็ดเราก็ต้องใบพลู9ใบที่ใส่จำนวนมากนี่เห็นไหม
2: ค่ะ
0: มันโดนความร้อนมันก็จะละลายเห็นไหมเริ่มละลายแล้วเห็นไหมหนูหากระบวยทองเหลืองอยู่ไหนเอ่ยตักน้ำนี่มาผสมหน่อยนะคะเสร็จแล้วจากนั้นก็คนนะคะแล้วก็กรองดูคุณจะกรองนะคะเอาเทนี่ออกไปเปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนนี่นะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้ว2เที่ยวพอค่ะ
2: นี่ไหมคะ
0: เรียบร้อยค่ะนะคะเห็นไหมคะ
2: นี่เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราตักใส่ในนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ค่ะบรรจุมันแน่นเต็มไหมคะ
2: ตกลงแค่นี้พอนะคะค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วค่ะเป็นผู้หญิงสวยนี่ สวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องรอบรู้รอบด้านต้องทำ

0: าหอมๆได้ด้วยสุดยอดเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มักออนมากๆเลยนะคะได้ความรู้ทั้งเรื่องของนี่เลยดอกไม้หอมๆของไทยแล้วก็มีเรื่องเครื่องปรุงต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยได้น้ำอบหรือว่าน้ำปรุงหอมๆแบบนี้ออกมาวิธีการขั้นตอนนี่ไม่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาด้วยกว่าที่จะได้มาเนี่ยแต่ละกระปุกแบบนี
1: ้ขวดนะคะ
0: แต่ละขวดแบบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มิ้นมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้ส่วนช่วงหน้าเรายังมีเรื่องราวของความงามแบบไทยๆให้ใครสงวนกันต่อกับอาจารย์เถาะทองค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอที่มาของน้ำหอมเชื่อกันว่าน้ำหอมนั้นเกิดขึ้นมานานกว่า 3,000 ปีแล้วในสมัยฟาโรห์ซึ่งในสมัยก่อนมนุษย์เผาไม้หอมบางชนิดที่มียางและกลิ่นหอมในพิธีทางศาสนาแล้วปรากฏว่ากลิ่นที่ลอยมากับควันอันอบอวลสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ได้กลิ่นนั้นบางครั้งก็นำเอาของเหลวที่ได้มาลูบถูตามร่างกายเพื่อให้ได้กลิ่นหอมติดตัวทนนานด้วยเหตุนี้คำว่าเพอร์ฟูมที่แปลว่าน้ำหอมจึงมีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน2คำคือเพอร์แปลว่าทรูหรือผ่านและฟูมแปลว่าสโมกหรือควันนั่นเอง

0: จมาถึงบ้านนำผลไม้มารับแล้วกันเนาะสำหรับคนสุขภาพดีอย่างเรา
1: ๆโอ้ยฉันอ่านตำรับตำราเยอะแยะมากมายยมินเธอมากวนอะไรฉันเพราะเธอเนี่ยเป็นคนที่ช่างฉงนสนเท่ทำให้ฉันต้องอ่านอ่านแล้วก็อ่านไม่จบไม่สิ้นเข้าใจไหม
0: นี่ละป้อนป้อนดีกว่าป้อนดีกว่า
1: อารมณ์นะอารมณ์ขึ้นแล้ว
0: เริ่มดียังคะ
1: ยัง
0: ยัง
1: เพราะมันเพิ่งชิ้นเดียว
0: แต่อาจารย์เป็นคนที่มีความรู้เยอะเป็นคนประสิทธิ์ประสาทความรู้หนูเชื่อว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถอาจารย์หนูถามแล้ว
1: แพ้เธอละเธอเก่งมากชอบคนยอ
0: มาถูกทาง
1: อืม
0: หนูอยากรู้ว่าอย่างสมมติว่าสมัยนี้เราอาบน้ำก็มีทั้งแบบว่าลงสปาขัดผิวขัดตัวใช้เกลือขัดคนสมัยก่อนผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยเวลาอาบน้ำนี่เขามีขัดตัวแบบนี้ไหมหรือว่าสระผมนี่มีการแบบว่าเอาครีมนวดหรือว่าเอาไข่เอาอะไรมาหมักผมให้ผมดำเงางามทาคงทาครีมอะไรอย่างเงี้ยเขามีมั้ยคะ
1: มีเขาจะไม่สะอาดได้ยังไงเขาสะอาดกว่าคนสมัยใหม่อีกอาบน้ำเนี่ยนะไม่ต้องผู้หญิงหรอกสุภาพสตรีสุภาพบุรุษเนี่ยในสมัยอยุธยานี่เช้าก็อาบล้างหน้าก็คือล้างตัวกลางวันทำงานมาครึ่งวันแดดร้อนอาบน้ำ
0: ประ
1: แป้งให้สบายใช่อาบน้ำประแป้งแล้วค่อยรับประทานอาหารเที่ยงตกเย็น4โมง5โมงอาบน้ำอีกสระผมทุกวันได
0: ้
1: คนโบราณอาบน้ำเนี่ยนะสบู่ไม่มีสมัยโบราณเขาก็ใช้ขี้เถ้าข
0: ี้
1: เถ้าฟืนเนี่ยนะ
0: เขาก
1: ็เอาไปใส่ในชามในกะละมังต่างๆไว้แล้วก็เทน้ำคือมันท่วมเกินขี้เถ้ามาน้ำอ่ะมันจะเป็นน้ำด่างมันจะลื่นๆเราเรียกว่าน้ำด่างเราเอาน้ำด่างเนี่ยนะมาถูตัวไขมันต่างๆตามร่างกายเนี่ยมันออก
0: ไ
1: อ้ที่เรารู้สึกสกปรกเนี่ยนะเพราะว่ามันคือไขมันคนในสมัยโบราณก็ใช้แบบนี้ต่อมาเนี่ยคนโบราณก็รู้จักใช้ไขสัตว์ชาติแรกที่พบสบู่อ่ะง่ายๆเลยคือกรีกชนชาติกรีก
0: อุ้ยตั้งอารยธรรมกรีกนี่เหรอ
1: 3,000 ปี 2,000 3,000 ปีที่แล้วชนชาติกรีกเนี่ยนิยมการบูชาเทพเจ้าด้วยการบูชายันก็คือเอาสัตว์เนี่ยนะครับเช่นแพะเช่นแกะเนี่ยมาฆ่าแล้วก็เผาสัตว์เผาร่างเขาอะนะเป็นการบูชายันเป็นการโหมไฟทีนี้เวลาที่เผาร่างสัตว์พวกนี้ไขมันมันมีไขมันมันเนี่ยนะฮะตกลงมาที่พื้นเนี่ยบางทีคนชาวบ้านไปโดนเข้าก็จะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเมือกลื่น
0: เมือกลื่น
1: แล้วก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเอาไปล้างน้ำแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปล้างคนเลอะของก็ต้องไปล้างล้างเสร็จก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันสะอาดเนียนนุ่มนี่คือต้นกำเนิดของเรื่องของสบู่ที่มาจากไขสัตว
0: ์สบู่นี่ทำจากไขสัตว์
1: ทำสบู่ดั้งเดิมต้องทำจากไขสัตว์นะฮะแต่ละประเทศก็พลิกแพลงกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เรามีสบู่จากส้มมะขาม อะไรต่างๆส้มมะขามรู้จักไหม
0: เป็นต้น
1: มะขามทั้งมะขามไม่ใช่คำว่าส้มมะขามไม่ใช่ส้มไม่ใช่ออเรนจ์
0: เป็นมะขาม
1: เป็นมะ

0: ขามเขาก็จะใช้มะขามที่มันออกเป็นฝักเป็นเปลือกแข็งๆสีน้ำตาลแกะเปลือกออกใช่ไหมมันเหมือนเปลือกไข่ข้างในเนี่ยนะมันก็จะเป็นเนื้อมะขามโดยมีเยื
1: ่
0: อใหญ่ๆหุ้มตัวเนื้อเอาไว
1: ้
0: เขาก็เอามาหมดนั่นแหละ
1: เอามะขามมา
0: ทั้งฝักไอ้ทั้งเยื่อทั้งเนื้อมะขามทั้งเม็ดไปเอาออกเลยถูไปบนร่างกายหยิบมาหลายๆฝักกำเข้าด้วยกันให้เป็นก้อนใหญ่
1: ๆเอามะขามถูเลยอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรเลย
0: ไม่ต้องทำอะไรเลยมะขามเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือกรด
1: ถูกไหมเปรี้ยวใช่
0: กรดเปรี้ยวเพราะฉะนั้นมันก็ถูเข้าไปสิมันก็แสบดี
1: หนูกำลังจะทำแล้วไม่แสบ
0: แสบมันก็แสบก็ถูเบาเนี่ยสิจ้า
1: อ๋อ
0: นี่บางคนขอโทษนะหลังเท้าส้นเท้ามันแตกมันหนาคนโบราณเนี่ยเขาก็จะเอาอิฐอิฐแดงนี่แหละที่ปูพื้นก่อบ้านเออก่อกำแพงนี่แหละ
1: เอามาขัด
0: มาทุบครึ่งแล้วก็ให้มันขนาดเล็กเหมาะมือแล้วก็ถูที่ส้นเท้าไม่ใช่อิฐก็ใช้พวกกระเบื้องมุงหลังคาเอามาถูมันช่วยขัดให้ผิวกายร่างกายเราสะอาดเบาบางขี้เหงื่อขี้ใครไหลออกหมดสุดท้ายเขาก็จะใช้ขมิ้นขมิ้นสดเนี่ยนะฮะ
1: สดเลย
0: มันมีอย่างขมิ้นสดก็ต้องเอามาตำก่อนเอามาตำตำตำตำสับหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่ครกตำ
1: ตำ
0: เสร็จแล้วเราก็เอาตัวขมิ้นเนี่ยมาลูบไล้ร่างกายบางบ้านก็เอาขมิ้นเนี่ยตากแดดให้แห้งบดให้เป็นผงเก็บใส่ขวดเอาไว้ก็มาละลายน้ำแล้วก็ฉโลมลูบตัวผิวก็จะเป็นผิวออกเหลืองเหมือนคนเป็นโรคดีซ่าน
1: นั่นสุขภาพไม่ดีนะอาจารย์ผิวเหลือง
0: นั่นเป็นคนความงามของคนโบราณแต่นี่คือเรื่องของการอาบน้ำ
1: สระผม
0: นี่นะง่ายสุดใช้น้ำด่างเหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: แล้วก็ที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าน้ำด่างก็คือมะกรูด
1: คุณยายหนูใช้สมัยนู้น
0: มะกรูดเนี่ยดีที่สุด
1: หอม
0: มะกรูดเนี่ยผ่าซีกเลยนะฮะทั้งลูกเลยบางบ้านเก๋กว่านั้นอีกเขาก็จะมีสูตรเอามะกรูดทั้งลูกทั้งผลเนี่ยนะฮะไปเผาไฟเผาไฟให้ข้างผิวข้างนอกตึงหมดเลยจะเกรียมหน่อยก็ได้แล้วก็หั่นซี่แล้วก็บีบลงไปบนศีรษะบีบน้ำมะกรูดบีบลงไปนะผิวหนังศีรษะเนี่ยจะขาวเป็นลงไปตรงไหนก็ขาวไปตรงนั้นลามไปเลยเวลาน้ำมันลงไปศีรษะมันก็จะแผ่กระจายเป็นวงออกไปมันก็จะขาวแผ่กระจายออกไปอย่างนั้นเลยมันขาวสะอาดจริงๆมิ้นเคยแล้วเปลือกไอ้เนื้อมะกรูดที่ผ่าซีกเนี่ยเราก็ถูเบาๆบนศีรษะถูขยี้คือให้มันลงไปที่โคนผ
1: ม
0: ผมก็จะดกดำมันเงาหลังจากเช็ดผมจนแห้งเรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: อุ้ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตกันมากเลยเขาบอกว่าแบบดีต่อ
0: ในสมัยโบราณเนี่ยเราใช้น้ำมันมะพร้าวแบบร้อนนะก
1: ็
0: มันไม่ได้ใช้เป็นโคลเพรสแบบปัจจุบันนี
1: ้เดี๋ยวนะเอามะพร้าวมา
0: เราเอามะพร้าวมาขูดนะคั้นให้เป็นกะทิคั้นเป็นกะทิคั้นจนแบบเป็นหัวกะทินี่แหละแล้วก็เอาหัวกะทิเนี่ยตั้งไฟในหม้อมันคนไม่งั้นเดี๋ยวไหม้ที่ก้นคนไปเรื่อยๆน้ำมันเนี่ยหัวกะทิมันจะแตกมันจะกลายเป็นน้ำมันใสๆลอยหน้ายืมขึ้นไปเลยแล้วก็เอาไว้ชโลมผ
1: ม
0: แล้วมันก็จะมีเครื่องเคราอีกเยอะนะทางเหนือเนี่ยมันจะมีพวกเถาหมีเหม็นมาใส่แล้วหมีเหม็นเถาหมีเหม็นม
1: ัน
0: เป็นสมุนไพร
1: ใส่แล้ว
0: เนี่ยช่วยให้ผมดกดำมันเงา
1: แต่เหม็นอ่ะสบู่ก็ไปแล้วแชมพูก็ไปแล้วผิวละอาจารย์
0: ใช้น้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันมะพร้าวนี่ครอบจักรวาลเนาะ
0: ครอบจักรวาลใช่ไห
1: ม
0: ทาได้ตั้งแต่ศีรษะจนเท้าเลยเพราะมันช่วยมีสรรพคุณเป็นครีมบำรุงผิวนั่นแหละนะทีนี้ง่ายที่สุดเลยมันไม่แค่ครีมบำรุงผิวนะมิ้นสมัยโบราณเนี่ยมันมีเรื่องของความงามจากรอยสักในบางกลุ่มของคนไทยเราเนี่ยสักทั้งชายและสักทั้งหญิง
1: อ๋อหนูนึกว่าเขาสักกันเฉพาะผู้ชายพวกที่แบบบางทีต้องไปออกรบไปอะไรเง
0: ี้
1: ยเป็น
0: เรื่อง
1: แทนเป็นอะไรอย่างงี้
0: อันนั้นคือเรื่องของการสักมีความหมายเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมนะแต่ในเรื่องของความงามเนี่ยหลายชุมชนสักทั้งชายและสักทั้งหญิง
1: สักอะไรบ้างคะ
0: ก็สักเป็นลวดลายต่างๆเนี่ยจ้ะบางครั้งก็สักเป็นลายเส้นสักเป็นอะไรต่างๆเล็กๆน้อย
1: ๆเหมือนปัจจุบันนี้เลยสิอาจารย
0: ์ก็มีมันอาจจะไม่ใช่ลายที่เป็นลายแบบในปัจจุบันนี้แต่ก็เป็นลายในยุคนิยมของเขา
1: ลายกนกอะไรอย่างงี้ไหม
0: ไม่ถึงกนกค่ะในสมัยอยุธยาก็ดีรัตนโกสินทร์ก็ดีเนี่ยประชาชนทุกคนมีฐานะเป็นไพร่เสมอเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกว่าไพร่

0: ้องมีสังกัดเจ้านายคนไหนองค์ไหนเกิดเหตุเพศภัยอะไรก็มีเจ้านายมาช่วยดูแล
1: ไปมี
0: ทะเลาะคดีวิวาทกันเจ้านายก็ช่วยดูแลสังกัดนั้นนั้นบางคนไม่มีสังกัดเรียกว่าไพร่ไม่มีสังกัดเวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆต้องช่วยตัวเองแล้วเวลาที่มีการเปลี่ยนแผ่นดินต้องการสำรวจจำนวนสัมโนประชากรใหม่ก็มีการสักใหม่ลงไปอีกเพราะฉะนั้นสักข้อมือนี่ไม่ได้สักเต็มข้อมือนะสักนิดเดียวขนาดเท่าเล็บประมาณพื้นที่ประมาณเล็บหรือเล็บโป้งเล็บก้อยหรือเล็บโป้งนี่คือเรื่องของลายสักสงสัยอะไรอีก
1: เดี๋ยวนะผม
0: ความงาม
1: ผิวรอยสักฟัน
0: โอเค
1: เดี๋ยวนี้เรามีฟอกฟันขาว มีแปะฟันขาวมีฟอกฟันขาวสมัยก่อนเขาแปรงฟันเฉยๆหรือเขาดูแลยังไงคะ
0: คนไทยโบราณเนี่ยนะฮะเราจะรังเกียจการมีฟันขาวในสมัยอยุธยาเนี่ยนะการมีฟันขาวเนี่ยเปรียบเสมือนกับฟันสัตว์ฟันสัตว์เนี่ยเป็นสัตว
1: ์
0: เป็นฟันสีขาวหมดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐคนโบราณบอกว่าเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราจะมีฟันขาวเนี่ยเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่ได
1: ้
0: ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะเราจึงจำเป็นต้องย้อมฟัน
1: ย้อมเหรอ
0: ย้อมฟันเด็กเนี่ยนะพอเริ่มโตก็ประทานหมากการรับประทานหมากเนี่ยยางจากหมากจะช่วยจับฟันมันแค่เป็นสีน้ำตาลอ่อน มันยังไม่สามารถเป็นฟันดำได้ไม่ว่าเด็กหรือแก่ก็จะไม่มีฟันดำได้ถ้าเผื่อไม่มีการย้อมฟันที่เราเห็นฟันดำมาเมื่อมสนิทเลยเนี่ยนะฮะนั่นคือเกิดจากการย้อมไม่ใช่การกินหมากอย่างเดียวการกินหมากเสริมให้ฟันที่ย้อมแล้วนั้นคงสีคงสีดำเข้มมันเงามากขึ้น
1: เขาย้อมกันยังไงครับ
0: ย้อมก็ต้องตกหลังจากโกนจุกแล้วนะเจ้านายก็เรียกว่าโสกันสามัญชนก็เรียกว่าโกนจุกสมัยยาเขาเรียกว่าพิธีย้อมฟันเขาก็จะเอา
1: เ
0: ป็นมีไม้กระดานไม้กระดานยาวเอาเด็กหญิงเด็กชายนั่นน่ะลงนอนบนไม้กระดานแงนฟันขึ้น มีคนจับแขนจับขาเอาไว้จับอ้าปากใช้มะนาวทั้งลูกกับน้ำมะนาวเนี่ยถูถูฟันถูฟันถูฟันถูอย่าลืมว่ามะนาวเป็นกรดยิ่งใส
1: ่
0: ถูมากถูมากถูมากเท่าไหร่ฟันก็ยิ่งกร่อนเคลือบฟันที่เป็นที่เราเรียกกันว่าฟลูออไรด์มันก็จะหลุดออกเขายังมีน้ำยาสมุนไพรตัวอื่นอีกที่มันมีความเป็นกรดสูงมากก็เอามาถูซ้ำกับน้ำมะนาวกัดจนกระทั่งฟันเนี่ยอ่อนตัวเขาบอกว่านะคนโบราณเขาบอกว่าบางทีเนี่ยเอามือดึงก็หลุดออกมาโดยไม่เจ็บเลยมันอ่อนตัวขนาดนั้นจากนั้นเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาดินหม้อหรือขม่าเนี่ยแหละนะฮะ
1: หม้อที่ใช้จับผม
0: จับผมนี่แหละเอาดินหม้อเนี่ยมาป้ายถูที่ฟันแล้วจากนั้นเนี่ยทำอย่างเงี้ย3วันไม่ให้กินอะไรเลยนะถูด้วยมะนาวอยู่เนี่ยทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่กินอะไรเป็นพิธีย้อมฟันในสมัยอยุธยารัตนโกสินทร์เราไม่เห็นแล้วพิธีนี
1: ้แต่หนูเสียวฟันมากเลยอ่ะ
0: เขาบอกว่าหลังจาก3วันพอลงขม่าวดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะคนคนนั้นเนี่ยทั้งหญิงและชายเนี่ยจะกินอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องอ้าปากแล้วหยอดน้ำข้าวต้มโดยไม่ให้น้ำข้าวต้มโดนฟันจะเสียวแบบแค่อ้าปากยิงฟันแล้วมีลมผ่านฟันเนี่ยก็จะเสียวจนกระทั่งน้ำตาเนี่ยไหล
1: หนูเคยแปะแผ่นฟอกฟันอาจารย์แล้วหนูไปเดินห้างเป็นแบบนี้เลยอ่ะพิธีย้อมฟันเลยอ่ะขนาดหนูคุบปากแล้วอ่ะแต่แบบแอร์
0: แ
1: ล้วหน
0: ูเสียวฟันมากจริง
1: ๆใช่คือมันกัดใช่ป่ะคะ
0: มันกัดนะสิฟันจนขาวเลยนี่คือการฟอก
2: คุณผู้ชมคะการดูแลตัวเองของคนไทยสมัยโบราณพิถีพิถันและฉลาดในการนำสิ่งรอบตัวมาใช้แบบสุดๆแต่สิ่งที่มิ้นยังคงสงวนอยู่ก็คือแล้วในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องสำอางใช้คนไทยแต่งหน้ากันอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะ
3: น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้จะพาไปรู้จักกับลิ้นจี่เครื่องสำอางที่นิยมใช้กันในสมัยก่อนเปรียบเสมือนกับลิปสติกในปัจจุบันลิ้นจี่เป็นของนำเข้ามาจากเมืองจีนชาวจีนเรียกว่าอินจีสาเหตุเพราะได้จากแมลงอินจีเพศเมียที่มีตัวอ่อนอยู่ในท้องนำมาอบให้แห้งเมื่อนำมาบดจะได้สีแดงลิ้นจี่เป็นแผ่นกระดาษบางแข็งสีแดง รูปสี่เหลี่ยมขนาดราวฝ่ามือเวลาต้องการใช้ก็ฉีกออกมานิดหนึ่งทาที่ริมฝีปากจะเป็นสีแดงหรือใช้สำลีชุบน้ำทาลิ้นจี่เอามาใช้ทาแก้มด้วยก็ได้ทาบางๆจะเป็นสีแดงเรื่อๆ

0: ฟันสวยและทีนี้แต่งหน้าอาจารย์สมัยนี้นี่หูรองพื้นเบสเมคอัพมากมายก่ายกองสมัยก่อนหนูรู้มาว่ามีแป้งพวกแป้งร่ามแป้งอะไรแบบนี้หนูได้ไปทำมาแล้วแต่อยากรู้ว่าลิปสติกอาจารย์ลิปสติกเขาเมื่อก่อนนี่มียังคะ
1: มีทาปากใช่ไหม
0: ใช
1: ่ง่ายสุดเลยใช้ไม้กั้นทูบเคยเห็น
0: อ๋อดูเคยจับแล้วมันติดมือ
1: ทูบอ่ะเออทูบที่เราไหว้พระเนี่ยเราเรียกว่าทูบหาง
0: ทูบหาง
1: เออก้านของมันเนี่ยมาจากเมืองจีนสมัยนั้นทูบไทยไม่ทำทำมาจากเมืองจีนก้านเขาจะย้อมสีแดง
0: หอมๆอ่ะคะ
1: แล้วหอมเราจะตัดเนี่ยนะประมาณ2ข้อก้อยเนี่ยยาวประมาณแค่เนี้ยนะแล้วก็ใส่ตลับอับวางที่โต๊ะเครื่องแป้ง
0: พอเป็นแข้งๆอย่างเงี้ยเลยเหรอคะ
1: ใช่เวลาที่เราจะใช้เนี่ยนะเราก็แตะน้ำนิดนึงให้เปียกรอสักนิดนึงสีมันจะซึมออกมาที่ก้านเนี่ยนะแล้วก็จากนั้นเราก็มาเม้มที่ปากรูดเบาๆไม่ใช่รูดแรงนะไม่งั้นเกิดก้านละ
0: เ
1: อเสี้ยนมันต่ำรูดอู้เงี้ยแล้วเราก็เม้มปากเอามือละเลงช่วยนิดนึงปากมันก็จะแดงปัจจุบันตอนหลังนี่สมัยผมเด็กๆใช้น้ำยาอุทัย
0: สมัยนี้ก็ยังใช้กันอย
1: ู่ใช้น้ำยาอุทัยทา
0: เป็นธรรมช
1: าติสมัยโบราณเนี่ยก้านทูบเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สำคัญบนโต๊ะเครื่องแป้ง
0: โอ้ไม่น่าเชื่อแล้วหนูเคยได้ยินที่เขาใช้เหมือนแบบกลีบดอกไม้หรือใช้สีจากดอกไม้อะไรเงี้ยมีไหมคะ
1: ก็อันนั้นจะเป็นเรื่องของเล็บจากนั้นเนี่ยก้านทูบเนี่ยมันเป็นสีที่มาจากน้ำจริงนะก็คือสีน้ำนั่นแหละสีน้ำออกแดงๆมันก็จะจางง่
0: าย
1: เพราะฉะนั้นเมื่อรูดด้วยการทูบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาสีผึ้งสีผึ้งก็จะมาจากรังผึ้งนั่นแหละจากนั้นก็เอาสีผึ้งทาเคลือบปากเอาไว
0: ้อันนี้เหมือนลิปมันไหมคะ
1: มันก็คือลิปมัน
0: ใช่ไหม
1: ถูกต้องเป็นลิปมันมันเป็นตระกูลแว็กซ
0: ์
1: ที่จะเคลือบให้สีที่อยู่ข้างใต้เนี่ยทนนานขึ้น
0: อัน
1: นี้คือความงามนะจากนั้นเนี่ยนอกจากจะทาปากแล้วก็ต้องผัดหน้า
0: ค่ะ
1: โบราณนี่มาคู่กันนะผัดหน้าทาปากในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเราผัดด้วยขมิ้นให้หน้าเหลือง
0: เหล
1: ืองละออนะฮะแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะมีแป้งจีนเป็นกล่องเป็นแท่งเอามาถูออกได้มาจากประเทศจีนเอามาลงหน้านะฮะไอ้แป้งจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันน่ะจะเป็นแป้งด้านส่วนแป้งจีนที่ใช้สำหรับการแสดงเช่นแสดงงิ้วก็จะเป็นแป้งจีนที่เรียกกันว่าแป้งมัน
0: อันนี
1: ้แป้งหน้าแป้งเนี่ยทาแล้วมัน
0: เปรียบเสมือนรองพื้นไหมคะจะคล้ายคล้าย
1: มันเป็นทั้งรองพื้นและเป็นทั้งแป้งขาวในตัวเลยแล้วทีนี้ที่สำคัญก็คือละครไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยนะ1234เนี่ยเราใช้แป้งนิ้วของจีนเนี่ย มาลงทั้งหน้าเราถึงได้มีคำเรียกกันว่าละครหน้าขาวเห็นไหมเคยเห็นในรูปเก่าโบราณเนี่ย
0: นาฏศิลป์อะไรพวกนี้เคยแบบเอามาปกล้างยากมาก
1: ขาวทั้งหน้าเลยแล้วเรียกว่าละครหน้าขาวนะแล้วก็คำว่าแต่งขาวของเขาเนี่ยเขาลงขาวหมดเพื่อที่จะกลบคิ้วหมดกลบทุกอย่างหมดเลย
0: วาดทุกอย่าง
1: แล้ววาดใหม่คิ้วจริง
0: ขึ้น
1: ไปอยู่ข้างชายกลางหน้าผากโค้งโก่งเป็นคันศรนั่นแป้งเนี่ยคุณสมบัติมันมีความหนามันมีเนื้อแป้งเยอะ
0: คือปิดหมดครบทุกอย่าง
1: ใช่นี่ก็คือผัดหน้าทาแป้งแล้วสำหรับผู้ชายก็มีดินส
0: อ
1: พองจากแหล่งสำคัญโบราณก็คือจากลพบุรี
0: เด็กๆคุณยายเคยทาให้หนูตาดับน้ำ
1: ดินสอพองละลายน้ำเนี่ยนะแล้วก็บีบออกมาเป็นเม็ดๆนี่แหละนะในสมัยถ้ามาจากลพบุรีเนี่ยเข้ามาเป็นก้อนนี้เลยมาถึงได้มาปั๊บเนี่ยเราเอามาละลายน้ำใหม่แล้วเราจากนั้นก็ผสมพวกเครื่องหอมเข้าไปสิจะเอาน้ำมันจันทร์ชะมดเชียงเอาอะไรต่างๆใส่ลงไปบนนี้หมดในแป้งนี้เอาน้ำอบไทยใส่ลงไปก็ได้แล้วก็บีบใส่กรวยบีบเป็นเราเอาได้เนี่ยวางก่อนเอาได้วางนะได้เล็กๆได้เย็บผ้าเนี
0: ่
1: ยแล้วก็วางบนใบตองแล้วก็เรียงเป็นดึงได้ให้เป็นเส้นตรงแล้วก็บีบจุ๊บๆๆๆๆพอทิ้งแห้งเสร็จยกขึ้นมากลายเป็นแป้งพวงเป็นเส้นเส้นมีเม็ดแป้งเรียงเป็นแถวรวมกัน5เส้น10เส้นเป็น1พวงก็เลยเรียกว่าแป้งพวงกลิ่นหอมระรวยชวยชื่นรื่น

0: นาสา
1: แล้วเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าที่หนูถามเรื่องกลีบดอกไม้เรื่องสีจากดอกไม้สมัยก่อนทาเล็บแล้วเหรอคะอาจารย
0: ์เล็บก็มีเช่นการทาเล็บหรือย้อมเล็บทั้งเล็บมือเล็บเท้าใช้ก้านกันนิกาดอกกันนิกาดอกกันนิกาเนี่ยนะก้านมันเนี่ยเป็นสีส้มๆยาวสักเซนกว่าๆนิดหนึ่งแล้วก็กลีบ5กลีบสีขาวพระก็เอาก้านดอกกันนิกาเนี่ยไปย้อมจีวร
1: ออ
0: กมาเป
1: ็
0: นจีวรสีเหลืองสุภาพสตรีเก็บก้านกันนิกาสดมาขยี้บนเล็บก็จะติดเล็บดีติดเล็บหมดเลยกลายเป็นสีส้
1: ม
0: คนโบราณเนี่ยนะไม่ได้ย้อมแค่ก้านกันนิกาที่เล็บนะถ้าเป็นผู้ลากมากดีจะไว้เล็บยาวและย้อมด้วยก้านกันนิกาและที่สำคัญผู้ลากมากดีที่ไว้เล็บยาวบางครั้งไว้เล็บก้อยด้วยอย่างเดียวและจะย้อมนิ้วก้อยให้เป็นสีส้มแดง
1: นิ้วเหรอคะ
0: เฉพาะนิ้วก้อยอีก4นิ้วไม่ย้อมสีนี่คือความงามตั้งแต่อยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นคนปัจจุบันไม่รู้แล้วเรื่องเหล่านี้
1: Oh.
0: อันนี้อยู่ในบันทึกของชาวต่างชาติฝรั่งเข้ามาเห็นเขาก็เขียนบันทึกเอาไว้คนไทยเราเห็นเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันเราก็ไม่เขียนเอาไว้เลย
1: สวยแล้วตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าอาบน้ำสระผมแต่งผมย้อมฟันแต่งหน้าทาปากย้อมเล็บเรียบร้อยเด็กๆคุณยายคุณแม่เคยสอนว่าอย่าเป็นผู้หญิงสวยแต่รูปจูบไม่หอมเขาบอกว่าผู้หญิงสวยภายนอกแล้วต้องสวยภายในด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์คนเราเนี่ยจริงๆมันงามจากภายในแล้วถึงจะออกมาภายนอกคนตอบไว้มีตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วสุนทรภู
1: ่
0: ประพันธ์เอาไว้เป็นคำกลอนที่เรียกกันว่าสุภาษิตสอนหญิงฉบับสุนทรภู่สุนทรภู่แต่งเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังกำลังอ่านอยู่พอดีฉันรู้แล้วว่าเธอจะต้องถามฉัน
1: รู้ใจจุ้ง
0: นี่เป็นสาวแซ่แร่รวยสวยสะอาดก็หมายมาดเหมือนมณีอันมีค่าแม้แตกร้าวรานร่อยถอยราคาจะพลอยพาหอมหายจากกายนางเพราะฉะนั้นนี่แหละผู้หญิงเนี่ยเปรียบเหมือนกับเพชรพลอยอันมีค่าถ้าเผื่อมันไปทำให้มันแตกร้าวรานร่อยไปก็หมดราคาไม่มีใครเขาอยากได้นี่คือความงามจากภายในไอ้ความงามจากภายนอกนะเป็นเครื่องปรุงแต่งผู้ชายที่เขาจะดูเราจริงๆเนี่ยนะเขาดูข้างในเราจะไปเป็นแม่ของลูกเราจะไปเป็นเมียของเขาจะเป็นแม่สีเรือนจะไปเป็นลูกสะใภ้ของแม่แท้ๆของเขาเขาต้องดูภายในเขาไม่ดูภายนอกหรอกคนฉลาดเขาดูข้างในคนไม่ฉลาดดูข้างนอกจบเหนื่อยนี่ไปอ่านต่อเอาเองสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่มีประโยชน์อบอบไว้ให้เลยคืนนี้เนี่ยนะถ้าไม่มีเวลาอ่านก็เอานอนใต้หมอนนะฮะแล้วก็หนุนเอาไว้จะได้ออสโมซิสเข้าไปในศีรษะในความ
1: ซึมเข้าไปในซีลิบัม
0: นั่นแหละเข้าไปลึกๆจะผ่านรูหูกระดูกรูปกรนรูปคอรูปทั้งแล้วเข้าไปสู่สมองก็ได้จบสรุป
1: วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะวันนี้อุตส่าห์มาสอนความเป็นหญิงไทยใจงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในบ้านเลยขอบคุณมาก
0: แน่นอนเลยฉันรักและเป็นห่วงเธอมากอยากให้เป็นกุลสตรีงามอย่างไทยจะได้มีสามีสักทีหนึ่ง
1: อาจารย์บอกว่าสามีต้องเป็นหูหนวกเป็นใบไม่ใช่หรอ
0: ก็นั่นแหละก็ยังหาไม่ได้เลยยังไม่มีปัญญาหาฉันก็เป็นห่วงก็ต้องมาช่วยสิในปีนี้ต้องมีข่าวดีงานวิวาห์นะยะ
1: ฮะต้องปีนี้แล้วเหรออ
0: ืมปีนี้แหละไม่ต้องรอนาน
1: ถามแม่แป๊บนะ
0: ไม่ต้องถามฉันอนุญาต
1: ไม่คุณผู้ชมคะถึงปัจจุบันนี้ค่านิยมความสวยความงามไม่ว่าจะของผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่โบราณเขาพูดถึงเขาสอนมายังคงใช้แล้วก็ประยุกต์ได้จนถึงปัจจุบันนี้ผู้หญิงไทยงามจากภายในสู่ภายนอกชอบสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างนึงคือข้างนอกเป็นแค่สิ่งปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งหน้าทำผมหรือว่าเครื่องประทินผิวต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งภายนอกทั้งนั้นจิตใจแล้วก็ภายในต่างหากที่จะทำให้เราสวยอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปสวยอย่างแท้จริงกันให้ครบทุกคนเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปคลายสงสัยเรื่องอะไรอีกเนี่ยต้องติดตามสัปดาห์นี้ขอไปออสโมซิสสิ่งนี้ก่อนค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้งกับจันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวทำอะไรอ่ะ
0: นี่

พระพุทธรูปลีลาลอยตัวนับเป็นงานสร้างสรรค์ประติมากรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสุโขทัยเป็นการสร้างสรรค์พุทธศิลป์ตามคตินิยมเรื่องมหาบุรุษลักษณะที่มีความงามตามอุดมคติมีพลังแห่งความเมตตาและความสงบพระพุทธรูปลีลาสัมฤทธิ์ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงเป็นพระพุทธรูปซึ่งย้ายมาจากวัดเบญจมบพิตรปีพุทธศักราช2500ซึ่งเดิมถูกนำไปจากเมืองเก่าสุโขทัยลักษณะเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบถเดิมบนแท่นบัวหงายทรงกลมรองรับด้วยฐานหน้ากระดานแปดเหลี่ยมพระบาทซ้ายกำลังก้าวไปข้างหน้ายกส้นพระบาทขวาเล็กน้อยพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นหันฝ่าพระหัตถ์ออกไปข้างหน้าส่วนพระหัตถ์ขวาปล่อยหนานไปกับพระวรกายจัดเป็นพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่19ถึง20พระพุทธรูปลีลาลอยตัวสำริดตกแต่งด้วยการลงรักปิดทองนับเป็นงานศิลปกรรมชิ้นสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งแสดงถึงความชำนาญในการหล่อโลหะที่มีความชำนาญยิ่งในสมัยสุโขทัยการสร้างพระพุทธรูปลีลามีความหมายตามพุทธประวัติต่อเด็ดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากทรงเทศนาโปรดพระมารดานอกจากนั้นพระพิมพ์ในอิริยาบถลีลาก็มีปรากฏในสุโขทัยมีทั้งที่ทำด้วยดินเผาและโลหะเรียกกันโดยทั่วไปในวงการพระเครื่องว่าพระกำแพงเขย่ง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ต้นฉบับที่เป็นสมุดภาพว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในหอสมุดแห่งชาติสำรวจตามบัญชีเอกสารโบราณมีทั้งหมด6เล่มเป็นหนังสือสมุดไทยดำ3เล่มและหนังสือสมุดไทยขาว3เล่มซึ่งปัจจุบันคงมีหนังสือสมุดไทยขาวเก็บรักษาอยู่ณหอสมุดแห่งชาติเพียง2เล่มเท่านั้นอีก1เล่มพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครขอยืมไปจัดแสดงภาพในต้นฉบับสมุดภาพรามเกียรติ์ที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำมีทั้งภาพร่างลายเส้นเรื่องรามเกียรติ์ตอนต่างๆภาพลักษณะตัวละครและภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแสดงท่าทางเกี่ยวข้องกันอยู่บันทึกภาพด้วยเส้นขาวคือสีที่ใช้สำหรับวาดภาพและเขียนตัวอักษรได้จากเปลือกหอยมุกบดละเอียดผสมกาวที่ได้จากยางไม้เช่นยางมะขวิดหรือยางสนเป็นต้นซึ่งบางเล่มมีหลักฐานว่าร่างภาพด้วยเส้นดินสอขาวก่อนแล้วจึงนำมาลงรายละเอียดด้วยเส้นขาวเพิ่มเติมนอกจากนั้นบางเล่มยังบันทึกข้อมูลว่าได้จำลองใหม่เมื่อพุทธศักราช2460เพื่อเก็บภาพร่างฝีมือชั้นครูไว้เป็นหลักฐานเช่นพระครูโตหลวงพรหมพิจิตรเงียบและขุนราชนุจิตอิ่มเป็นต้นสำหรับต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยขาวนั้นมีทั้งที่เขียนภาพระบายสีน้ำยาคือสีที่ได้จากธรรมชาติหลายสีหรือสีฝุ่นผสมกับกาวยางไม้เขียนภาพลายเส้นด้วยเส้นหมึกเล่มที่เป็นภาพลายเส้นสีน้ำยาเป็นภาพจับที่มีตัวละครตั้งแต่2ตัวขึ้นไปจนถึง4ตัวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวละคร2ตัวมีการตกแต่งภาพด้วยลวดลายกระหนกสีสันสวยงามส่วนฉบับที่เป็นเส้นหมึกเป็นภาพจับ1เล่มที่มีหลักฐานแสดงภาพร่างด้วยเส้นดินสอและภาพแสดงลีลาต่างๆของตัวละครและสัตว์ต่างๆอีก1เล่ม
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่ามันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากสี่ชีวิตโดยการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้าน ถ้ามาแล้วไม่ซื้อถุงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันหลวงพ่อโสธรเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8ริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
0: เมื่อกล่าวถึงความเกี่ยวข้องระหว่างรามเกียรติ์กับภาคใต้ที่เด่นชัดที่สุดทุกคนจะต้องนึกถึงหนังตะลุงการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งนำรามเกียรติ์มาเล่นเป็นเรื่องหลักทำให้รามเกียรติ์เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในภาคใต้อย่างไรก็ตามวรรณกรรมรามเกียรติ์ในภาคใต้นอกจากที่เป็นบทหนังตะลุงโดยเฉพาะแล้วมีการตัดเอาบางตอนของเรื่องรามเกียรติ์มาแต่งใหม่เป็นสำนวนพื้นบ้านอีกด้วยเท่าที่พบต้นฉบับมี2เรื่องคือพาลีสอนน้องคำกลอนเข้าใจว่าคงได้รับอิทธิพลจากโครงพาลีสอนน้องพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะข้อความส่วนใหญ่ตรงกันส่วนวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งคือรามเกียรติ์กลอนสวดซึ่งเป็นหนังสือคำกลอนที่ใช้อ่านออกเสียงเป็นทำนองพื้นบ้านเนื้อหาในบางตอนสลับกับรามเกียรติ์ฉบับหลวงเช่นกล่าวว่าหนุมานถวายตัวกับพระรามก่อนที่พระรามจะพบกับสุครีพเป็นต้นนอกจากนี้ยังปรากฏอิทธิพลของรามเกียรติ์ต่อวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้อีกจำนวนมากซึ่งมักนำเอาเขาเรื่องตอนที่เด่นๆในรามเกียรติ์เช่นตอนมายราบสะกดทัพและตอนเบญจกายแปลงมาแต่งเติมเข้ากับเรื่องของตนและที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือการนำเอารามเกียรติ์มาใช้ในหนังสือศาสตราซึ่งเป็นหนังสือตำราทำนายโชคชะตาราศีโดยหยิบยกเรื่องราวในนิทานโบราณมาทำนายเปรียบเทียบกับดวงชะตาของคนว่าดีหรือร้ายสำหรับเรื่องรามเกียรติ์ที่ถูกนำมาใช้ทำนายได้แก่

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้จะเป็นอย่าง

0: ไรไปลุยกันครับ
1: ก่อนจะออกตะลุยฟ้าฝนก็ไม่มัวคุยเทลงมาอย่างหนักทายทักทำให้บรรยากาศเย็นสดชื่นสบายเลยล่ะครับวันนี้สตังนัดหมายไว้กับป้าวันเพ็ญและน้องเลนมาเรียนรู้เรื่องราวของชมพู่น้ำดอกไม้ป้าวันเพ็ญนั้นดั้งเดิมเป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีก่อนหน้านี้เคยทำธุรกิจโรงพิมพ์แต่ในปัจจุบันได้โอนถ่ายให้ลูกๆดูแลแทนคุณป้านั้นเป็นคนชอบทำเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและชอบปลูกพันไม้แปลกๆหายากได้รับกิ่งพันธุ์ชมพู่น้ำดอกไม้จากเพื่อนมา3ต้นปลูกไป3ปีไม่ติดดอกออกผลคิดจะโค่นต้นทิ้งแต่ตัดสินใจลองรีดกิ่งออกก่อนจากนั้นต้นชมพู่น้ำดอกไม้ก็กลายมาออกดอกและติดผลเมื่อคุณป้าได้ลองทดสอบรสชาติก็ติดใจเพราะมีความหวานและกรอบอร่อยจนในปัจจุบันขยายแปลงปลูกในพื้นที่มีประมาณ700กว่าต้นแล้วล่ะครับและคุณป้าก็ไม่ยอมให้ต้นสูงจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ออกพุ่มด้านข้างง่ายต่อการห่อและเก็บผลผลิตนั่นเอง

0: อินทรีย์แบบออร์แกนิกโดยไม่ใช้สารเคมีจึงต้องทำการห่อผลชมพู่ตั้งแต่ระยะนี้ทุกลูกผ่านไป2สัปดาห์ก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วล่ะครับชมพู่น้ำดอกไม้ถือว่าเป็นผลไม้ไทยโบราณซึ่งปัจจุบันเริ่มหารับประทานได้ยากผลจะมีลักษณะกลมแป้นเนื้อนุ่มฉ่ำน้ำมีความกรอบและมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นดอกกุหลาบรสชาติหวาน
1: มันจะก็หอมก็หวานขึ้นนะฉ่ำเลยยิ่งเมื่อตอนเช้าฝนลงมาด้วย
2: โอ้โห
1: ยิ่งได้ความฉ่ำเลย
2: เนี่ยลูกเป็น
1: ยังไงอร่อยเลยลูกเต็มจนต้นโง้มเลย
2: ต้นขำ
3: ปีนี้ดกมาก
0: มีการเรียกชื่ออื่นๆของชมพู่น้ำดอกไม้เช่นฝรั่งน้ำชมพู่น้ำมะชมพู่มะน้ำหอมมะห้าคอกลอกมะชามุดยามูปนาวาชมพู่น้ำดอกไม้มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Rose Apple มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผลจะมีลักษณะแตกต่างจากชมพู่ทั่วไปซึ่งจะมีผลกลมคล้ายกับแอปเปิ้ลมีกลิ่นหอมคล้ายดอกกุหลาบหรือดอกนมแมวมีรสหวานและมีน้ำเยอะปัจจุบันนั้นจัดเป็นพันไม้หายากชนิดหนึ่งจึงทำให้ชมพู่น้ำดอกไม้มีราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งราคาผลลูกโตสุดที่เรียกว่าจัมโบ้อยู่ที่กิโลกรัมละ250บาทชมพู่น้ำดอกไม้มี2สายพันธุ์หลักๆได้แก่สายพันธุ์ที่เกิดในประเทศไทยจะมีผลสีเขียวอ่อนและสายพันธุ์ที่มาจากประเทศมาเลเซียผลจะมีสีแดงลักษณะทั่วไปของชมพู่น้ำดอกไม้เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีความสูงประมาณ10เมตรเปลือกต้นค่อนข้างเรียบเป็นสีน้ำตาลขยายพันธุ์ได้ด้วยการเพาะและวิธีการตอนกิ่งดอกนั้นจะออกเป็นช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งมีดอกย่อยประมาณ 3-8 ดอกดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากและสามารถรับประทานได้ด้วยนะครับในส่วนสรรพคุณของชมพู่น้ำดอกไม้นั้นก็มีมากในส่วนของผลใช้ปรุงเป็นยาหอมช่วยชูกำลังบำรุงหัวใจแค่ลมปลายไข้ส่วนของใบช่วยลดไข้แก้ตาอักเสบใช้ล้างแผลสดเปลือกต้นแก้เบาหวานแก้ท้องเสียแก้ท้องร่วงส่วนของเมล็ดแก้โรคบิดใบนั้นมีสารประกอบฟาโวนอยด์ไกลโคไซด์สารสกัดจากใบมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารประกอบแทนนินในใบมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปิดท้ายวันนี้คุณป้าพาสตางค์ไปชิมร

0: ชาติของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากชมพู่น้ำดอกไม้ทั้งท็อฟฟี่ที่ผ่านการกวนประมาณ8ชั่วโมงและนี่คือเค้กชมพู่น้ำดอกไม้ส่วนนี่คือไอศกรีมที่ใช้เนื้อมาปั่นและที่อร่อยสุดยอดนั้นคือน้ำไซเดอร์ที่ผ่านการหมักชมพู่น้ำดอกไม้มา1ปีรสชาติดีหวานหอมอร่อยเลยล่ะครับ
1: มาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าเจี๊ยบป้าวันเพ็ญแล้วก็ป้านวลชวนกันมาเตรียมที่จะปรุงแกงเหลืองปลากระบอกใส่ชมพู่น้ำดอกไม้มาลุ้นกันนะครับว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
1: แม่ครัวต้องยิ้มด้วยนะยิ้มผ่านแมสได้เลย

0: เริ่มต้นเตรียมจัดการแช่พริกแห้งคุณป้าจัดแจงปอกหอมแดงและกระเทียม
1: เมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยอันนี้ก็กินกับน้ำพริกได
2: ้ได้ค่ะ
1: นะครับน้ำพริกกะปิหรือว่ากินกับแกงไตปลากินเป็นผักเคียงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำการผ่ากัน
0: ล้างทำความสะอาดก่อนจะผ่าแบ่งเตรียมไว้น้องเลนเข้ามาช่วยอีกแรงนาเจี๊ยบซอยหั่นไว้คือขมิ้น
1: นี่ไงก็คือสีของขมิ้นติดมือแล้วถ้าแกงเหลืองเนี่ยขาดขมิ้นไม่ได้
2: เพราะมันจะไม่เหลือง
1: นะฮะถ้าเกิดว่าแกงเหลืองถ้าเราไม่ใส่ขมิ้นมันจะกลายเป็นแกงส้มเหรอ
2: ใช่แกงส้มธรรมดาจ้ะ
1: แกงส้มธรรมดา
2: ภาคกลาง
1: เป็นแกงส้มภาคกลางแต่ถ้าเป็นแกงเหลืองทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องใส่ขมิ้นแล้วก็ชัดเจนเลยครับว่าติดมือนะเนี่ย
2: ติดจ้ะติด
1: ติดเน
2: า
1: ะ
2: ติดเลยละล้างก็ยังเหลือง
1: ล้างก็ยังเหลือง
0: เด็ดเตรียมไว้คือพริกขี้หนูก่อนจะฉีกรูดใบมะกรูดได้เวลาโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งเม็ดใหญ่ลงใส่ตามไปคือเกลือก่อนจะเติมใส่คือพริกแห้งเม็ดเล็กขั้นเตรียมไว้คือมะขามเปียกน้องเลนช่วยผ่าแบ่งแล้วหั่นชิ้นเตรียมไว้คือชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะสุกโดยเราจะหั่นแช่น็อกน้ำเย็นไว้เพื่อจะทำให้สีผิวชมพู่ไม่คล้ำดำนะครับเมื่อพริกเริ่มแหลกแทรกตามคือขมิ้นตามไปคือกระเทียมต่อจากนั้นจึงใส่พริกขี้หนูเติมตามลงใส่คือหอมแดงด้านป้านวลชวนปลากระบอกไปจัดการทำเมื่อพลิกแหลกแทรกตามคือกะปิคุณป้าวันเพ็ญและน้องเลนช่วยกันหั่นยอดมะพร้าวเมื่อขอดเกล็ดเรียบร้อยจึงล้างน้ำหนึ่งรอบส่งมอบน้ำมะนาวบีบใส่เคล็ดลับนี้จะช่วยลดดับกลิ่นคาวปลาได้เวลาฉีกเหงือกออก
1: วันนี้เราได้ปลากระบอกสดๆมาเลยนะครับสดมากไหมฮะ
3: สดมากเลยค่ะนี่นะ
1: เหงือกแดงเลย
3: อันนี้จริงๆเลยสดจริง
1: ๆแกงส้มก็ได้ต้มส้มก็ได้น
3: ะ
1: ปลากระบอกนี่อร่อยเลยต้มส้มใส่มะขาม
3: แต่ใส่ขิง
1: ใส่ขิงเนา
3: ะ
1: สดน้ำแต่วันนี้เราจะเอาปลากระบอกมาแกงเหลืองครับผม
0: จากนั้นจึงผ่าท้องควักไส้ก่อนจะคลุกเคล้าด้วยเกลือล้างให้สะอาดแล้วลงขมบ้างริ้วปิดท้ายจึงหั่นไว้ได้เป็นชิ้นบ้องส่วนสตังช่วยก่อเตาจุดไฟนำกระทะขึ้นตั้งเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยให้เดือดสักพักแล้วถ่ายทักตักพริกแกงลงใส่ตามไปคือน้ำล้างครกปล่อยให้เดือดสักครู่ก่อนจะเทน้ำเปล่าลงไปเพิ่มเติมน้ำแกงจัดการหันหน้าเตาไปรับลมแล้วปรุงรสลงผสมด้วยเกลือแกงเมื่อน้ำแกงเดือดอีกรอบจึงส่งมอบชิ้นปลากระบอกลงใส่ปิดฝาครอบไว้ให้ปลาสุกสักพักแล้วจึงนำยอดมะพร้าวอ่อนลงไปนอนในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บตามไปคือน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาตามมาคือน้ำมะนาว แล้วถึงคราวนำชมพู่น้ำดอกไม้ในระยะห่ามลงใส่ตามไปคือระยะผลสุกปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดกลิ่นมันช่างหอมไม่อยากจะพูดน่ากินจังเลยครับ

แกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวานสตางค์รับประทานจนเกลี้ยงจานเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับวันนี้เรากำลังจะทำเมนูประยุกต์ดัดแปลงตั้งชื่อใหม่ให้ว่ายำย่างกลายจมพู่น้ำดอกไม้หน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไรไปลุยกันเลยครับ

เริ่มต้นลุงชาญช่วยปอกมะพร้าวแกะเตรียมไว้คือกระเทียมล้างทำความสะอาดหอยแมลงผู้แล้วจัดการล้างปูม้านำพาเกลือลงไปคลุกก่อนจะขัดผูให้สะอาดเอี่ยมเตรียมเฉาะมะพร้าวจากนั้นจึงจัดการสาว

0: ขูด
1: วิธีการในการลวกหอยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องไปต้มในน้ำนะครับเราแค่เอาล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่ในกระทะแล้วก็ใช้ฝาอบไว้ครับเดี๋ยวแค่นี้หอยแมลงภู่ก็สุกแล้ว
0: อบเพียงไม่นานก็ได้การหอยก็สุก

0: เตรียมคั้นมะนาวก่อนจะผ่าผลมะกรูดเตรียมคั้นน้ำสตางค์ได้ความช่วยโขลกพริกไทยดำและกระเทียมพี่ปุณเตรียมจัดการย่างกุ้งป้านวลชวนปลาหมึกมาจัดการทำจากนั้นจึงนำปูม้าลงไปอบในกระทะให้สุกสักพักถ่ายทักลูกกระหยำปลาหมึกด้วยเกลือด้านน้องเลนช่วยผ่าแบ่งชมพู่น้ำดอกไม้เตรียมรอสารต่อล้างปลาหมึกด้วยน้ำปูนใส
1: นี่คือเคล็ดลับในการล้างปลาหมึกให้มีความกรอบเราจะล้างด้วยน้ำปูนใสนะครับ
0: ปูม้าที่เราอบไว้ก็เริ่มสุกส้มแล้วล่ะครับ
1: ถ้าเกิดว่าเราเอาปูมาอบในกระทะแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาไปย่างมันจะทำให้สุกง่ายนะครับ
0: แล้วจัดการหมักปลาหมึกด้วยกระเทียมพริกไทยตามลงไปคือซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อได้เวลานำปูมาย่างก่อนจะคั้นบีบมะขามเปียกลุงชาญเตรียมขั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวซอยใบมะกรูดเสียบไม้ไว้คือปลาหมึกเมนูนี้เราจะนำยอดอ่อนชมพู่น้ำดอกไม้มาซอยหั่นเพื่อใส่ยำด้วยนะครับและอีกอย่างนั่นก็คือดอกของชมพู่น้ำดอกไม้ก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันตั้งกระทะเทน้ำมันก่อนจะนำเม็ดมะม่วงลงไปทอดตอนนี้มะพร้าวที่คั่วไว้ก็ใช้ได้ตามต่อได้ลุงชาญนำมาโขลกตำด้านพี่ปุ่นช่วยย่างหอยแมลงผู้เม็ดมะม่วงก็สุกเหลืองใช้ได้แล้วล่ะครับตามไปจัดการทอดที่แห้ง

คล็ดลับในการย่างปลาหมึกนะครับเราจะต้องย่างด้วยไฟอ่อนๆนะครับและไม่ควรจะย่างปลาหมึกนานเพราะมิฉะนั้นแล้วปลาหมึกจะแข็งแล้วทำให้เหนียวเคี้ยวยากครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วฮะ

ช่วยกันแกะเปลือกกุ้งเตรียมไว้รอสารต่อจึงผ่าแบ่งชิ้นปูม้า

หอยแมลงผู้มาแกะเปลือกออกหั่นชิ้นไว้คือปลาหมึกมาถึงขั้นตอนการยำนำน้ำมะนาวลงใส่ตามไปคือน้ำปลาตามมาคือน้ำมะกรูดและน้ำมะขามเปียกปรุงรสชาติเผ็ดเด็ดร้อนด้วยน้ำพริกตาแดงตามไปคือพริกขี้หนูตัดหวานด้วยน้ำตาลปี๊บคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงโรยใบมะกรูดได้เวลานำใส่คือปูม้าตามมาคือปลาหมึกและกุ้งย่างก่อนจะเติมใส่คือหอยแมลงผู้ตามลงไปอยู่คือชมพู่น้ำดอกไม้ตามต่อได้คือส่วนยอดและส่วนของดอกโรยเพิ่มเติมใส่คือมะพร้าวคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์สตางค์ช่วยคุณป้าคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายโรยใส่ได้คือพริกทอดและผักชีเพียงแค่นี้หน้าตาช่างน่ากินสุดยอดไปชิมกันเลยครับรสชาติน้ำยำย่างกลายบอกได้คำเดียวว่าสุดแซ่บเปรี้ยวจี๊ดจัดจ้านได้ความหวานประสานเค็มเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นน้ำมะกรูดปูม้าไม่อยากจะพูดเนื้อแน่นหวานประสานความมันจากมะพร้าวคั่วลงตัวด้วยปลาหมึกเด้งแน่นแถมอร่อยด้วยหอยแมลงผู้และกุ้งย่างสร้างความหวานด้วยเนื้อชมพู่น้ำดอกไม้ที่กรอบช่ำทำให้เมนูนี้สุดแซ่บไปเลยล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับเนื่องจากเรายังอยู่ในภาวะโควิดรายการจึงยังไม่สามารถที่จะล้อมวงได้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของชมพู่น้ำดอกไม้สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ

0: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
1: เนาะสบายดีเนาะ
0: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
2: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักทั่วมาฝาก
3: ครับยาย
4: พี่ตาแต่ว่าเรื่องวิถีชีวิตบ้านๆของมันเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
0: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

คะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมค่ะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: ยังมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
1: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
3: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
1: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการ

0: พลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
1: ครับครับผมชื่อบุคอรีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปศไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแต่ว่าไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ในเฟซอะไรแบบนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรียะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
2: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครนะจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

วัสดีครับผมชื่อฟารฮานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของ

0: รักเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมยิปศรียาลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และก็สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

0: 24แล้วนะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุรงค่ะกรุงอำเภอกุมพีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บอมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบอจะทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบอมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ถ้าให้มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้แบบในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพบอในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ทางเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าเออแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
3: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
4: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: จากคุณครูนะ
1: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนะการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
0: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
1: เด
0: ี๋
1: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
0: ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสาย

0: ชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: จ้าของปูน้องเจล
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
2: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มาหาอะไรบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: พื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนคือหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมานานให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้ตลอดทั้งปีปัจจุบันชาวบ้านในตำบลก้อนะคะจำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนได้รับประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการเป็นอย่างมากโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกับหน่วยงานภาครัฐเป็นสำคัญรวมถึงชาวบ้านมีความพยายามที่จะเรียนรู้ทดลองในสิ่งใหม่ๆมีการวางแผนบริหารจัดการใช้น้ำให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยค่ะเราไปติดตามแนวคิดและแนวทางของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลก้อกันนะคะว่าหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ในพื้นที่ม.64เนี่ยเดิมทีจะมีการขุดบ่อน้ำบาดาลเป็นแบบบ่อตื้นนะครับแล้วกรมพัฒนาที่ดินนะครับก็มีการติดตั้งปั๊มน้ำแบบจุ่มที่ใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ให้กับกรแต่ละรายแต่ว่าลุงไตลงเนี่ยเขามีการทำเกษตรในพื้นที่เยอะนะครับทำหลายสิบไร่เขาก็เลยดัดแปลงใช้แหล่งน้ำเป็นบ่อน้ำบาดาลผิวดินแบบตื้นนี่แหละครับแต่ว่ามีการเอาปั๊มดีเซลเข้ามาติดตั้งแล้วก็ส่งเข้าไปในท่อของโครงการซึ่งจะสามารถทำให้ปลูกพืชได้เป็นข้าวโพดนะครับเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวปลูกได้หลายสิบไร่ครับ

0: ตอนครั้งแรกที่ว่าเขามาติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วมีปั๊มให้เรานี่นะคือว่าแรงดันของน้ำอ่ะที่เราจะปล่อยมาใช้อ่ะมันใช้ได้น้อยคือสมมุติว่าขึ้นถังไปน่ะถังมันแค่ 4,000 ลิตรแป๊บเดียวมันก็หมดละทีนี้เราก็ต้องรอให้ปั๊มขึ้นไปอีกผมมาเห็นแล้วว่ามันไม่พอใช้ผมก็เลยมาต่อตรงเลยต่อตรงคือจะไม่ขึ้นแท้งทีนี้มันก็เกิดความแรงขึ้นหมายถึงว่าตอนที่เป็นแท้งอ่ะเราก็จะได้แค่สัก2งานอย่างเนี้ยปล่อยทีเนาะแต่พอต่อตรงปั๊บมันจะได้ประมาณไร่ครึ่งถึง2ไร่แล้วแต่พื้นที่ถ้าตรงไหนที่จะเรียบๆหน่อยมันก็ไปได้กว้างถ้าตรงไหนมีเนินมีอะไรก็แรงส่งก็จะใช้มากก็คือจะพื้นที่ก็จะน้อยมาผมก็เลยต่อตรงมาเลยก็ได้ผลดีได้ผลถือว่าดีมากๆอ่ะแล้วทีนี้ผมทำเยอะเนาะหมายถึงว่าต้องใช้น้ำมากก็เลยต้องใช้เครื่องคูบาต้าใช้น้ำมันดีเซลเราเนี่ยช่วยทำงานผสมกับแผงโซลาร์เซลล์คืออย่างเนี้ยแผงโซลาร์เซลล์วันหนึ่งผมก็หยด5ไร่เหมือนกันปั๊มรถไถน้อยก็หยด5ไร่คือวันหนึ่งผมต้องหยด10ไร่หยด10ไร่สลับกันไปเพราะมันมี30ไร่เนาะแต่ทุกครั้งอ่ะที่เคยทำอ่ะอาทิตย์หนึ่งผมจะใส่น้ำรอบหนึ่งเนาะแต่ใส่เยอะแต่ตอนเนี้ยมันแรงแล้วทำเยอะผมจะใส่จะไม่มากใส่จะวันคือล็อกหนึ่งจะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ใส่บ่อยแล้วพอครบ1อาทิตย์ผมก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยครั้งทีนี้จะใส่ไล่คืออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเครื่องคูบาต้าดีเซลเราเนี่ยที่ว่าใส่ปุ๋ยนี่นะครับอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์นี่ก็จะใส่น้ำอย่างเดียวครับเมื่อก่อนนี้ใช้น้ำพุ่งนี่คือมันจะออกแรงเนาะหมายถึงว่ามันจะมี2รู3รู4รู5รูแล้วแต่คนจะชอบพูดถึงเราใช้2รูก็ช่างเถอะน้ำพุ่งเนี่ยมันปล่อยได้น้อยสายสมมุติว่าสายน้ำหยดเนี่ยผมปล่อยได้40สายน้ำพุ่งจะได้แค่4สาย4สายนี่แต่ความชื้นของน้ำพุ่งอ่ะจะชื้นเร็วคือเปียกเร็วแต่ว่าเราจะไปไหนไม่ได้คือสมมุติว่า20นาทีเปียกแล้วเราก็ต้องปล่อยเส้นใหม่อีก4เส้นอีก20นาทีก็ปล่อยอีก4เส้นมันเหมือนว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยไง
1: เราไม่สามารถปิดตัวไปทำอะไรได้ต้องคอยดูมัน
0: ครับแต่ผมมาใช้น้ำหยดผมปล่อยที40เส้นระยะก็60เมตรคือ30วาผมปล่อย40เส้นเนี่ยเขาก็จะเสมอหมด40เส้นทีนี้ผมก็จับเวลาเลย40เส้นผมเนี่ยเนื้อที่ขนาดนี้ผมเอา2ชั่วโมงผมก็พอผมจะไปทำเอาหญ้าหรือว่าทำอะไรตรงไหนก็ได้ภายใน2ชั่วโมงผมก็มาย้ายผมก็ย้ายคือผมก็ปิดวาล์วเนาะปิดวาล์วของที่เปิดแล้วแล้วก็ไปเปิดวาล์วตัวใหม่ของพื้นที่ใหม่อีก40เส้นผมก็ไปทำงานอย่างอื่นได้อีกไงก็คือมันก็ดีตรงนี้ประหยัดมากเพราะว่าน้ำหยดนี่คือเขาจะไม่แรงคือเขาจะลงไปหยดข้างหน้านี่จะไม่ชื้นมากแต่จะไปชื้นพื้นที่ใต้ดินเรานั่นครับ

กลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเนาะมันต้องมีพวกกรรมการเฮลันยิกคนจัดเก็บประธานรองประธานถ้าไม่มีนะผมว่ามันเหมือนว่าจะไปคนละทิศละทางอ่ะมันก็ต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาว่าต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ถึงจะไปรอดนี่ขนาดเริ่มต้นมันก็ยังมีการติดขัดนิดหน่อยก็เอาพยายามทํายังไงปัญหาคือเราพยายามแก้ตามไปเรื่อยๆทุกที่มันต้องมีปัญหาเรื่องน้ํานี่นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่7ราย7 8ราย8รายนี้คือต้องมีเอกสารสิทธิ์ถ้าไม่มีเขาไม่จองให้เพราะกรมทรัพย์เขาบอกว่าไม่ได้มันผิดหลักเกณฑ์เขาแล้วคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็ไม่ได้ใช้น้ำกว่าเขามันก็เราก็สงสารนะเนาะก็อยากให้ใช้น้ำร่วมกันมันก็มีบ้างที่ตอนนี้ที่ว่าบางคนมีเอกสารสิทธิ์แต่พื้นที่อยู่ไกลก็ไม่ได้ใช้น้ำก็คนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อยู่ใกล้ตรงนี้ก็มีโอกาสใช้น้ำเหมือนกันก็แบ่งกันให้เกือบจะครบอะแต่รอบนี้รู้สึกจะมีอยู่7รายลงตัวพอดีอาทิตย์คนละวันบางรายนี่คืออยากใช้เกือบทุกวันแต่วันละไม่เยอะเราก็ต้องเห็นใจเขาเนาะบางทีพืชบางอย่างนี่มันการใช้น้ำมันไม่เหมือนกันอย่างผมนี่พืชยืนต้นผมก็อาทิตย์ละครั้งผมก็พอใจละแต่บางรายนี่คือต้องเกือบทุกวันน่ะก็ต้องขอแบ่งจากเจ้าอื่นมาวันที่เขาครอบครองวันอยู่ว่าเอาอย่างนี้ผมขอใช้น้ำร่วมด้วยนะเพราะพืชผักผมไม่ไหวละเจอแล้งเจออะไรร้อนขึ้นมามันก็ต้องแบ่งใจด้วยกันน่ะว่าวันนี้ทีเราพรุ่งนี้ทีเขาพอทีเขาเราก็ต้องขอใช้บ้างมันก็น่าจะลงตัวปลูกพวกตอนนี้ที่ว่านี่ก็เป็นข้าวโพดครับข้าวโพดนี่จะใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งจะเปลืองน้ำหน่อยน้ำจะไม่ค่อยพอเพราะอาจารย์เขาบอกว่าอยากให้กลุ่มของเราเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำหยดไม่ต้องน้ำพุ่งเพราะสถานการณ์น้ำเรายังไม่รู้เลยว่าน้ำใต้ดินเนี่ยมันเราไม่รู้เลยว่ามันมีเยอะหรือมียังไงมีปัญหาอะไรอย่างที่คุยกันไว้ว่า1ปัจจัยคือปีที่แล้วในน้ำจะฟูขึ้นมาที่บ่อนะแต่ปีนี้หายเลยมันไม่ยอมขึ้นมาเลยแสดงว่าเราต้องว่าสถานการณ์น้ำเริ่มมีปัญหาแล้วอีกอย่างปัจจัยอีกอย่างคือเรื่องท่อที่ว่าลงไปที่ว่าอาจจะมีตะกอนอะไรไปเกาะไปติดต้องมีการเป่าขึ้นมาครับอย่างน้อยก็ต้องติดต่อทางกรมทรัพย์ก็อยู่1บ่อเนี่ยท่อที่ดูดน้ำขึ้นไปแท้งเนี่ยแค่2นิ้วครึ่งเองแต่ปล่อยไป4นิ้วไม่พอแน่ก็เลยทางกรมทรัพย์ก็มาคุยกับผมว่าจะขอเจาะอีกบ่อที่2จะได้ระน้ำขึ้นเยอะๆแล้วก็ปล่อยเต็มที่

ตอนนี้นะคะณตอนนี้จะมีอยู่มีถั่วลิสงลายเสือเป็นหลักค่ะแล้วก็จะมีทดลองปลูกข้าวโพดหวานดูว่าเขาใช้น้ำมากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะแล้วก็ปลูกถั่วเหลืองราชมงคล1ค่ะอยู่ท้ายแปลงก่อนหน้านี้จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะอาศัยน้ำฝนระบบของพี่ดาวจะเป็นระบบน้ำหยดแล้วก็จะมีน้ำพุ่งเสริมเป็นจุดๆไปน้ำหยดจะดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะซึมไปถึงรากแล้วก็อย่างน้ำพุ่งนี่เวลาอย่างถั่วค่ะถ้าถั่วโตขึ้นมาใบเขาจะบังน้ำไปหมดเลยก็คือจะอยู่แต่ข้างล่างค่ะแล้วระบบน้ำหยดเนี่ยประหยัดน้ำด้วยค่ะเพราะว่าบางครั้งก็เปิดหลายๆเส้นไว้หลายๆ

0: ทรัพยากรน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะครับการใช้น้ำทุกหยดจะต้องตระหนักถึงคุณค่าและก็ต้องประหยัดเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำบาดาลซึ่งมีจำนวนจำกัดแล้วก็มีมูลค่าสูงมากนะครับการพัฒนาจะต้องมีการระวังการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: โครงการตรงนี้นะผมถือว่าเป็นโครงการที่ว่าทำประโยชน์ให้ชาวเกษตรกรได้เยอะเลยเพราะทุกครั้งนี้ตรงนี้นี่ช่วงนี้จะไม่มีการทำการเกษตรเลยเพราะมันไม่มีน้ำพอเรามาเจอโครงการนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวบ้านก็ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะก็คิดว่าต่อไปทางการทางกรมทรัพย์ทางโครงการอะไรดีๆเข้ามาเราอาจจะถือว่าน่าจะไปด้วยกันได้ดี
2: นับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำหรับบ้านเราอยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเลยค่ะค่ะเพราะว่าเราได้ปลูกพืชไปหลายรอบแล้วนะคะเนาะแล้วก็ปกติเราจะไม่มีน้ำที่นี่จะไม่มีน้ำและอ่างน้ำถ้าเวลาไม่มีฝนน้ำก็จะแห้งค่ะนับว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดเราสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
3: คือบ้านก็เนี่ยถ้าเป็นช่วงแล้งเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้ทำอะไรกันละเพราะไม่มีน้ำเนาะทีนี้อ่ะโครงการนี้พระราชดำริเนี่ยเขามาช่วยเหลือเรื่องน้ำเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะสำหรับผมถือว่าดีมากๆเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าเป็นฤดูทั่วไปเนี่ยเขาก็จะทำได้เฉพาะฤดูน้ำใช่ไหมแต่บางทีบางปีก็แล้งฝนเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนฟ้าฝนเนาะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าผมใส่ฤดูฝนถ้าแล้งผมก็ใส่น้ำได้คือผมจะไม่มีการขาดทุนละหลังจากนี้นะคือชีวิตผมน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากการที่มีน้ำตรงนี้นี่แหละเนี่ยอย่างที่พูดเมื่อกี้คือน้ำคือชีวิตนี่คือเรื่องจริงเลยล่ะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทำเพิ่มกันเรื่อยๆพอเห็นผมทำเขาก็จะทำตามกันไงคือเหมือนเป็นตัวอย่างให้เขาทำสารฝันตามกันไปอย่างเงี้ยโครงการเนี้ยถือว่าสุดยอดเลยครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดเลย
4: เนื่องในโอกาสที่ถ้าเราติดตามในหลวงรัชกาลที่10วันที่พระองค์ท่านมีพระปฐมบรมราชโองการฟาร์มตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนี่ตัดความมานะส่วนหนึ่งก็ต่อยอดจากอะไรต่อยอดจากงานของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนพระองค์ท่านมีพระราชดำริและติดตามงานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9อยู่อย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดหลายโครงการพระองค์ท่านเองด้วยพระมหากรุณาธิคุณเอาเฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาลล็อตแรก15โครงการเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ทั้งด้านอุปโภคและการเกษตรพวกบริโภคก็คงจะแจกจ่ายไปหลายหมู่บ้านบางโครงการอาจจะ 2-3 ตำบลแต่ที่ก้อนี้มี1ตำบลเพราะมันอยู่ในพื้นที่ของกลางอุทยานตำบลเดียวก็พยายามจะจ่ายในครอบคลุมในส่วนนั้นเรื่องแรกชาวบ้านเขาต้องการเพื่อการเกษตรไม่พูดถึงน้ำบาดาลเพื่อผู้บริโภคสุดท้ายเนี่ยถามไปทำมาต้องการเพราะน้ำบาดาลไอ้น้ำที่ใช้อยู่ด้านของที่มันก็มันไม่พอคุณภาพไม่ดีก็โรงท่านก็โปรดเป็นหนึ่งในโครงการในส่วนนั้นอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งอย่างสูงสุดแล้วเท่าที่ได้ติดตามอยู่ก็มีอีกหลายโครงการไม่เฉพาะในเรื่องของโครงการน้ำบาดาล นะโครงการอื่นๆด้วยก็ฝากส่วนที่พระองค์ท่านได้มีโปรดเกล้าพระทานมาดานี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนที่รับประโยชน์ทั้งผู้ที่เป็นผู้บริหารอยู่ในองค์การบริหารท้องถิ่น อบต.หรือเทศบาลที่รับงานไปดูแลและบริหารจัดการรวมทั้งเกษตรกรเองและชาวบ้านในชุมชนที่รับประโยชน์ขอให้ดูแลรักษาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ตามที่พระองค์ท่านคาดหวังไว้

พระราชดำรินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไปและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับได้ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่า

0: แล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: ที่เบื้องการ
7: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
6: สถานที่แห่งนี
8: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
9: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เราในเดือนเมษายน2565เดือนที่กรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยมีอายุครบ240ปีนะครับและวันนี้เราก็อยู่กันที่ย่านบางขุนนนท์ครับบริเวณนี้เองย่านนี้เองจะเห็นได้ว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะเลยนะครับจนหลายคนพูดว่าถนนเส้นนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวมากที่สุดในประเทศไทยถ้าเทียบกับถนนเส้นอื่นๆนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นถนนเส้นก๋วยเตี๋ยวย่านบางขุนนนท์ย่านนี้มีความเป็นมาอย่างไรทำไมถึงมีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณปากคลองชักพระปากคลองชักพระก็คือนี่ครับปากคลองที่เห็นอยู่นี่นะครับคลองชักพระเองครับในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนะฮะปัจจุบันก็เป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยกับคลองบางกอกใหญ่ในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีก็จะมีประเพณีชักพระนะครับซึ่งก็คือการแห่พระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุมาจากวัดนางชีนะครับที่อยู่ที่คลองด่านมาที่วัดไก่เตี้ยนะฮะซึ่งอยู่เลยไปตรงนี้นิดเดียวครับประเพณีชักพระเองนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญมากไม่ใช่แต่ในเฉพาะแค่เมืองไทยเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วยครับ

0: ตั้งแต่สมัยแรกที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่ดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือในเขตของประเทศไทยเนี่ยนะสมัยทวาราวดีก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมีพระนัสบดีเนี่ยเป็นพาหนะแต่พอมาภายหลังเนี่ยรูปแบบของการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเปลี่ยนนะพระนัสบดีเปลี่ยนออกไปสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นบันไดละบันไดลงมาอันนั้นก็จะมีอีกหลากหลายภูมิภาคเลยที่เน้นในเรื่องของวันออกพรรษาในเรื่องของประเพณีชักพระทางน้ำเป็นการใช้พื้นที่ภูมิวัฒนธรรมที่แบบเกี่ยวเนื่องกับผู้คนที่อยู่ในเขตลำน้ำที่สำคัญมากเลยคือการชักพระที่ทะเลสาบอินเลคือพระบัวเข็มที่ไปตะเวนไปทั่วชุมชนต่างๆให้ชุมชนต่างๆมานมัสการนะคะจะส่วนของประเพณีชักพระของวัดนางชีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญในช่วงของออกพรรษาง
1: านประเพณีชักพระนั้นเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่1พระสิริโสภาคมหานาคนารีได้มาบวชชีที่นี่และก็พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุก็เลยอัญเชิญให้ญาติโยมทั้งหลายส่งน้ำแล้วก็มาแห่ทางเรือเรียกว่างานแห่และสมโภชพระบรมสารีริกธาตุหรือชาวบ้านเรียกว่างานประเพณีชักพระ
2: ขบวนมันจะยาวมากเลยแล้วมันก็จะมีเรือหลักที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็จะมีเรือตามก็จะมีเรือหางยาวเรือสองนะคะคือใครถ้ามีศาลาท่าน้ำอยู่เนี่ยการที่เรือผ่านเนี่ยนั่นก็คือการร่วมพิธี
1: งานประเพณีชักพระเนี่ยมีความสำคัญกับท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะว่าสองฝั่งคลองจะมีญาติโยมได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาบางปีก็มีนางรำมีเครื่องแห่อะไรต่ออะไรเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาต
3: ุเด็กๆก็เคยตามไปดูพอเรือผ้ามาแล้วก็วิ่งไปดูบ้านฉันอยู่วัดหน้าวัดขี้เหล็กก็วิ่งไปดูที่วัดไก่เตี้ยเดินไปถึงกันสมัยก่อนนี้มันเด็กๆ เราก็ไปดูแต่เขาเรือสวยๆงามๆเยอะเขาก็แห่พระมาขึ้นที่วัดไก่เตี้ยมาฉันเพลที่นั่น
1: ทำมาอย่างนี้ทุกๆปีแม้จะมีสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นแต่ว่าทางวัดก็ไม่ได้งดแต่ประการใดซึ่งท่านณปัจจุบันก็แห่กันมาอย่างนี้200กว่าปี
0: สภาพแวดล้อมในเดือน11เนี่ยน้ำมันจะหลากมาแล้วหมายความว่าในช่วงหน้าน้ำเนี่ยเราไม่ต้องไปทำบุญที่วัดนะแต่พระท่านมาโปรดถึงหน้าบ้านถึงบันไดท่าน้ำนั่นแหละตามที่ต่างๆตามวัดต่างๆด้วยนะคะก็อาจจะแวะวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นลักษณะเดียวกันหมดนี่คือพื้นฐานของประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในกลุ่มของลุ่มน้ำลำคลองนะแล้วก็ใช้ประเพณีของการทางพุทธศาสนาที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในช่วงน้ำหลากในช่วงเดือน11ก็เป็นช่วงที่ออกพรรษาพอดีนะคะ
4: วิถีชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนนะครับเราจะเห็นว่าเขาผูกพันกับแม่น้ำลำคลองมากเลยนะครับนอกจากเรื่องของกิจกรรมทางศาสนาอย่างที่พูดไปข้างต้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและเรื่องของอาหารการกินก็เช่นกันครับที่ไม่สามารถแยกออกจากชีวิตประจำวันของเราทุกคนไปได้นะครับบริเวณคลองชักพระนี่นะครับผู้คนแถวนี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนมีเรือพายขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเต็มท้องน้ำเต็มหมดเลยนะครับ
0: บ้านขุนนนท์ก็คงเหมือนกับพื้นที่อื่นๆนะในเขตของฝั่งธนแล้วก็ฝั่งกรุงเทพวิถีชีวิตของผู้คนที่ทำมาหากินเนี่ยก็ใช้ทางน้ำเป็นปกติทีนี้คนในสวนเนี่ยเยอะโดยเฉพาะสวนในบางกอกน้อยเนี่ยบอกแล้วมันเป็นทางแพร่งที่มันแยกออกไปทางคลองลัดที่จะไปออกแถวคลองแม่น้ำอ้อมซึ่งไปต่อเมืองนนกับอีกส่วนนึงอ่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นการขุดคลองลัดที่เขาเรียกว่าคลองมหาสวัสดิ์คลองมหาสวัสดิ์เนี่ยเป็นคลองที่แบบขุดไปต่อกับลำน้ำท่าจีนนะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่คลองเจดีย์บูชาก็คือนครปฐมเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอ้อยนะการค้าน้ำตาลการค้าข้าวก็ต้องขนส่งแบบบริเวณคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยนะเพราะนั้นเป็นเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญคนเยอะนะคะพอคนเยอะปุ๊บเนี่ยมีผู้คนอยู่ในคลองปุ๊บนะสิ่งที่ต้องการเข้ามาเนี่ยก็คือย่านการค้าเขาก็มีการค้าขายเรือนแพของเขาอยู่ว่าเป็นชาวมุสลิมมีอาจจะเป็นของเฉพาะอย่างนะคะ

0: แต่ว่าพอต่อๆมาเนี่ยก็จะมีคนจีนเข้ามาเพื่อทำมาค้าขายนะคะการขายอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตซึ่งต้องเกี่ยวโยงกับผู้คนอยู่แล้วนะคะก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนหรือว่าคนจีนเนี่ยเข้ามาค้าขายทางเรือ
1: ตอนสมัยเด็กๆเนี่ยถ้าเรานั่งอยู่ตรงศาลาท่าน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเรือพายตลอดเวลานะคะมานับเอาตอนโตแล้วเนี่ยพบว่าเรือพายทั้งหมดที่น่าจะเป็นเรือขายของที่พายเข้ามาในคลองชักพระเนี่ยจะมีตกประมาณ 5-60 ลำนะคะใน 5-60 ลำเนี่ยจะเป็นเรือก๋วยเตี๋ยวประมาณสัก20-30 ลำนะคะแล้วก็จะเป็นเรือขายกาแฟประมาณ10กว่าลำแล้วก็เป็นจิปาถะ
2: มาจากซัวเถาอ่ะขายก๋วยเตี๋ยวในเรือแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นขายกาแฟถ้าเป็นเรือแจวสมัยก่อนเป็นเรือแจวครอบครัวมีเรือลำเดียวเตี๋ยขายคนเดียวแม่อยู่บนบกเลี้ยงลูก
3: พี่หมวยเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวตั้งแต่ที่อากงย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่บริเวณคลองชักพระแห่งนี้พี่หมวยและน้องสาวรับช่วงกิจการร้านก๋วยเตี๋ยวต่อมาจากแปะยงซึ่งก็คือคุณพ่อและในปัจจุบันก็ยังคงขายอยู่ฝั่งตรงข้ามกรมบังคับคดี
2: เกิดที่นี่ค่ะ
4: เกิดที่นี่เลย
2: ก็ยังอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ย้ายออก
3: พี่หมวยเล่าให้ผมฟังว่าบ้านที่พี่หมวยอาศัยอยู่ตอนเด็กๆอยู่ติดกับคลองชักพระเลยครับ
2: เดี๋ยวไปริมน้ำได้นี่บ้านเรา
4: คือบ้านหลังนี้ที่ตอนเด็กๆ
2: ใช่ค่ะ
4: เมื่อก่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ขายกาแฟ
2: ขายกาแฟด้วยแล้วก็
4: ขายเรือด้วยขายกาแฟขายน้ำแข็ง
2: ใช่เพราะว่าป้าสะใภ้เขาขายบนบกเนี่ยอากงมาจากเมืองจีนแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ห้องแถวกันทุกคนอ่ะหลายคนเลยแบบเหมือนกับมาจากหมู่บ้านเดียวกันมาอยู่ห้องแถวเล็กๆครอบครัวหนึ่งก็ห้องหนึ่งอยู่กันแออัดนี่อากงค่ะคือปู่นะคะแล้วนี่อาม่าอากงที่มาจากเมืองจีนค่ะแล้วก็มาขายก๋วยเตี๋ยวซึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าพายเรือไปขายที่ถึงปากคลองมะกอกน้อยอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ขายของแบบบ้านหนึ่งสมมติว่ามีลูก4คนก็มีเรือ4 5ลำพ่อขับลำนึงลูก4คนส่วนใหญ่แม่ก็ไม่ออกไปขายของหรอกแม่ก็อยู่บ้านเตรียมของแล้วก็ออกไปขายกันบ้านนี้ขายก๋วยจั๊บขายก๋วยเตี๋ยวบ้านหนึ่งบางที3ลำ2ลำก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูหวานเย็นมีสารพัดอย่างเลยกาแฟก็ต้องหลายลำ
3: นอกจากเรือก๋วยเตี๋ยวของแปะยงแล้วก็ยังมีเรือก๋วยเตี๋ยวของคนอื่นๆอีกนับ10เจ้าเลยนะครับอย่างเช่นเรือก๋วยเตี๋ยวของเจ็ดจั๊วของนายเอี่ยมของนายเพ้งที่พายขายอยู่ในคลองชักพระ
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณสวนฝั่งทนในอดีตนะครับบริเวณนี้เองก่อนหน้าก็มีชาวจีนอาศัยอยู่นะครับทีนี้พอมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะก็จะมีชาวจีนจำนวนมากอพยพมาจากฝั่งพระนครเพราะว่าหนีภัยจากระเบิดนะครับทีนี้เองเนี่ยในปีใกล้เคียงกันนะครับปี2485ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพสวนฝั่งทนเนี่ยก็ได้รับความเสีย

0: ดีครับ
1: เจกวันดีอาเจกเนี่ยอยู่ศาลใกล้เนี่ยเฝ้าศาลครับ80แล้วอาเจก
0: อยู่ไหนนะ80แล้ว
1: เดิมเฝ้าศาลเดี๋ยวนี้ก็มีคนช่วยเฝ้า
0: เดินได้ไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลค่ะในความรู้สึกแล้วว่าเดินประจำตั้งแต่เด็กเป็นห้องแถวค่ะที่อยู่กันรวมกันหมดเลยที่ทุกคนมาจากเมืองจีนแล้วก็มาเช่ากันอยู่อ่ะ
2: ทั้งอากง
1: อากงมาอยู่นี่ค่ะ
2: ในเพ้งในแกะ
1: ใช่ใช่แล้วในอ้วนนะคะ
2: ในอ้วน
1: ก็อ
2: ย
1: ู่
2: ตรงนี
1: ้ค่ะ
2: ในเพ้งในแกะในอ้วนเนี่ยก็คือรุ่นแบบรุ่นเตี่ยเขาก็ทำ
1: เตี่ยเขาทำด้วยเตี่ยก็ขายอากงที่เป็นเจนหนึ่งเตี่ยพี่เจนสองพี่เจนสามในเพ้งในแก่เจนสองอ่ะ
2: ก็เล่นเตี่ยเรา
1: ค่ะก็อยู่ห้องแถวจะอยู่ไอ้นั่นนะคะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยอยู่ริมคลอง
2: เราไปมันไปทรงนี้ไหม
1: ไปใช่แล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็ข้างๆใช่
2: เป็น
1: ใช่อย่างนั้นนะ
2: เป็นตรอกแล้วตรอกเล็ก
3: ๆในชุมชนตรงคลองชักพระเนี่ยมันมีโรงสีมีโรงก๋วยเตี๋ยวนะคะมีโรงเชือดหมูถือว่าเป็นชุมชนที่มันเอื้อความสัมพันธ์กันทำให้เกิดวัตถุดิบจำนวนหนึ่งซึ่งก็เป็นต้นเรื่องของการขายก๋วยเตี๋ยว
4: คือความเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าผู้คนอยู่ริมน้ำถูกไหมคะหน้าบ้านเขาเนี่ยก็คือลงน้ำเขาจะไปเข็นก๋วยเตี๋ยวหรือหาบก๋วยเตี๋ยวขายไม่ได้เพราะไม่ใช่ถนนดังนั้นตามเลือกส่วนไร่นาหรือว่าในพื้นที่ต่างๆก็ต้องใช้เรือในการเป็นพาหนะในการที่จะเอาอาหารเนี้ยชิ้นนี้ชนิดเนี้ยเข้าไปสู่หน้าบ้านนะก็คือใช้เรือเป็นปกตินั่นเอง
3: คือในบริบทของคลองเนี่ยนะคะความสำคัญอันหนึ่งก็คือการมีศาลาท่าน้ำในศาลาท่าน้ำเนี่ยมันคือพื้นที่กลางที่ในแต่ละบ้านเนี่ยออกมาใช้เราก็จะมานั่งศาลาท่าน้ำกันถ้าตอนเป็นเด็กๆเนี่ยการนั่งศาลาท่าน้ำเนี่ยก็คือการเห็นว่ามีเรือขายของอะไรบ้างนะคะ เราก็แค่อยากกินอะไรเราก็วิ่งเข้าไปบอกผู้ใหญ่ว่าเรือนั้นมาแล้วเรือนี้มาแล้วนะคะเขาก็จะให้สตางค์เพื่อมาซื้อ
5: ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านในเพ้งนะครับร้านในเพ้งเนี่ยก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ในสมัยก่อนในอดีตรุ่นเตี่ยนะครับขายอยู่บนเรือนะครับพายเรือขายและปัจจุบันนี้ก็คือย้ายมาอยู่บนบกแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำแบบนี้นะครับมันก็จะมีเส้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์แล้วก็จะมีผักเองนอกจากถั่วงอกนะฮะแล้วก็ผักบุ้งที่ใส่เย็นตาโฟที่เราคุ้นเคยแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมีผักตำลึงนะฮะซึ่งก็คือที่มาของก๋วยเตี๋ยวตำลึงเขาก็บอกว่าย่านบางขุนนนท์เนี่ยแหละครับที่เป็นต้นตำรับเป็นเจ้าแรกๆของก๋วยเตี๋ยวตำลึงครับ
4: ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปต่างๆจากก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาใส่ถั่วงอกจบถั่วงอกก็ใช้เวลาในการเพาะถั่วงอกหรือว่าโรงถั่วงอกอะไรต่ออะไรมันอาจจะแบบใช้ปริมาณเยอะไม่พออะไรเขาก็เริ่มมองหาผักก๋วยเตี๋ยวของบ้านคุณนนท์ที่อร่อยเนี่ยนั่นคือก๋วยเตี๋ยวตำลึงนะเป็นที่แรกๆเลยที่ทำก๋วยเตี๋ยวตำลึงขึ้นมา
3: ตำลึงน่าจะเป็นเหตุบังเอิญเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยค่ะตำลึงมันก็จะขึ้นอยู่ตามรั้วชาวสวนเดินออกมาก็จะมีตำลึงให้เก็บชาวสวนเนี่ยค่ะเอาตำลึงจะเอามาให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใส่เป็นเกาเหลาหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นพอเกิดปัญหาของถั่วงอกก็เลยมีการทดลองเอาตำลึงมาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็เลยอาจจะทำให้คนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้สึกว่าตำลึงก็เป็นอย่างหนึ่งที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวได้
4: ในสังคมของเราเนี่ยรับว่าทำในเรื่องของการทานก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะมานากแล้วอาจจะสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ได้เพราะว่าเข้ามากับคนจีนทางตอนใต้นะคะจีนใต้นะก็คือคำว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันปรากฏอยู่ในคำศัพท์ในภูมิภาคอื่นๆด้วยก็คือตัวเส้นที่แบบทำจากแป้งเนี่ยแล้วตับออกมาแล้วก็ใส่น้ำซุปหรือจะเป็นแห้งก็ได้ก็เรียกว่าก๋วยเตี๋ยว เราพบว่าในราชสำนักที่บันทึกเอาไว้เนี่ยก็จะบอกว่ามีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันช่วงที่การเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะเป็นช่วงที่ไม่ใช่อาหารหลักเหมือนกับว่าเป็นอาหารว่างในประเภทของอาหารเนี่ยมีอาหารว่างกับผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในสำรับของคนไทยคนสยามหรือว่าคนกรุงเทพก็จะรับประทานอาหารว่างหลายอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารที่คนไทยในยุคก่อนเนี่ยเขามองว่าเป็นอาหารว่างนะไม่ใช่เป็นอาหารหลักเหมือนที่เรารู้สึกกันในปัจจุบันนะคะ
3: ในยุคที่เราพูดกันว่าเชื่อท่านผู้นำชาติจะพ้นภัยเนี่ยจอมพลป.เนี่ยก็ส่งเสริมให้ข้าราชการตามโรงเรียนทำก๋วยเตี๋ยวให้คนทั่วไปกินทำขายในก๋วยเตี๋ยวที่ทำขายสมัยก่อนเนี่ยจอมพลป.ก็มองว่ามันก็ยังมีวัฒนธรรมที่ดูเป็นคนจีนก็เลยมาคิดซิว่าถ้าจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาทำให้เกิดวัฒนธรรมที่ดูเป็นไทยเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะก็มีการคิดในเรื่องของการผัดก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาก๋วยเตี๋ยวผัดสมัยเดิมเนี่ยจีนมีการขายอยู่แล้วจอมพลป.จะเอามาทำอย่างไรให้เป็นความเป็นไทยก็ใส่เครื่องเข้าไปไม่ว่าจะใส่เต้าหู้ใส่กุ้งแห้งหัวไชโป๊หรืออะไรก็เกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยขึ้นมานั้นก็จะเห็นว่าในวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในโรงก๋วยเตี๋ยวนี่แหละที่ทำให้เป็นต้นทางของก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
6: หลายคนอาจจะเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำดำใช่ไหมครับอย่างที่เราไปกินอนุสาวรีย์หรือที่รังสิตเนี่ยแต่จริงแล้วแบบอย่างผมเนี่ยเข้าใจว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันเกิดจากคำว่าก๋วยเตี๋ยวบวกกับคำว่าเรือใช่ไหมครับมันก็น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ขายอยู่ในเรือกันจริงๆมันไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวน้ำดำซึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้ทุกประเภทจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ที่ขายอยู่บนเรือกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นผัดไทยผัดซีอิ๊วหรือแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
7: ภายในปี2483นะครับก็ได้มีการตัดถนนขึ้นมาเส้นหนึ่งที่ฝั่งทนต่อมาถนนเส้นนี้ก็คือถนนจรัญสนิทวงซึ่งถนนจรัญสนิทวงมีความสำคัญนะครับเพราะเป็นถนนที่ตัดผ่านพื้นที่สวนย่านฝั่งทนแล้วก็ทำให้ชีวิตการสัญจรของผู้คนเปลี่ยนจากทางน้ำขึ้นมาบนบกแทนและในปี2507ก็มีการสร้างสะพานคลองชักพระแห่งนี้ขึ้นเพื่อเชื่อมสองฝั่งคลองเข้าหากันเชื่อมถนนบางขุนนนท์กับถนนชัยพฤกษ์และในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองครับที่ก๋วยเตี๋ยวเรือจากที่ค้าขายกันในน้ำพายเรือขายนะครับก็ค่อยๆทยอยย้ายขึ้นมาขายบนบกแทนครับ
3: ถ้าเป็นร้านแรกเนี่ยก็คือร้านของอากงนะคะอากงก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคู่กับแปะยงที่ขายกาแฟ
1: แปะยงอ่ะเป็นเตี๋ยซึ่งแปะยงเนี่ยขึ้นบกก็มาขายกาแฟด้วยขายมาด้วยกันเป็น10ปีอะค่ะ
3: ตอนหลังเนี่ย2ร้านเนี้ยก็แยกจากกันนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยว2ร้านซึ่งเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูทั้งคู่นะคะเดิมเนี่ยตรงพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยคือคุ้มขุนพลคือบ้านพักของจอมพลประภาสปัจจุบันเป็นที่ทำการของกรมบังคับคดีนะคะนั้นร้าน2ร้านเนี่ยปัจจุบันก็คืออยู่หน้ากรมบังคับคดีชุดต่อมาในอ้วนกับในเอี่ยมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเปิดร้านอยู่ตรงข้างหอพักพยาบาลอีกส่วนนึงก็คือร้านของนายเพ้งร้านของนายเพ้งเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ทำการสวนยางนั้นถ้าบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจากคลองชักพระเนี่ยแล้วขึ้นบกเนี่ยก็จะมีแค่4เจ้านี้ค่ะการตัดถนนใหม่ๆหลายๆเส้นก็ทำให้ผู้คนมาหาซื้อบ้านจัดสรรหาซื้อที่ดินในย่านนี้คราวนี้สวนในย่านฝั่งธนบุรีเนี่ยเป็นลักษณะของขนาดสวนหรือสวนแบบยกร่องเมื่อชาวสวนขายที่ดินออกไปให้หมู่บ้านจัดสรรมาทำบ้านก็ต้องถมที่การถมที่เหล่านี้ก็คือการปิดทางน้ำน้ำเคยโฟลมันก็ทำให้น้ำไม่มีที่ไปเวลาน้ำหลากมาหรืออะไรน้ำมันก็ท่วมเมื่อมีคนมาอยู่อาศัยเยอะเข้าเนี่ยพอน้ำท่วมเนี่ยก็เป็นปัญหาทางราชการก็เริ่มที่จะต้องกั้นน้ำ
7: เมื่อทางการพยายามบริหารจัดการน้ำพยายามควบคุมน้ำโดยการสร้างประตูน้ำ
8: ั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ตามลำคลองต่างๆนะครับแล้วก็มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตขนาดใหญ่นะฮะเพื่อป้องกันน้ำท่วมต้องเรียกได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คนกับสายน้ำแทบจะขาดจากกันอย่างสิ้นเชิง

0: แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะศาลามีทั้งศาลามีทั้งท่าน้ำ
1: ก็โดนเขื่อนประตูน้ำ
0: ก็คือประตูน้ำหรือเขื่อนมาก่อนหรือว่ามาพร้อมกันครับ
1: อ๋อมันมาพร้อมกันค่ะเพราะว่า

0: ต้องมีเขื่อนแล้วก็ทำประตูน้ำเนี่ยแล้วเขาเสริมขึ้นไปอีกอะตอนแรกไม่สูงเท่านี้นะคะเขาเสริมไปอีกประมาณ
1: ตอนแรกขนาดนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: แค่ทางเดินนะคะ
1: ทางเดิน
0: ทางเดินข้างบนแล้วก็เสริมไปอีก
1: หมายความว่าแล้วปี54น้ำท่วมไหมที่นี่
0: ท่วม
1: แสดงว่าก็ถูกขังเลยฮะ
0: มันรั่วหรือมันอะไรก็ปี54ท่วมเนี่ยมีรอย54ที่เนี่ยท่วมเยอะเลยนี่
1: คือปี54ท่วมก่อนทำนะครับ
0: ก่อนทำ
1: เวลาน้ำท่วมเนี่ยมันก็ขึ้นเร็วลงเร็วป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆมันก็ขึ้นลงๆตอนเด็กๆก็มีน้ำท่วม
1: ครับแล้วทำอย่างนี้ไม่คิดถึงคนที่อยู่ริมคลองเลยเนาะ
0: โอ้เนี่ยปะทะกับกำแพงเลยค่ะสายตา
2: เมื่อสร้างเขื่อนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันจะแรงขึ้นเพราะเดิมเนี่ยถ้ามันไม่มีเขื่อนเนี่ยเวลาเรือมาเนี่ยน้ำมันจะแตกแล้วก็ดูดซับไปกับพื้นดินนะคะมันก็จะลดความแรงแต่พอมีเขื่อนแล้วเนี่ยเมื่อเรือผ่านมาเนี่ยเวลาเป็นคลื่นเนี่ยมันจะไปกระทบกับผนังเขื่อนมันก็จะตีกลับมาค่อนข้างแรงไอ้ความแรงของน้ำเหล่านี้ทำให้คนพายเรือเนี่ยพายเรือลำบากขึ้นเพราะเรือมันก็จะต้านกับน้ำหรือต้านกับคลื่นนู่นนี่นั่นนะคะนั้นเหล่านี้มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพายเรือขายของทางน้ำเนี่ยมีอุปสรรคว
3: ันนี้เมืองของเราขยายตัวและเปลี่ยนไปมากมายเลยนะครับในอดีตจากชีวิตที่เชื่อมโยงกับน้ำเราถูกทำให้ต้องหันหลังให้กับแม่น้ำกับลำคลองก๋วยเตี๋ยวเรือที่หายไปหรือว่าย้ายมาขายบนบกแต่วิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำกับท่าน้ำก็ถูกทำลายลงไปคลองที่ฝั่งทนเคยมีสัตว์น้ำมากมายกุ้งตัวโตๆอย่างที่เห็นก็หายไปเพราะการบริหารจัดการน้ำในมิติเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะระบบนิเวศในแม่น้ำลำคลองเต็มไปด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
4: สองร้อยสี่สิบปีกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้นะครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพทุกท่านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการที่จะฟื้นฟูน้ำฟื้นฟูคลองและต้องการเปลี่ยนกรุงเทพผมจึงอยากจะฝากบอกทุกท่านและพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่าเราจะสามารถมองการพัฒนาเมืองไปข้างหน้าได้ไกลแค่ไหนและดีแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองย้อนกลับไปที่อดีตได้ไกลแค่ไหนและเข้าใจมันได้มากน้อยแค่ไหนด้วยเช่นเดียวกันครับ
1: อันนี้ก็คือตลิ่งชันมา
0: ตรงนี้อำเภอตลิ่งชันพอเราข้ามสะพานปุ๊บอำเภอตลิ่งชันเนี่ยบ้านแม่อยู่เนี่ยพายเรือที่บอกขายขนมอ่ะตอนเออช่วยหุงข้าวแม่ต้องหุงข้าวเลี้ยงคนงาน
1: เขาไปดูนี่นั่นคือกรมบังคับคดีอยู่ไหนครับ
0: ต้องเข้าไปในนี้ไง
1: ในนี้ใช่ไหม
0: เข้าไปในนี้ที่บอกว่าสามแยกปากคลองก็คือตรงนี้หัวมุมนี่ปากคลอง

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน

สามหลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้งสามหลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและประสงค์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุขบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุขด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตตราพิมุขส่งสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้อง